สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันประมวลชนัดจรัสโชติพัฒน์วันนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีทำบุญประจำปีถวายสังฆทานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคลผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมณห้องประชุมชั้น6ตึก1อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงค่ะเมื่อเร็วๆนี้คณะผู้บริหารสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายและพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ตลอดจนคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมทำบุญประจำปีสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายโดยมีพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นคณะสงฆ์ให้ศีลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วโดยคณะสงฆ์ได้เมตตาสวดบทธรรมนิยามและเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอันงดงามเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและมีความสุขในสัมปรายภพบรรยากาศภายในงานจึงเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นเปี่ยมด้วยบุญใหญ่จากนั้นท่านประธานสงฆ์คณะพระผู้บริหารและคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและประกอบพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมโดยมีคุณแม่อุดมถ้วมสมบูรณ์และคุณเบญจมาศ

ดร.ชนิดาจันทราศีสไลด์และอาจารย์พรทิพย์ตับกลางนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายทายธรรมและกระเป๋าเดินทางแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติค่ะพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาจับสลักพัดกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรช่วงท้ายเป็นพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคลพระมหาสุธรรมสุรัตโนปาเรียนถาม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักพัฒน์ปริยัติธรรมโดยในพิธีผู้แทนคณะสงฆ์ได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นผู้แทนสมาชิกสำนักและเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายพานดอกไม้ก่อนที่กัลยาณมิตรสุปานันท์ปิ่นศูนย์ได้ขับเสภาด้วยสุรเสียงอันไพเราะถวายมุทิตาแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับชมวีดิทัศน์ประมวลภาพประวัติการสร้างบารมีของท่านประธานสงฆ์เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญและถือเป็นต้นแบบอันงดงามในการสร้างบารมีต่อไปค่ะสำหรับพิธีทำบุญประจำปีสำนักพัฒน์ปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายและมุทิตาอายุวัฒนมงคลในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์และยังเป็นการหลอมรวมดวงใจของคณะสงฆ์และสาธุชนให้ตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะส่วนวัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัด

ไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะบรรยากาศภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายรัตนบุพผามาลาบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีคุณแม่ทิติภาคุณพ่อจิรัตพรมั่นจีนกัลยาณมิตรนทนันมั่นจีนพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และกัลยาณมิตรชัยธนโชตทวิชานุรักษ์เป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและประกอบพิธีถวายโคมประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นผู้นำกล่าวคำถวายในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์รวมถึงคณะเจ้าภาพทุกท่านได้รวมจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายสำหรับงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในต่างแดนในการร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเผยแผ่สันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิให้แผ่ขยายออกไปสู่ใจของชาวโลกอย่างกว้างขวางต่อไปค่ะด้านวัดภาวนาซาดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวัน

ท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งประกอบพิธีอาราธนาศีล5และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์พร้อมรองรับบุญใหญ่ร่วมกันจากนั้นเข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์คือพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยประธานสงฆ์ได้เมตตาจุดเทียนธูปและเปิดกรวยสักการะก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ประกอบพิธีวางผ่านพุ่มสักการะนำโดยกัลยาณมิตรสมพรปารเคนและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์ส่วนพิธีวางผ่านดอกไม้นำโดยกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคราวกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียและกัลยาณมิตรอัมพันธ์บุญพระวันต่อด้วยพิธีจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยประธานเอกจุดประทีปได้แก่กัลยาณมิตรสมดีและกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์จากนั้นในเวลา 19:30 น.คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชา

จบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569ส่วนแล้วส่งยอดได้ที่ www.frobrightonworld.com ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในมงคลชีวิต38ประการมงคลข้อแรกคือการไม่คบคนพาลและมงคลข้อที่2การเลือกคบแต่บัณฑิตมงคลชีวิตทั้ง2ข้อนี้เป็นหลักสำคัญในการฝึกฝนอบรมตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะถ้าปฏิบัติตามหลักธรรม2ข้อเบื้องต้นนี้ไม่ได้การที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดเราจะต้องก้าวผ่านขั้นแรกๆให้ได้เสียก่อนจึงจะสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงคนเราก็เช่นเดียวกันจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็ต้องรู้จักเลือกคบคนให้ดีแต่คบกับบัณฑิตนักปราชญ์เราก็

จะพลอยเปลืองปราดตามไปด้วยแต่ถ้าคบหากับคนพาลอัปมงคลทั้งหลายก็จะหลั่งไหลมาสู่ตัวเราได้เพราะฉะนั้นผู้ที่หวังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจะต้องไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้เพราะนั่นหมายถึงความเจริญก้าวหน้าหรือตกต่ำย่ำแย่ในชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไกลไปสู่อายตนะนิพพานเราจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิตนักปราชญ์ใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยและต้องมีพระรัตนตรัยนับเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้สมหวังดังใจปรารถนาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกๆคนเลยนะจ๊ะมีวาทธรรมซึ่งปรากฏในโสมมิตรเถรคาถาความว่าเต่าตาบอดเกาะกิ่งไม้เล็กๆย่อมจมลงไปในห่วงน้ำใหญ่ฉันใดกุลบุตรอาศัยคนเกียจคร้านดำรงชีพอยู่ก็ย่อมจมลงในสังสารวัฏฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียจคร้านผู้มีความเพียรเลวทรามเสียควรอยู่กับบัณฑิตทั้งหลายผู้สงัดเป็นอริยะมีใจเด็ดเดียวบำเพ็ญฌานมีความเพียรอันปรารภแล้วอยู่เป็นนิจจากเถรคาถาบทนี้ได้ชี้ให้เราเห็นว่าสภาวะแวดล้อมมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันหมดแต่ได้พูดเปรียบเทียบให้เราเห็นด้วยการพูดถึงเต่าตาบอดที่อยากจะแหวกว่ายอยู่เหนือพื้นน้ำแต่ว่าเมื่อมองไม่เห็นจะไม่ก่ออาศัยกิ่งไม้เล็กๆแต่ก็ไม่อาจที่จะลอยตัวอยู่ได้เพราะการจะลอยตัวอยู่ได้จะต้องอาศัยเกาะกิ่งไม้ใหญ่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนเราก็เช่นกันจะต้องคบหาคนดีมีศีลมีธรรมมีปัญญาและความเพียรจึงจะสามารถเอาดีได้เพราะเราคบคนเช่นไรเราเองก็จะเป็นคนเช่นนั้นคบคนเกียจคร้านก็จะเป็นคนเกียจคร้านคบคนขยันก็จะเป็นคนขยันฉะนั้นหากเราปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกคบแต่บัณฑิตนักปราชญ์เพราะการคบมิตรนั้นไม่ได้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตแต่เป็นทั้งหมดของชีวิตเราเลยทีเดียวกัลยาณมิตรถือว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าฝ่ายเดียวดังนั้นการคบคนหรือเลือกคบเพื่อนจึงมีความสำคัญมากทีเดียวนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างของพระวิมลเถระซึ่งท่านเป็นพระที่กล้าแก้ไขปรับปรุงตนเองเมื่อท่านพิจารณาเห็นว่าคนที่ตนกำลังคบหาด้วยนั้นจะทำให้ตัวของท่านสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นได้ท่านก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความนอบน้อมปราศจากทิฏฐิมานะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะในอดีตการมีอุบาสกชื่อโสมมิตะท่านเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการอันกระทำไว้ดีแล้วในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหลายพระองค์แต่ก็มีอยู่ชาติหนึ่งที่ท่านได้สั่งสมบุญเป็นพิเศษและเป็นที่ประทับใจไม่รู้ลืมคือท่านได้เกิดในตระกูลฐานะดีตระกูลหนึ่งในยุคของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนามว่าสิขีครั้งหนึ่งท่านได้สดับรับฟังพระพุทธคุณที่พรรณนาถึงพระปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระบริ

ที่สุดที่คุณที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงเกิดจิตเลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นอย่างมากต่อมาวันหนึ่งได้แจ้งท่านที่ตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธคุณจึงเกิดความปีติแผ่ซ่านอยู่เป็นประจำทำให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอยู่เสมอเมื่อท่านได้เห็นต้นทองกวาวที่มีดอกบานสะพรั่งจึงเก็บเอาดอกทองกวาวมาแล้วโยนดอกทองกวาวขึ้นไปในอากาศเพื่อบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบุญแห่งความเลื่อมใสนั้นทรงผลให้ท่านได้ท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุคติภูมิคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยไม่พลัดไปเกิดในทุคติเลยครั้นมาถึงในสมัยพุทธกาลบุญก็ได้นำพาท่านให้มาเกิดในตระกูลของพราหมณ์ณเมืองพาราณสีได้มีนามว่าโสมิตะเมื่อเติบโตขึ้นจะเรียนจนจบไตรเพศแล้วก็มีความคุ้นเคยกับพระวิมลเถระคราวใดที่สะดวกก็จะไปฟังธรรมกับพระเถระอยู่เสมอเสมอพราหมณ์โสมิตะยิ่งได้ฟังธรรมของพระเถระแล้วก็ยิ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนกระทั่งในที่สุดก็ได้ตัดสินใจออกบวชและได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับพระเถระแต่เนื่องจากพระวิมลเถระท่านไม่ค่อยเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรในแต่ละวันหลังจากฉันเสร็จแล้วท่านก็จะหนักไปในการจำวัดพักผ่อนได้ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์อยู่ต่อมาเมื่อนานวันเข้าพระโสมิตะเห็นว่าการที่ท่านอยู่ใกล้พระเถระอาจจะเป็นเหตุให้ตนติดนิสัยอย่างนั้นไปด้วยจึงหาเหตุผลบอกพระเถระว่าต้องการจะไปทำความเพียรที่อื่นเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับพระมหากัสสปะเถระท่านก็ได้ยึดเอาพระมหากัสสปะเป็นต้นบุญต้นแบบในการฝึกฝนตนเองแล้วก็ตั้งตนอยู่ในอาวาสของพระเถระได้เริ่มเจริญกรรมฐานบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อมาไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็กล่าวคติธรรมว่าเราเห็นต้นทองกวาวมีดอกบานจึงประคองอัญชลีนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดแล้วนำดอกทองกวาวโยนขึ้นบูชาในอากาศโดยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นและโดยการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในกัปที่31แต่พระตรัสกับนี้เราได้ทำกรรมใดในการนั้นโดยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วพบทั้งปวงเราถอนขึ้นแล้วเปรียบเสมือนช้างตัวประเสริฐตัดบ่วงได้เด็ดขาดแล้วเป็นผู้ปราศจากกิเลสอาสวะการมาในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากระทำสำเร็จแล้วหลังจากบำเพ็ญสมณธรรมอยู่กับพระมหากัสสปะเถระได้ระยะหนึ่งท่านก็นึกถึงพระอาจารย์เก่าคือท่านพระวิมลเถระด้วยความเมตตาเกรงว่าการบวชของพระอาจารย์จะเป็นโมฆะจึงได้ออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้เมื่อไปถึงก็ได้พูดเป็นคติธรรมให้พระอาจารย์ได้สติว่าเต่าตาบอดเกาะกิ่งไม้เล็กๆย่อมจมลงไปในห้วงน้ำใหญ่ฉันใดกุลบุตรอาศัยคนเกียจคร้านย่อมจมลงในสังสารวัฏฉันนั้นเหมือนกัน

พราะฉะนั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียจคร้านผู้ไม่ปรารภความเพียรเสียควรอยู่กับบัณฑิตทั้งหลายผู้สงัดเป็นอริยะมีใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวบำเพ็ญฌานปรารภความเพียรอยู่เป็นนิจพระวิมระเมื่อได้ฟังคติธรรมนั้นแล้วก็เกิดความสลดสังเวชใจในข้อวัดปฏิบัติของตนจึงเริ่มตั้งใจลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยเหมือนกันเห็นไหมจ๊ะว่าการจะได้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตนั้นนอกจากจะต้องอาศัยบุญเก่าที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วเรายังจะต้องรู้จักการเลือกคบคนอีกด้วยเราบุคคลคบคนเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้นเนื่องจากชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาต่างก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปเราต้องรู้จักใช้วิจารณญาณในการเลือกคบคนถ้าไม่เลือกให้ดีชีวิตอาจหมดโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในภพชาติปัจจุบันดังนั้นเมื่อลูกๆสั่งสมบุญอะไรเอาไว้ก็จะลืมที่จะอธิษฐานให้ห่างไกลจากคนภัยคนพาลให้ได้คบกับบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจะได้คอยชี้แนะให้เราพบกับบัณฑิตภายในคือได้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งท่านเป็นผู้รู้แจ้งที่แท้จริงถ้าทำได้อย่างนี้นอกจากเราจะสามารถมีที่พึ่งอันประเสริฐคือพระรัตนตรัยภายในแล้วก็ยังจะสามารถเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กับชาวโลกได้อีกด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

จากตอนที่แล้วพระราชโอรสกับนางนาคมาริกาก็ได้อยู่เคียงคู่กันเยี่ยงสามีภรรยาที่รักและซื่อตรงโดยไม่ได้รังเกียจในกำเนิดของนางนาคมาริกาซึ่งเป็นกึ่งเทพกึ่งเดรัจฉานแม้จะต่างเผ่าพันธุ์เพราะเหตุที่ฝ่ายหนึ่งเป็นนาคซึ่ง

เป็นกึ่งทิพย์กึ่งเดรัจฉานและอีกฝ่ายเป็นมนุษย์แต่ทั้งสองก็อยู่ร่วมสมัครสังวาสกันโดยที่นางนาคไม่ต้องคืนร่างกลับสู่ความเป็นพญานาคซึ่งเป็นกายดั้งเดิมของตนจนกระทั่งในเวลาต่อมานางนาคมารวิกาก็ตั้งครรภ์เมื่อใกล้คลอดนางจึงต้องคืนร่างสู่ความเป็นพญานาคแล้วไปคลอดบุตรยังฝั่งแม่น้ำสาครเป็นทารกเพศชายพระราชโอรสทรงตั้งชื่อให้แก่พระกุมารน้อยนี้ว่าสาครพรหมทัตจากนั้นอีกไม่นานนางนาคมารวิกาก็ตั้งครรภ์อีกครั้งนางจึงอุ้มท้องพาตนไปคลอดที่ริมฝั่งมหาสมุทรนางได้ให้กำเนิดทารกเพศหญิงพระราชโอรสทรงตั้งชื่อให้พระกุมารีนี้ว่าสมุทชานางนาคมารวิกาเฝ้าเลี้ยงดูบุตรทั้งสองด้วยความรักดังแก้วตาดวงใจทั้งทำหน้าที่ศรีภริยาคอยบำรุงบำเรอพระราชสวามีอยู่ภายในเรือนตำหนักรักอย่างเปี่ยมสุขไม่เคยขาดตกบกพร่องในสิ่งใดเลยตลอดมาเมื่อกล่าวถึงวังหลวงนับแต่วันที่พระราชโอรสได้เสด็จออกจากพระนครมาแต่เพียงลำพังมหาชนก็ถูกสั่งห้ามมิให้เอ่ยถึงหรือพูดคุยถึงเรื่องราวของพระราชโอรสอีกข่าวคราวของพระโอรสไม่เคยมีใครได้รู้เบาะแสในที่สุดเสียงสรรเสริญเยินยอก็ค่อยๆจางหายและหมดสิ้นไปฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุขเรื่อยมาวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานกระทั่งพระราชาทรงชราภาพมากขึ้นและเริ่มประชวรเหล่าอำมาตย์ข้าราชบริพารต่างวิตกกังวลถึงพระอาการประชวรโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลที่ว่าแล้วบุคคลใดล่ะที่จะมาสืบต่อราชสมบัติต่อจากพระราชาพระองค์นี้นะครั้งนั้นเช่นกันมีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีเป็นผู้เชี่ยวชาญในเส้นทางการเดินไพรอย่างยิ่งเขาเดินทางป่าดงข้ามภูเขาลูกแล้วลูกเล่ากระทั่งมาถึงภูมิภาคอันงดงามร่มรื่นซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของเรือนตำหนักของพระราชโอรสครั้นได้เห็นเรือนตำหนักหลังใหญ่ในท่ามกลางป่าดงเช่นนี้ความคลางแคลงสงสัยก็เกิดขึ้นนายพรานไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปสำรวจเรือนตำหนักหลังนั้นพร้อมส่งเสียงร้องเรียกไปว่ามีคนอยู่ไหมมีใครอยู่บ้างล่ะฝ่ายพระราชโอรสได้ยินเสียงมนุษย์ร้องเรียกอยู่ที่หน้าเรือนเช่นนั้นก็ดีใจและแปลกใจระคนกันเพราะเป็นเวลายาวนานเหลือเกินที่ไม่เคยมีใครผ่านมาทางนี้เลยจึงรีบออกมาดูที่หน้าเรือนเพื่อให้รู้แน่ชัดว่าบุรุษผู้นี้น่ะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ที่แปลงกายมากันแน่ท่านเป็นใครกันเสียงเอ่ยถามอย่างแปลกใจของพระโอรสข้าพเจ้าน่ะเป็นพรานป่าชาวเมืองพาราณสีเผอิญผ่านมาทางนี้เห็นตำหนักของท่านตั้งอยู่กลางป่าข้าพเจ้าจึงแวะเข้ามาเยี่ยมเยือนและขอพักดื่มน้ำสักหน่อยนึงเมื่อรู้ว่าชายผู้นี้น่ะเป็นชาวเมืองพาราณสีเท่านั้นพระราชโอรสทรงดีพระทัยยิ่งนักจึงทรงออกมาปฏิสันถานถามไถ่ถึงความเป็นมาเป็นไป
และเรื่องราวในพระนคร

จากผานพลายผู้นี้ขณะที่กำลังสนทนาปราศัยกันอยู่นั้นนายพรานก็รู้สึกคุ้นตาและเริ่มจำพระลักษณะของพระราชโอรสได้จึงเอ่ยถามขึ้นว่าข้าพเจ้าเองตอบคำถามท่านมาก็หลายเรื่องแล้วถึงคราวที่ข้าพเจ้าขอถามท่านบ้างเถอะแล้วท่านล่ะเป็นใครกันถึงได้มาอยู่ในท่ามกลางป่าใหญ่เช่นนี้เราคือพรหมทัตกุมารราชโอรสของพระเจ้าพรหมทัตแห่งกรุงพาราณสีเนี่ยเมื่อรู้ว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหน้าตนในเวลานี้คือพระราชโอรสพรหมทัตพระอุปราชที่ตนเคยยกย่องเทิดทูนนายพรานก็ดีใจสุดประมาณสุดกายลงถวายบังคมแทบบาททมูลแล้วทูลถามถึงพระพลานามัยและความเกษมสำราญของพระราชโอรสครั้นผ่านการทักทายกันพอสมควรแล้วพระราชโอรสจึงทรงชักชวนให้นายพรานได้พักอยู่ด้วยกันณเรือนตำหนักนั้นเป็นเวลา2-3 วันในวันสุดท้าย

ก็ถึงคราวเสด็จสวรรคตท่ามกลางความโศกสลดของปวงอาณาประชาราษฎร์เหล่าอมาตย์ได้กระทำพระสรีรกิจของพระองค์จนเสร็จสิ้นในวันที่7อมาตย์ทั้งหลายจึงประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อค้นหาผู้ที่จะมาสืบราชสมบัติต่อไปท่านมหาอมาตย์เราจะทำยังไงกันดีล่ะราชสมบัติที่ปราศจากพระราชาปกครองนั้นน่ะย่อมดำรงอยู่ไม่ได้นะท่านอมาตย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งกล่าวขึ้นในที่ประชุมจริงอย่างท่านว่านั่นแหละแต่พระราชาน่ะก็ทรงมีพระราชโอรสอยู่เพียงพระองค์เดียวพวกเราเองเนี่ยก็ไม่เคยมีใครได้รู้ข่าวคราวของพระราชโอรสเลยไม่รู้ว่าป่านนี้น่ะจะยังทรงมีพระชนชีพอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องเร่งด่วนที่สุดณเวลานี้ก็คือหาผู้ที่จะครองราชบัลลังก์ให้ได้ก่อนข้าพเจ้าว่าเราควรปล่อยบุษบกรถมาเพื่อแสวงหาผู้สมควรที่จะมาเป็นพระราชาดีกว่านะท่านข้าพเจ้าก็เห็นสมควรเช่นนั้นเหมือนกันเพราะยิ่งนานวันน่ะอันตรายก็จะยิ่งเกิดแก่บ้านเมืองของเราครั้นเหล่าอมาตย์เห็นพ้องต้องกันเช่นนี้แล้วจึงปล่อยบุษบกรถม้าที่ไร้ผู้บังคับออกจากพระราชวังไปเพื่อสอหาผู้มีบุญญาธิการเหมาะสมที่จะขึ้นครองราชฝ่ายในพรานได้เดินทางรอนแรมมาจนถึงพระนครและทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วจึงรีบรุกไปแจ้งเรื่องราวของพระราชโอรสให้เหล่าอมาตย์ทั้งหลายได้รู้อมาตย์ได้ยินในพรานใครพูดเช่นนี้ก็ดีใจกระทำสักการะและมอบบำเหน็จรางวัลตอบแทนแก่เขามากมายแล้วจึงสั่งการให้ไพร่พลทั้งหลายจัดเตรียมกองเกียรติยศให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติจากนั้นก็ให้พรานป่าเป็นผู้นำทางพาพวกตนพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารและกองเกียรติยศเดินทางเพื่อไปทูลอัญเชิญพระราชโอรสให้กลับสู่พระนครเมื่อมหาชนทั้งหมดเดินทางมาถึงที่ประทับของพระราชโอรสและได้รับการต้อนรับปฏิสันถารจากพระองค์แล้วเหล่าอมาตย์จึงกราบทูลถึงการสวรรคตของพระราชาพร้อมทูลอัญเชิญพระองค์เสด็จกลับสู่พระนครเพื่อเถลิงถวัญราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาส่วนว่าพระราชโอรสจะเสด็จ

ลับไปครองราชสมบัติหรือไม่และถ้าเสด็จกลับไปแล้วนางนาคมามริกาพร้อมกับลูกน้อยทั้งสองน่ะจะตามเสด็จไปหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ชีวิตในวัยเด็กของผมนั้นอยู่ที่จังหวัดสงขลาตั้งแต่เริ่มจำความได้ผมอยู่บนภูเขาไอ้สงขลามีภูเขาด้วยเลยที่มีแต่ต้นยางพาราไม่มีโต๊ะอาหารแต่เนินดินเป็นที่กินข้าวอาศัยนอนอยู่ในกระต๊อบเล็กๆบนภูเขาช่างวิเวกจังเลยปลีกวิเวกตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะแต่ไม่นานนักกระต๊อบก็ต้องสลายไปเพราะพี่ชายของผมนี่แหละทำให้มันสลายไปอสันนิษฐานที่พี่ชายทำไงทั้งสลายถูกต้องอย่าพี่ชายเล่นไฟไปเล่นกับไฟทำให้ไฟไหม้บ้านครอบครัวของเราจึงต้องย้ายลงจากภูเขาลงมาอยู่กับคุณตาที่พื้นราบวิธีอัญเชิญลงมาจากภูเขาแล้วก็ตาดิเผาก็ต๊อบเลย วันหนึ่งเมื่อผมอายุได้7 ขวบแม่ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาอะไรบวชเนนเข้าโรงเรียนถูกต้องจ้ะผมจึงได้ไปโรงเรียนเพียงไม่กี่วันต่อมาแม่ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วว่าผมโตพอที่จะช่วยเหลืองานบ้านแล้วดังนั้นวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ผมต้องตื่นตี 5ช่วยแม่เตรียมของขายส่วนวันพุธและวันเสาร์ตื่นที่3เข็นของที่เตรียมไว้ไปจัดวางที่ร้านให้เสร็จและเมื่อกลับมาจากโรงเรียนแม่ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาล้างจานล้างข้าวของทั้งหมดบางครั้งต้องเข้าสวนยางพาราสวนยางพาราแบกฟืนกลับบ้านผมมีกิจวัตรแบบนี้จนกระทั่งผมจบม.3คุณป้าก็บอกว่าจะต้องไปเรียนต่อที่จังหวัดสตูลและที่นี่เองผมก็ได้รู้จักกับชมรมพุทธจังหวัดสตูลซึ่งจะตั้งโดยพระอาจารย์ที่เคยมาอยู่วัดพระธรรมกายแล้วหลักการวัดไปจัดตั้งชมรมพุทธที่จังหวัดสตูลแหมดีมากเลยผมอยู่กับป้าได้เพียง1 ปีป้าก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดตรังป้าจึงนำผมไปฝากไว้คนที่ป้าเคารพรักผมก็อยู่ได้กับท่านในเพียงแค่6 เดือนก็ถึงเวลาแล้วขอญาติย้ายมาอยู่กับพระอาจารย์ที่วัดหน้าเมืองแม่ถึงเวลาแล้วเหลือเกินเพื่อช่วยงานชมรมพุทธจังหวัดสตูลอย่างเต็มที่โดยผมได้ช่วยจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทุกปีไหนใครได้ช่วยจัดงานบรรพชาสามเณรบ้างจ๊ะสาธุรวมทั้งช่วยจัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.4ถึงม.6พอปลายปี39พระอาจารย์ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะตั้งนำชมรมพุทธจังหวัดสตูลมาช่วยงานที่วัดพระธรรมกายและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มายืนย่ำสร้างความดีบนแผ่นดินของเรานักสร้างบารมีครับผมได้มาเป็นอาสาสมัครพิเศษจะแผนกเฉพาะกิจหรือที่ในปัจจุบันเรียกว่าแผนก ISO ในปี2540ผมก็ได้รับการอบรมธรรมทายาทรุ่นที่25หลังจากจบการอบรมผมก็ได้มาช่วยงานพระธรรมกายอย่างเต็มตัวโดยเป็นอาสาสมัครช่วยงานอยู่แผนกเพชรพลอยซึ่งอยู่ในความดูแลของแผนกบุญญสถานและจากนั้นผมก็ได้ไปเป็นอาสาสมัครประจำแผนกบุญญสถานตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้คุณตาของผมเป็นคนใจดียิ้มแย้มแจ่มใสมีระเบียบวินัยสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและใส่บาตรทุกวันสิ่งที่ผมภูมิใจในตัว

ท่านคือท่านสามารถหักดิบเลิกสูบบุหรี่ได้คุณตามีกฎในบ้านอยู่ข้อหนึ่งที่ทุกคนต้องทำตามคือห้ามนำอบายมุขและเหล้าเข้ามาดื่มในบ้านเด็ดขาดถ้าใครจะดื่มก็ต้องไปดื่มที่อื่นอาชีพหลักของคุณตาคือมรรคทายกทุกวันท่านจะไปวัดเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ของวัดเป็นประจำท่านชอบได้ย่ามากซึ่งที่วัดจะไม่ค่อยมีใครทำดังนั้นเมื่อท่านได้ย่าบนเจดีย์เสร็จก็จะมาได้ย่าบริเวณที่ไม่ค่อยมีใครก็ทำกันบางครั้งก็ไปทำความสะอาดที่ป่าช้าบางครั้งผมยังเห็นคุณตาเดินบอกบุญในตลาดและตามร้านค้าต่างๆเพื่อมาซื้อหลอดไฟประดับเจดีย์สวยงามรถนั่งสร้างรูปเทวดาปกปักรักษาเจดีย์ผมรู้สึกปลื้มมากที่มีคุณตาแบบนี้

ปี2539ตาได้หกล้มลื่นตกบันไดทำให้ขาหักจึงใช้เหล็กดามไว้ข้างในไม่สามารถเดินไปไหนเมื่อไหนได้สะดวกและสุดท้ายคุณตาก็ต้องนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลาปีกว่าก่อนที่คุณตาจะเสียชีวิตท่านพยายามที่จะตะเกียกตะกายไปวัดให้ได้คือใจท่านผูกพันอยู่กับวัดแต่ก็ต้องหมดแรงล้มลงอยู่ข้างทางชาวบ้านแถวนั้นก็ช่วยกันหามกลับมาที่บ้านคุณตาทำอยู่แบบนี้ถึง2ครั้งจนต้องไปนิมนต์พระที่วัดมาหาที่บ้านผมเห็นแล้วก็รู้สึกเศร้าใจมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรหลังจากนั้นก็ไม่นานคุณตาก็เสียชีวิตโรยอายุได้86ปีตอนนั้นทางวัดพระธรรมกายมีการบอกบุญสร้างพระธรรมกายผมก็ได้พยายามบอกให้ลุงป้าน้าร่วมสร้างพระให้ท่านแต่ไม่มีใครสนใจเลยผมก็ได้แต่เอาบุญช่วยงานวัดอุทิศไปให้ท่านอยู่บ่อยๆคุณยายซึ่งเป็นน้องสาวของคุณตาก็เป็นเอกแบบอย่างหนึ่งที่น่าจดจำท่านเป็นคนใจดีอัธยาศัยไม่ต่างจากคุณตามากนักชอบไปวัดทำบุญใส่บาตรสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเป็นประจำคุณยายจะคอยช่วยเหลือให้เงินผมในการไปเรียนหนังสืออยู่บ่อยครั้งและสิ่งที่ผมปลื้มใจมากที่สุดก็คือช่วงที่ไปบอกบุญสร้างพระประจำตัวของผมเองคุณยายได้ร่วมบุญมากับผมถึง 3,000 บาท

แถวบ้านผมรู้สึกปลื้มมากแล้วทุกครั้งที่ผมได้ทำบุญผมก็จะไม่ลืมที่จะแผ่ส่วนบุญไปให้คุณยายด้วยครับดีมากเลยคุณพ่อของผมเป็นคนที่สอนให้ผมรู้ว่าโทษของสุรานั้นเป็นอย่างไรนี่พ่อเห็นโทษของสุราชัดเจนมากเลยเพราะว่าพ่อของผมดื่มเหล้าทุกวันเดิมไปก็เห็นโทษไปว่าเดินแล้วมันต้องเมาพอเมาแล้วท่านก็บอกกับผมว่าเหล้าไม่ดีนะลูกเหล้าไม่ดีลูกเหล้าไม่ดีเลยอย่าไปดื่มเหล้าเหมือนพ่อนะนี่อย่าไปดื่มมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อไม่มีเงินดื่มเหล้าไปขอแม่แม่ก็ไม่มีเงินให้พ่อก็ไม่ละความพยายามพ่อก็แอบไปขายที่นาพอแม่ทราบแม่ก็เสียใจมากและตามไปซื้อคืนเขาก็ไม่ขายให้ซะแล้วและมีอยู่วันหนึ่งพ่อเมากลับมากำลังนั่งกินข้าวเย็นอยู่ก็มีแมวแม่ลูกอ่อนได้คาบลูกของมันออกมากินต่อหน้าพ่อต่อหน้าพ่อพอพ่อเห็นจับแมวให้เดินทางออกไปสู่พรโลกเอากายละเอียดแมวออกจากกายหยาบฟาดกับต้นขนุนตายไหมยังไม่ตายแล้วพ่อก็เรียกผมไม่เอาจอบมาขุดหลุมฝังซึ่งแน่นอนว่าผมต้องฝังมันทั้งเป็นผมก็ต้องข่มใจทำตามที่พ่อสั่งผมร้องไห้ไปด้วยขุดหลุมไปด้วยพอฝังเสร็จแล้วผมยังได้ยินเสียงมันร้องดังออกมาจากใต้ดินอีกผมรู้สึกเสียใจมากครับจะก็ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมการที่ว่าจะเสียชีวิตทำเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งตัวสิ

0: พี่ช้างผมเคยบวชในพุทธศาสนาได้3พรรษากลาสิกขามาทำมาหากินเวลาสิกขาแล้วก็มีความประพฤติที่ตรงกันข้ามกับตอนบวชคือเล่นการพนันเที่ยวผู้หญิงเที่ยวกลางคืนแล้วดื่มเหล้านี่แหละอาจารย์เขาเรียกว่าบวชเสียผ้าเหลืองนี่แหละเวลามาจะชอบขับมอเตอร์ไซค์จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแม่ก็ต้องเสียใจและเสียทรัพย์กับพี่ชายเยอะมากบางครั้งมาเมาแล้วก็ชอบไปเล่นการพนันแล้วก็โดนโกงเป็นประจำเพราะเมาแล้วไม่รู้เรื่องตอนที่ไม่เมาล่าวิชาจะเป็นคนจะขยันทำงานเห็นไหมจ๊ะน้ำเมาไม่ดีเลยเราจะต้องไม่ให้เขาตลาดอย่างเด็ดขาดต้องให้เลิกผลิตปิดโรงงานสุราไปเลยตอนไม่เมาวิชาจะเป็นคนขยันทำงานเป็นห่วงเป็นใจแม่และน้องๆอยู่เสมอเป็นคนขี้เล่นมีนิสัยที่น่ารักแต่สุดท้ายผู้ที่ดื่มเหล้าย่อมที่จะมีชีวิตที่ไม่ยืนยาวเหตุการณ์ครั้งนี้วิชาเพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลใหม่ๆยังจ่ายค่าโรงพยาบาลยังไม่ทันหมดเลยพี่ชายก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุที่เกิดจากการอยากซื้อเหล้าเพิ่มเติมจึงขับรถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนชนกับรถกระบะเข้าอย่างจังตายคาที่รวมอายุได้32ปีคำถามคนตาตายแล้วไปไหนได้รับส่วนบุญที่ผมส่งไปให้แล้วมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างไรบ้างครับการที่คนตาซื้อหลอดไฟประดับเจดีย์ถอนหญ้าตามร่องพื้นปูนรอบเจดีย์ให้สวยงามจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างครับและการที่คุณตาสร้างรูปเทวดาปกปักรักษาเจดีย์จะได้บุญไหมครับแล้วบุญจะส่งผลอย่างไรครับคุณยายหรือน้องสาวของคุณตาตายแล้วไปไหนได้รับส่วนบุญที่ผมส่งไปให้และมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างไรการที่ท่านได้ขายที่ดินผืนสุดท้ายของท่านเอาเงินทั้งหมดมาสร้างประตูวัดท่านจะได้รับอานิสงส์อย่างไรบ้างครับการที่พ่อจับแมวฝ้ากับต้นขนุนหลังบ้านแต่มันยังไม่ตายแล้วพ่อก็เรียกผมให้เอาแมวไปฝังทั้งเป็นพ่อผมจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรครับและแมวตัวนั้นมันอาฆาตพ่อกับผมก่อนตายหรือเปล่าครับคุณพ่อตายแล้วไปไหนได้รับส่วนบุญที่ผมสร้างองค์พระและบุญอื่นๆที่ผมส่งไปให้หรือไม่อ่านเร็วขนาดนี้ตามทันไหมจ๊ะท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรและผมต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้ความเป็นอยู่ของพ่อดีขึ้นโดยที่ผมไม่ต้องใช้ปัจจัยมากนักครับพี่ชายผมตายแล้วเป็นไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรได้รับบุญที่ผมส่งไปให้หรือไม่บุญที่พี่ชายบวช3พรรษาส่งผลให้พี่ชายอย่างไรบ้างครับผมทำกรรมอะไรที่ทำผมต้องออกจากบ้านตั้งแต่ม.3 มาอาศัยอยู่วัดและอาศัยบ้านคนอื่นมาหลายหลังไม่ได้อาศัยอยู่บ้านของตัวเองเลยแต่ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ใดก็จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือและดูแลเหมือนคนในครอบครัวตนเองเป็นเพราะบุญใดครับผมสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในหมู่คณะและมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรบ้างครับพุทธนันท์ที่ผ่านมากลุ่มอาสาสมัครรุ่นบุกเบิกของแผนกบุญยสถานที่มาช่วยงานประจำทุกวันอาทิตย์เคยทำหน้าที่อะไรมาจึงทำให้ชาตินี้ได้มาทำหน้าที่อาสาสมัครแผนกบุญยสถานครับ11คนเนาะทั้งชายทั้งหญิงหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณตาตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส2ได้บุญที่คุณตาได้ทำไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีทิพยสมบัติมากขึ้นจ้าตอนที่คุณตามีรัศมีผ่องใสสว่างสวยมากนั่งยิ้มชมทิพยสมบัติอยู่ด้วยความเบิกบานได้ผลบุญที่ตัวได้ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์คุณตาซื้อหลอดไฟประดับเจดีย์ถอนหญ้าตามร่องพื้นปูนรอบเจดีย์เพื่อให้สวยงามนั้นจะมีอานิสงส์ในยอดคือท่านจะเป็นเทวดาที่มีรัศมีสว่างสวยเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีผิวพรรณวันหน้าผ่องใสไม่เป็นโรคผิวหนังมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นจ้าคุณตาสร้างรูปเทวดาปกปักรักษาเจดีย์นั้นคุณตาก็จะได้บุญเพราะทำด้วยจิตที่เป็นกุศลเมื่อบุญส่งผลก็จะทำให้มีบริวารสมบัติมีบริวารที่เป็นทิพย์และสมบัติทิพย์เกิดขึ้นใน

เทวโลกเป็นต้นจ้าคุณยายหรือน้องสาวคุณตาตายแล้วก็เป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟศสองโดยบุญที่ท่านได้ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญที่ท่านขายที่ดินสร้างซุ้มประตูวัดในช่วงท้ายของชีวิตได้รับบุญเทพที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติมากขึ้นจ้าท่านขายที่ดินผืนสุดท้ายท่านเพื่อเอาเงินทั้งหมดมาสร้างประตูวัดนั้นท่านก็จะได้อานิสงส์โดยย่อคือจะทำให้มีซุ้มประตูวิมานอันเป็นทิพย์ที่สวยงามมากมีรูปและสมบัติอันเป็นทิพย์มากมายเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติสมบัติคุณสมบัติเป็นต้นจ้าการที่พ่อจับแมวฟาดกับต้นขนุนหลังบ้านแต่แมวยังไม่ตายและพ่อเขาเรียกให้ตัวลูกไปฝังแมวทั้งเป็นนั้นก็จะทำให้พ่อจะมีวิบากกรรมต้องประสบอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตแล้วก็จะเป็นผู้มีโรคภัยแค่เจ็บมากด้วยจ้าส่วนตัวลูกเองก็จะมีส่วนวิบากกรรมนี้ด้วยแต่เนื่องจากทำด้วยความจำใจก็จะมีส่วนของวิบากกรรมดังกล่าวน้อยลงมาจ้าแมวก็มีจิตอาฆาตตัวลูกและคุณพ่อแต่นั้นหากชาติใดชาติหนึ่งมาเจอกันก็จะทำร้ายเอาคืนจ้าคุณพ่อตายแล้วก็ไปทันทีเลยดำดิ่งไปเลยไปมหานรกขุมห้าด้วยกรรมดื่มสุราเป็นอาจินกำลังโดนนายนิริยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญที่ทิพย์ไปให้แต่อย่างไรก็ตามให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านเรื่อยๆบุญนี้ก็จะไปคอยท่านอยู่ที่ยมโลกจ้ะอีกท่านก็จะต้องไปอีกหลายขุมนะเพราะผิดศีลหลายข้อหากลูกจะช่วยเหลือท่านลูกก็จะต้องทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมให้ถึงพระธรรมกายแล้วก็ศึกษาวิชาธรรมกายเชี่ยวชาญแบบคุณอาจารย์จึงจะไปช่วยเหลือคุณพ่อได้จ้ะพี่ชายตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุมห้าด้วยการดื่มสุราเป็นอาจินแต่ก็มีบุญบวชตามประเพณีนำมาช่วยเอาไว้ทำให้ไม่ไปมหานรกทั้งที่ก่อนตายจิตก็เศร้าหมองมากจ้ะได้รับบุญทิฏฐิไปให้แล้วแต่ก็ยังไม่พ้นกรรมให้ทำบุญทิฏฐิไปให้อีกบ่อยๆจ้ะลูกต้องออกจากบ้านมาตั้งแต่ม.3แล้วก็ไปอาศัยอยู่วัดและบ้านคนอื่นหลายหลังโดยไม่ได้อาศัยอยู่บ้านตัวเองเลยนั่นเพราะตัวลูกมีบุญที่ได้สนับสนุนการศึกษามาจึงทำให้ต้องย้ายจากบ้านไปเรียนหนังสือไม่ได้เป็นกรรมอะไรเพราะถ้าไม่มีบุญได้การศึกษามาในอดีตลูกก็ต้องอยู่ที่บ้านและจะไม่ได้เรียนหนังสือจ้าแต่อยู่ที่ไหนก็ตามก็จะมีคนคอยดูแลช่วยเหลือตลอดเหมือนคนในครอบครัวเพราะบุญที่เคยช่วยเหลือคนหรือสงเคราะห์ญาติและบุญที่เคยอำนวยความสะดวกเวลาคนมาสร้างบุญอำนวยความสะดวกให้มารวมส่งผลจ้าอย่างอาสาสมัครอย่างนี้ไงลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยพระธนดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาโดยมีหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระถึงองค์พระใสใสอัตวราชกลับดุสิตบุรีวงมนต์พิเศษได้แต่บางชาติก็มีความตระหนี่และมีมานะทิฏฐิจึงทำให้ต้องไปเกิดในครอบครัวที่ลำบากต้องทำงานหนักมีชีวิตลำเค็ญในเบื้องต้นจ้าดังนั้นชาตินี้ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนให้เป็นคนว่าง่ายแล้วก็หมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้สม่ำเสมอจ้าพุทธนันทิบาลมากรุมาสาสมัครกรุณบุกเบิกของแผนกบุญญาสถานที่มาช่วยงานในทุกวันอาทิตย์เคยทำหน้าที่มาหลากหลายเช่นบางคนก็เป็นกุลบุตรบ้างบางคนก็เป็นกุลธิดาบ้างบางคนก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชบ้างได้เป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันทั้งในอดีตและปัจจุบันจึงทำให้

สามารถรวมกลุ่มสร้างบารมีกันได้โดยเป็นกองเสบียงบ้างเป็นพระทำหน้าที่เผยแผ่บ้างจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติวิสิบรีวงมนต์วิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ดองกฐินว่าขนาดนี้คงจะดีใจกันเนาะแต่นี่มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บไหลกันเข้าไปถึงเกือบ90ล้านตายกันทั่วโลกเลยนะณปัจจุบันเนี่ยก็เกือบจะ2ล้านแล้วล้านกว่าคนนั่นแสดงว่าถ้าเอามาฝังในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยกินเนื้อที่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันไร่เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วดูจำนวนคนที่ติดเนี่ยถ้าเอามาให้ประเทศหนึ่งเนี่ยนะโอ้ใหญ่กว่าประเทศไทยนะประเทศไทยมีประมาณ70กว่าล้านคนจะร่วมๆ80ล้านแต่นี่ทะลุไปเกือบ90ล้านเข้าไปแล้วแต่ว่าประเทศไทยของเราแม้จะติดรอบแรกรอบ2อย่างไรก็ตามก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าท่านนะหมื่นกว่าคนอันนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้นะ9มกราคมพุทธศักราช2564เนี่ยส่วนว่าวันนี้นี่ไม่แน่ใจว่าเขาออกมาหรือยังสถิติล่าสุดในวันนี้ก็คงจะติดตามกันในข่าวสารแล้วก็คนไทยที่เสียชีวิตไปจากโรคนี้อยู่ที่ประมาณ67นะข้อมูลเมื่อวานนี้67คนแต่ล่าสุดก็ไม่รู้ว่าจะมีการตายเพิ่มหรืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวนั่นโดยสถานการณ์โควิดที่มันยังระบาดกันอยู่แล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้งมันได้หลวงพี่ได้นำเอาเรื่องราวของพระสูตรสำคัญพระสูตรหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบาดนั่นก็คือเรื่องของรัตนสูตรหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่ารัตนสูตรนะได้ขยายความมาตั้งแต่เริ่มเป็นโควิดใหม่ๆแล้วล่ะตั้งแต่ยุคแรกๆตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วถ้าเราได้ย้อนกลับไปติดตามรับชมรับฟังกันตั้งแต่ตอนที่1ที่2ที่3ตอนที่1นั้นจะเป็นเรื่องราวที่ท่านได้พูดถึงการจะเรียกว่าเป็นการเรียกประชุมนะประชุมถึงพวกพูดทั้งหลายต่างๆเนี่ยที่มีอิทธิพลต่อการทำให้เกิดโรคระบาดในยุคนั้นหรือว่าทำให้คนตายในยุคนั้นเกิดจาก

หิวาตกโรคนะที่เขาระบาดกันตอนที่เกิดรัตนสูตรเนี่ยก็มีผลเหมือนกันก็เลยทำให้มีการประชุมหรือชุมนุมเรื่องของพูดก็ได้ขยายความเรื่องว่าพูดมันเป็นมาอย่างไรมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรทำไมมันมีฤทธิ์มีอิทธิพลทำให้เกิดการเจ็บการตายขึ้นมาได้ในตอนที่หนึ่งก็ได้ขยายความไปจากนั้นในตอนที่สองในเนื้อหาของพระสูตรนั้นได้เปรียบเทียบถึงเรื่องของพระรัตนตรัยหรือว่าแก้วภายนอกกับแก้วภายในแก้วภายนอกหรือรัตนภายนอกที่ถือว่าสูงสุดในทางโลกนั้นก็คือรัตนเจ็ดประการของพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ท่านเปรียบเทียบว่ารัตนเจ็ดประการนั้นแม้จะมีคุณสมบัตินะหรือมีฤทธิ์มีอนุภาพมากมายเพียงไรก็ตามแต่เมื่อเทียบกับพระรัตนตรัยภายในแล้วนะหรือว่าอนุภาพของพระรัตนตรัยรัตนภายนอกไม่สามารถสู้กับพระรัตนตรัยภายในได้รัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ซึ่งได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคนคนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ยากจนข้นแค้นเดินทางไปวัดเพื่อจะไปขออาหารการกินนี่แหละแต่สุดท้ายได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเข้าถึงพระรัตนตรัยท้าวสกทาเทวราชหรือพระอินทร์ได้นำเอาทรัพย์สมบัติมาแลกว่าให้กล่าวปฏิเสธพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วจะให้ร่ำให้รวยในปัจจุบันชาตินี้เลยเอาไหมท่านนั้นเนี่ยเรียกว่าสุปพุทธกุฏิเนี่ยหรือว่าชายบุรุษโรคเรื้อนนะเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจในยุคนั้นนะแล้วก็ไปอยู่ท้ายๆวัดไปถูท้ายๆศาลาได้ฟังเทศฟังธรรมบรรลุก็บอกท้าวสักกะว่าตนเองปฏิเสธไม่ได้ว่าได้เห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วแม้จะให้เงินทองมากมายขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วก็ขับไล่ท้าวสกเทวราชไปบอกนั้นอย่ามาทำให้เสียเวลาเมื่อคราวที่แล้วได้พูดถึงประมาณนี้คราวนี้นั้นเมื่อพูดถึงรัตนะวันนี้จะมาขยายความในตอนที่4ว่ารัตนสูตรกับหรือว่ารัตนสูตรกับโควิด -19 นั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ขยายความหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญหรือสดจันทสโรพระผู้ปรามาณของเราเนี่ยท่านได้ขยายความเกี่ยวกับเรื่องของรัตนะไว้อย่างไรในส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาโดยพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเรื่องพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอันนี้ตัดตอนมานะเพื่อให้เราเห็นถึงคำว่ารัตนะหรือรัตนตรัยในความหมายจริงๆของชาวพุทธเราเนี่ยมันคืออะไรเพราะบางคนบอกเอ๊ะจะไปนับถือพระพุทธรูปที่เป็นองค์ที่ปั้นด้วยหินด้วยดินด้วยปูนมันจะพึ่งได้หรือก็ในเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วนะเพราะสิ่งนั้นก็เป็นทองเหลืองเป็นทองคำเป็นปูนเป็นหินเป็นดินเป็นทรายที่ปั้นเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาบางคนคิดว่าเอ๊ะก็ในเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วนะพระพุทธรูปนั่งอยู่เฉยๆจะพึ่งได้อย่างไรพระธรรมก็ทุกคนจะนึกถึงคัมภีร์พระไตรปิฎกหรือคำสอนที่มีจารึกอยู่ในหนังสือหนังหาพระสงฆ์ก็จะมองแต่เรื่องของพระที่เป็นภิกษุเดินได้ครบชั้นพระตาหารได้อะไรต่างๆเหล่านี้ที่เรียกว่าสมมุติสงฆ์จะพึ่งได้อย่างไรเนาะพระสงฆ์บางองค์ยังถูกจับเข้าคุกอยู่เลยจะพึ่งได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ความหมายของคำว่ารัตนตรัยหรือพุทธรัตนธรรมรัตนสังฆรัตนะในความหมายที่แท้จริงแล้วก็เป็นความหมายที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหรือพระผู้ปรับมารที่เราได้ให้สมญานามของท่านหรือว่าท่านได้กล่าวเอาไว้อย่างนั้นว่าท่านเป็นพระผู้ปรับมารเนี่ย

พระคุณไว้อย่างไรท่านได้เทศถึงเรื่องนี้เอาไว้ท่านบอกรัตนะแปลว่าแก้วในที่นี้หมายเอาแก้วอย่างประเสริฐเช่นแก้วมณีโชติรสซึ่งนับถือกันว่าเป็นแก้วมีคุณวิเศษสูงสุดใครมีไว้ย่อมชื่นชมโสมนัสอิ่มอกอิ่มใจยิ่งกว่าทรัพย์สินอย่างอื่นทั้งหมดในโลกแก้วคือพระรัตนตรัยนี้เหมือนกันผู้ใดเข้าถึงก็ย่อมอิ่มใจชื่นใจเช่นเดียวกันร่างกายพระสิทธัตถะไม่ใช่พุทธรัตนะนี่ท่านขยายความตรงนี้นะเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ดีๆบางคนตกใจเราก็รู้อยู่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็คือเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแต่หลวงปู่ท่านบอกอย่างนี้เลยว่าร่างกายพระสิทธัตถะไม่ใช่พุทธรัตนะพระสิทธัตถะทรงกระทำความเพียรอยู่ถึง 6,000 ษาจึงพบรัตนะอันลี้ลับซับซ้อนอยู่ในพระองค์คือธรรมกายคือกายธรรมมีสันฐานเหมือนพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมมีสีใสเหมือนกระจกปรากฏอยู่ในศูนย์กลางกายนี่คือกายหยาบเนี่ยมันยังตกอยู่อำนาจของไตรลักษณ์ยังเสื่อมยังแก่ยังสลายไปตามกาลเวลาแต่ว่ามันยังมีกายธรรมที่ซ้อนอยู่ภายในที่ว่านี้มีหลักฐานในอคัญญสูตรสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปฏิกวรรคที่พระพุทธองค์ตรัสแก่วาเศรษฐสามเณรว่าตถาคตสะเหตังวาเศรษฐาธิวัจนังธรรมกายโยอหังอิติปิความว่าดูก่อนวาเศรษฐสามเณรคำว่าธรรมกายนี้เป็นชื่อตถาคตโดยแท้นี่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยกตัวอย่างขยายความมาให้เข้าใจว่าคำว่ารัตนะเนี่ยหมายถึงธรรมกายหรือกายธรรมกายแก้วที่อยู่ภายในตัวแล้วท่านก็ยกตัวอย่างที่เป็นพยานหลักฐานที่มีปรากฏอยู่ในอคัญญสูตรในพระไตรปิฎกนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ตัดอีกส่วนหนึ่งมาท่านได้พูดถึงเรื่องของพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะไว้อย่างไรท่านบอกว่าพระธรรมกายมีสีใสเหมือนแก้วจริงๆจึงได้ชื่อว่าพุทธรัตนะนี่พุทธรัตนะในความหมายของท่านนะท่านบอกเลยว่ากายหยาบเนี่ยยังไม่ใช่พุทธรัตนะที่แท้จริงเป็นพุทธรัตนะภายนอกเท่านั้นเองแต่พุทธรัตนะที่แท้จริงนั้นคืออะไรก็คือพระธรรมกายที่มีสีใสเหมือนแก้วจริงๆจึงได้ชื่อว่าพุทธรัตนะธรรมทั้งหลายที่กลั่นออกจากหัวใจธรรมกายจึงได้ชื่อว่าธรรมรัตนะดังนั้นเนี่ยธรรมะนั้นก็จะออกมาจากใจของพระธรรมกายนั้นจึงได้ชื่อว่าธรรมรัตนะธรรมรัตนะคือหัวใจของธรรมกายนั่นเองนี่ท่านจะขยายความไปอย่างนั้นเลยว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมรัตนะนั้นก็คือหัวใจของธรรมกายดวงจิตของธรรมกายนั้นได้ชื่อว่าสังขรัตนะนี่ขยายความตรงนั้นก็ไปอีกนะดวงจิตของธรรมกายนั้นได้ชื่อว่าสังขรัตนะนี่แหละที่ว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะทั้ง3ประการนี้เกี่ยวเนื่องเป็นอันเดียวกันเกี่ยวกันอย่างนี้จะพรากจากกันไม่ได้ผู้ใดเข้าถึงพุทธรัตนะก็ได้ชื่อว่าเข้าถึงธรรมรัตนะสังขรัตนะด้วยอ๋อเราได้เข้าใจถึงว่าแท้ที่จริงที่พระพุทธเจ้าได้บอกถึงว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เข้าถึงพุทธรัตนะก็จะเข้าไปเห็นธรรมรัตนะแล้วก็จะเข้าไปเห็นสังขรัตนะซึ่งซ้อนอยู่มะนาวก็เหมือนกันเราจะไปแยกรสเปรี้ยวมันออกมาอย่างไรล่ะก็คือน้ำมะนาวกับความเปรี้ยวมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะในความหมายของภาคปฏิบัติก็คือการเข้าถึงพระธรรมกายอันนี้ชัดเจนลงไปนะว่าพุทธรัตนะหรือพระรัตนตรัยภายนอกกับพระรัตนตรัยภายในท่านยังกล่าวต่อไปว่าการเข้าถึงรัตนะสามดังกล่าวมานี้จะเข้าถึงได้อย่างไรเพียงแต่เลื่อมใสนับถือยังไม่เรียกว่าเข้าถึงแม้เราจะศรัทธาเลื่อมใสนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไรท่านก็บอกว่าตรงนี้ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงนะแม้จะท่องบ่นน้อมใจระลึกถึงก็ยังไม่เรียกว่าเข้าถึงแม้แต่ปฏิญาณตนว่ายอมเป็นข้าก็ยังไม่เรียกว่าเข้าถึงทำไมจึงเรียกว่ายอมตนเป็นข้าก็เราคงจะได้ยินได้ฟังเวลาเราสวดมนต์ทำวัดเย็นทำวัดเช้าอย่างนี้มันก็จะมีความหมายหนึ่งบอกว่า
พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือน

เป็นนายของข้าพเจ้านะข้าพเจ้าเป็นเหมือนข้าเป็นเหมือนข้ารับใช้หรือเป็นเหมือนผู้ที่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจะไม่ถึงขนาดเรียกว่าเป็นข้าทาสนะบางคนก็เลยมาใช้ว่าเป็นพุทธทาสธรรมทาสสังฆทาสอย่างนั้นไงคือเขาเหมือนยอมเป็นทาสหรือยอมเป็นผู้ที่ยอมตนนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตอะไรประมาณนี้ท่านบอกแม้ยอมขนาดนั้นก็ยังไม่เรียกว่าเข้าถึงอย่างมากจะได้เรียกอย่างมากจะเรียกได้ก็เพียงขอถึงแล้วจะสวดจะท่องจะบ่นจะอะไรยังไงก็ตามก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้แค่ขอถึงพระรัตนตรัยยังไม่เรียกว่าเข้าถึงพระรัตนตรัยการที่จะเข้าถึงนั้นจำเป็นจะต้องบำเพ็ญเพียรปฏิบัติเจริญรอยตามปฏิปทาของพระบรมศาสดาจนบรรลุธรรมกายนี่เราก็คงจะได้ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติกันมาบางคนหลายปีแล้วล่ะบางคนก็ยาวนานบางคนก็เพิ่งมาเริ่มปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามเราก็รู้แล้วว่าการจะเข้าถึงพระธรรมกายก็ต้องวางใจไว้ตรงไหนทำใจอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเมื่อใจเราสงบระงับถูกสวดแล้วเกิดสมาธิแล้วก็จะไปเป็นตามระดับนะขั้นตอนจนกระทั่งที่เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าไปแล้วนะท่านบอกว่าพอบรรลุธรรมกายคือรู้จริงเห็นแจ้งด้วยตัวของตัวเองจึงได้ชื่อว่าเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยแท้นี่เป็นตัวบ่งบอกเลยว่าการที่เราจะได้ชื่อว่าผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงต้องปฏิบัติจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในนี้จึงได้ชื่อว่าเข้าถึงพระรัตนตรัยนี่ก็เป็นในส่วนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้ขยายความเกี่ยวกับพระรัตนตรัยภายในเอาไว้เราก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าคำว่าอานุภาพของพระรัตนตรัยหรือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ลึกอันสูงสุดของพวกเราหรือของชาวพุทธนั้นจะเป็นที่พึ่งที่ลึกได้อย่างไรพระรัตนตรัยอยู่ที่ไหนมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรเข้าถึงได้อย่างไรตรงนี้ก็เข้าใจว่าพวกเราได้ศึกษาเรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วก็ได้ลองประพฤติปฏิบัติกันมาแล้วแม้บางคนบางท่านอาจจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์อย่างไรก็ตามแต่ก็อย่าทิ้งความเพียรพยายามเพราะว่าหนทางนี้แหละที่จะเป็นจุดทำให้เราได้ไปเห็นพระรัตนตรัยเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงนั้นจะเห็นทั้งรัตนะภายนอกนะสูงสุดก็คือรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดินะแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิ7ประการนั้นรัตนตรัยภายในก็ได้แก่การปฏิบัติจิตของเราจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายนี้ก็เป็นส่วนที่2ที่เปรียบเทียบให้เห็นคราวนี้ในรัตนสูตรในส่วนที่3นะส่วนที่3เป็นส่วนสรุปแล้วเป็นการประกาศให้พูดทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และอำนวยพรให้สรรพสัตว์เหล่านี้มีความสวัสดีนะถึงไอ้ความสวัสดีเนี่ยเคยได้เทศไว้ในโรงเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาว่าไอ้ความสวัสดีมันแปลว่าอะไรนะแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองแปลว่าความปลอดภัยนะแปลว่าความดีความงามความง่ายอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นทั้งคำให้พรเป็นทั้งคำทักทายก็ย้อนกลับไปดูศึกษาเรียนรู้กันดูว่าความว่าสวัสดีนั้นได้ขยายความไว้ว่าอย่างไรก็มีปรากฏอยู่ในพระสูตรนี้เหมือนกันในความหมายภาษาบาลีนะที่เป็นบทสรุปนี้ท่านก็บอกว่ายานีทัพภูตานิสมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสสปูสิตังพุทธังนมัสสามัสสุวัตติโหตุพูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภูมิเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ไปแล้วอย่างนั้นผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่เหล่าสัตว์เหล่านี้นะแก่สัตว์เหล่านี้ก็คือท่านประชุมสรุปในรัตนสูตรในส่วนที่3เป็นการประกาศบอกพูดทั้งหลายว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าของเรานี้เนี่ยมีอนุภาพมากมายกายกองนะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่

ยังไม่ได้นมัสการนอบน้อมหรือเคารพนับถือท่านก็เคารพสักการะนับถือซะแล้วก็ความสุขสวัสดีเนี่ยก็จะบังเกิดมีแล้วก็ให้ความสวัสดีเหล่านั้นน่ะให้เกิดมีแก่พูดแล้วก็เทวดาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยยานีทภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวรุสปุจิตังธัมมังนมัสสามัสสวัตติโหตุที่ก็ความหมายคล้ายๆกันบอกพูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศก็ดีหรือภูมิเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระธรรมอันเป็นไปแล้วอย่างนั้นอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ก็เช่นเดียวกันนะให้มานอบน้อมสักการะนมัสการพระธรรมถ้าความหมายแบบทางโลกที่เข้าใจกันคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่ถ้าเป็นความหมายของภาคปฏิบัติก็คือการนอบน้อมธรรมที่อยู่ในกายธรรมนั้นอีกทีหนึ่งยานิทภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังขังนมัสสามัสสวัตติโหตุพูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภูมิเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระสงฆ์ผู้ไปแล้วอย่างนั้นผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้นี่ก็เป็นการจบรัตนสูตรโดยสมบูรณ์ในส่วนของการนับถือด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์นั้นเนื้อหาสาระทั้ง3ส่วนนะส่วนที่1ก็เป็นประกาศถึงพวกพูดพวกเทวดาชั้นล่างพูดผีปีศาจต่างๆที่มีส่วนในการทำให้เกิดการตายของมนุษย์เกิดขึ้นก็เป็นการประชุมเป็นการแจ้งให้รู้ว่าอย่านะอย่าไปทำมนุษย์นะจากนั้นบางส่วนมันก็เชื่อบางส่วนมันก็ไม่เชื่อสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระอานนท์ได้เรียนรัตนสูตรแล้วก็ใช้น้ำพุทธมนต์นั้นขับไล่พวกพูดผีปีศาจทั้งหลายที่อาศัยการตายของมนุษย์กินซากศพพอดีหรืออาศัยร่างของมนุษย์ทำร้ายให้มนุษย์บาดเจ็บต่างๆเหล่านี้นะดังนั้นพอขยายความเกี่ยวกับเรื่องของรัตนสูตรแล้วก็มาประชุมมาสรุปทั้ง3ส่วนที่3นี้ให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยท่านก็ขยายความต่อไปว่าก็จำเดิมแต่บทว่ายังกินจิเป็นต้นคำว่ายังกินจิก็คือเป็นรัตนสูตรในส่วนที่2นั่นเองอันพระเถระกล่าวแล้วอันพระเถระหมายถึงว่าพระอานนท์เถระนะมนุษย์ทั้งหลายถูกเมล็ดน้ำกระทบแล้วยังไม่หนีไปก่อนที่อาศัยกองหยากเยื่อและส่วนแห่งฝาเรือนเป็นต้นก็หนีไปแล้วโดยประตูนั้นประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างแล้วมนุษย์เหล่านั้นเมื่อไม่ได้โอกาสก็ทำลายกระแพงหนีไปคือไอ้พวกมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้นะพวกพูดผีปีศาจทั้งหลายพวกนี้ที่มันมีผลนะได้รับผลจากการที่อาศัยร่างของคนจะเรียกว่ามีวิบากกรรมร่วมกันมาแหละมันก็ไม่ได้เบิกกินได้ทุกคนนะแต่กินได้ทุกคนมันก็คงกินทั้งเมืองแล้วล่ะมันก็อาศัยคนที่มีวิบากกรรมแล้วก็กำลังนะกำลังที่อ่อนล้าลงไปก็ถูกพวกพูดผีปีศาจเหล่านี้เข้าไปสิงร่างถ้าเป็นคนไทยเราก็บอกว่ามันเข้าไปสิงกินตับไตไส้พุงกินภายในหรือกินละเอียดเข้าไปพวกนี้เขากินได้ในส่วนที่มีวิบากร่วมกันมานะซึ่งเราได้ศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็จะรู้ว่าพวกนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะไปเขาเรียกว่ามีส่วนในการผีเจ้าเข้าทรงหรือไปยุ่งเกี่ยวกับพวกสายเวทมีการฆ่าสัตว์บวงสรวงบูชาในประเภทนี้ก็เลยต้องมาโดนประเภทนี้ไงก็มาโดนพวกผีปีศาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้สภาวะใจมันก็ถูกดึงดูดเข้าไปแต่ที่จริงถ้ามันไม่มีวิบากกรรมที่ดึงดูดกันขนาดนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะเคยพูดเสมอแหละว่าโอ้ยถ้าว่าไอ้พวกพูดผีปีศาจพวกนี้มันมีอานุภาพขนาดนั้นมันก็คงเป็นเจ้าโลกไปแล้วนะมันคงเป็นคลุมทั้งประเทศโอ้เราก็คงไปนับถือมันโอ้เจ้าพ่อนั้นเจ้าพ่อนี้นะจงอะไรล่ะของก็ประมาณในการปราบโควิดผีตัวนี้อนุมัติมาหมื่นล้านนะผีเอานี้ก็คงพากันแห่ไปขนเอาวัคซีนมาฉีดให้พวกเราหมดแล้วเราก็ไม่มาขอแบมือขอว่าโอ้เมื่อไหร่เนาะโควิดไอ้วัคซีนจะมาถึงพวกเราสักที
ไอ้พวกนี้ถ้ามันมีฤทธิ์ขนาดนั้นนะมันคงพากันรวมกลุ่มกันไปดูที่ว่าประชุมกันผลิตโควิดยังไงมาให้มนุษย์ช่วยเหลือมนุษย์หรือมนุษย์คนไหนทำเลวทำชั่วมันคงเข้าไปหักคอกินหมดแล้วแต่นี่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไงสุดท้ายไอ้พวกนี้มันต้องมาขอเรากินนะโอ้ต้องเวลาอยากจะกินมากต้องไปหาใครมีวิบากกรรมเป็นเล็งเล็งพอเจอเสร็จปั๊บเข้าสิงเสร็จเอาเลยพี่โอ้ยลำบากลำบนหิวน้ำเหลือเกินเนี่ยเฮ้ยผีพวกนี้แปลกดีนะน้ำก็มีอยู่ทั่วโลกนะทำไมไม่ไปกินนะมาขอมนุษย์กินแปลกดีเหมือนกันโอ้ยถ้ามันเก่งขนาดนั้นนะถ้าเราไปกลัวมันทำไมถ้ามันเก่งจริงโรงผลิตมันมาขอเหล้ากินอย่างเงี้ยไอ้โรงผลิตเหล้าเขามีทั่วโลกโอ้เหล้าต่างประเทศราคาเป็นแสนเป็นล้านก็ไปนั่งกินกันอยู่ที่โรงผลิตนู่นที่พากันไปจุ่มหัวกินอยู่นู่นใครจะไปว่าอะไรมาขอมนุษย์กินทำไมเห็นไหมมาขอน้ำแดงมาขอน้ำเขียวมาขอเหล้ามาขอบุหรี่โอ้ยถ้ามันเก่งจริงไม่ต้องมาขอเรากินหรอกเพราะมันไม่เห็นตัวอยู่แล้วนี่ก็พากันไปนั่งสูบไปนั่งกินกันอยู่ตรงโรงงานผลิตนู่นอะอาหารอยากจะได้กินดีๆจะมาหากินอะไรจากพวกหัวหมูหัวเห็ดเป็ดไก่พวก อะไรล่ะไก่สดพวกของสดสดคาวๆก็ไปที่โรงฆ่าสัตว์ดีอยากกินตัวไหนอ่ะใช่ไหมพากันไปกินเลยเลือดโอ้ยบัวตัวนี้เขาจะฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ก็ไปดูดที่เนื้อเลือดมีเท่าไหร่ก็ดูดกันไปแต่มันก็ต้องมาขอมนุษย์กินถึงบอกไงว่าถ้ามันไม่มีวิบากกรรมมันก็ทำร้ายเราไม่ได้หรอกแต่ถ้าคนมีวิบากกรรมนะโอ้อยู่ที่ไหนมันก็เจอมันก็โดนวิธีการแก้มันก็คือง่ายๆก็สั่งสมบุญแล้วสั่งสมบุญให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมใจเราอย่าไปน้อมอย่าไปเชื่ออย่าไปยอมเป็นทาสของมันเคยเจอโยมหลายๆคนพอมีคนทักหน่อยนี่เธอเนี่ยต้องโดนผีสางนางไม้โดนไสยเวทเข้าไปแล้วโอ้ใจตกใจกลัวไอ้สุดท้ายไอ้ความกลัวนั่นแหละอย่าลืมว่าใจมันเป็นทาสสำเร็จไงพอใจมันกลัวใจวิตกกังวลมันก็ไปดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาไงเอาละสิเริ่มกลายเป็นพวกวิตกจริตเสียงนุ่นนิดๆเอาไอ้เสียงเครื่องทำน้ำเย็นหรือว่าไอ้พวกตู้เย็นเสียบปลั๊กเอาไว้นานแต่นานมันไม่มีปัญหาหรอกแต่พอมีคนทักบอกเนี่ยเธอต้องโดนผีสางนางไม้โดนไสยเวทเล่นงานแน่คืนนั้นพอได้ยินเสียงตู้เย็นเอาเลยหาว่ามาแล้วผีตู้เย็นมาแล้วแอร์คอนแอร์ที่เปิดอยู่ทุกวันไม่มีปัญหานะพอมีคนไปทักเอามาแล้วผีแอร์เริ่มมาแล้วเดี๋ยวมีผีแอร์ผีตู้เย็นผีหน้าต่างผีประตูสุดท้ายผีเตียงก็มีนะนั่งทุกครั้งมันไม่เคยลั่นตอนนี้นั่งวันนี้มันลั่นมันก็ลั่นนี่มันอายุใช้งานเป็น10ปีแล้วนะคือเริ่มไม่หาเหตุหาผลแล้วใจเริ่มตกใจเริ่มคิดวิตกกังวลสุดท้ายกลายเป็นพวกวิตกจริตจากที่พูดนี้มีประสบการณ์นะมีประสบการณ์เคยเจอหลายๆคนสมัยก่อนที่อยู่กับหลวงพ่ ที่วัดปากยางนะที่พิษณุโลกท่านก็เนี่ยมารักษาคนประเภทนี้มีเป็นพวกที่วิตกกังวลนะวิตกกังวลวิตกจริตสุดท้ายก็ต้องมาให้หลวงพ่อท่านทำน้ำมนต์ลดให้อะไรให้ท่านก็ทำให้สบายใจนะท่านก็พาสวด7ตำนาน12ตำนานทำไปสวดไปลดน้ำมนต์ไปทำไปพาสวดมนต์นั่งสมาธิหรือให้สวดมนต์เป็นหลักอาการก็ค่อยดีขึ้นเริ่มมีกำลังใจหายกลับไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนนั้นวนมาคนนี้วนมาแต่โดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นน่ะมันไม่ได้เป็นเกิดจากไอ้พวกผีสางนางไม้จริงๆถามว่าเคยเจอมั้ยที่มันมีจริงๆมีแต่ว่าที่บอกไปไงมันมีวิบากกรรมที่ร่วมกันมาอย่างนั้นแต่สุดท้ายพวกนี้มันก็ต้องขอเรางั้นเราได้เปรียบมันนะเราต้องต่อรองมันมันมาบอกขอกินหัวหมูเราก็บอกไปดิเดี๋ยวให้หมูกระป๋องนะหมูเด็กเล่นไปเอาไหมไม่เอาก็ไม่ให้มันต้องขอเรา มันบอกขอกินเหล้าใช้น้ำเปล่าให้น้ำแร่เอาไหมมันไม่เอาก็ไม่ต้องกินเห็นไหมเราได้เปรียบเรามีโอกาสอย่าไปยอมมันนะถ้าเราไม่ยอมมันก็ขู่แหละนะก็ขู่เดี๋ยวทำใส่อย่างนั้นเดี๋ยวจะทำร้ายอย่างนี้จะหักคอโอ้ยถึงบอกถ้ามันหักจริงนะมันหักไปหมดแล้วไอ้พวกนี้มันไม่ได้มีฤทธิ์ขนาดนั้นแต่ว่าไอ้ส่วนเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เมืองเวสาลีเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือมีวิบากกรรมร่วมกันมามันก็เลยดึงดูดไปไงแล้วก็ไอ้พวกที่
โดนเนี่ยมันก็ไม่ได้โดนทั้งเมืองมันโดนบางส่วน

เหมือนโรคโควิดนี่แหละโควิด19ประเทศแต่ละประเทศก็โดนไม่เท่ากันใช่ไหมล่ะโอ้โหประเทศมหาอำนาจใครจะไปคิดว่าอเมริกาจะโดนหนักขนาดนั้นตายกันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เพราะว่าวิบากกรรมแต่ละที่มันก็ดึงดูดไปดึงดูดไปของเราถือว่ากระทบน้อยนะติดแค่หมื่นกว่าคนแล้วก็ตายไปไม่ถึงร้อยคนก็ถือว่ากระทบน้อยอยู่แต่เราก็ไม่อยากให้ใครตายนะแต่ด้วยวิบากกรรมที่มันดึงดูดมาไงแต่เราก็ไม่ประมาทนะมันก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือต้องเขาเรียกวิบากกรรมในอดีตดึงดูดมาส่วนหนึ่งกับกรรมในปัจจุบันที่ไปแสหาแสวงหาก็อย่าไปห้าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนทำบุญมาดีผมไม่มีอะไรไหนใคร

แล้วไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็เลยบอกอ่ะถ้างั้นก็เรียนเอารัตนสูตรนี้ท่านบอกพอเรียนอรัตนสูตรทำน้ำมนต์เนี่ยคำว่ายังกินจินี่ไงที่เป็นเวลาพระท่านสวดเจริญพุทธมนต์ในการทำน้ำมนต์หรือสวดเจ็ดตำนานสิบสองตำนานพอขึ้นยังกินจิเนี่ยท่านก็จะเริ่มทำน้ำมนต์ตรงนี้ตอนแรกเนี่ยมันยังไม่หนีไปพอเจอบทนี้เข้าไปแล้วก็ท่านรดน้ำพุทธมนต์เนี่ยนะอามรุษเหล่านั้นก็พากันหนีไปนะก็เจิดก็เจิงไปบางพวกก็ท่านใช้คำว่าหนีทำลายกำแพงกันไปเลยนะทะลุกำแพงหนีไปมหาชนประพรมท้องพระโรงในถ้ำกลางพระนครด้วยของหอมทั้งปวงผูกผ้าเพดานอันวิจิตรด้วยดาวทองเป็นต้นในเบื้องบนตกแต่งพุทธอาฏนำเสด็จพระศาสดามาแล้วเห็นไหมพอโอ้โหพอพรมน้ำพุทธมนต์ทั้งตายพวกพูดผีปีศาจที่ไม่ค่อยเชื่อฟังหลังพอโดนน้ำพุทธมนต์ก็หนีกันก็เจิดกระเจิงไปจากนั้นน่ะประชาชนบางส่วนที่ถูกอมนุษย์เหล่านี้ทำร้ายอยู่มันก็หายอย่างที่เคยบอกแล้วมีประสบการณ์เคยเจอพวกนี้เออมันก็แปลกดีพอติดต่อสื่อสารกับมันได้ก็บอกได้ออกไปซะอยากได้อะไรก็ต่อรองกันไปบอกจะกินข้าวเหนียวอยากกินข้าวเหนียวดำใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวทำให้เขาก็เอาข้าวเหนียวไปคลุกกับไอ้ของดำๆนะแปลกดีแล้วมันกินกันไปได้ยังไงนะพวกพูดปีศาจมันแปลกดีนะเขาก็เอาไปให้กินอ้าวถ้ากินอิ่มแล้วพวกนี้เนี่ยคนป่วยมันต้องลุกได้ทันทีนะถ้าลุกได้ปุ๊บเนี่ยจะยอมให้กินเออตื่นเช้ามาไอ้คนป่วยนั้นเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นนะลุกขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไปทำงานได้เฉยเขาก็เอาไอ้พวกข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวแดงอะไรก็ไปเลี้ยงกันไปก็ว่ากันไปอ๋อนี่ก็เรียกว่าเป็นพวกโดนพูดผีปีศาจกินกันอย่างนั้นจริงๆแต่มันก็ไม่ได้ทำร้ายถึงตายนะมันก็เป็นแค่เรียกจับตัวประกันต่อรองเท่านั้นเองคราวนี้ไอ้พวกพูดผีปีศาจเหล่านั้นเนี่ยโดนน้ำมนต์ที่พระอานนทเถระพรมปุ๊บก็พากันหนีกระเจิดกระเจิงไปจากนั้นเขาก็เอามาพรมที่ท้องพระโรงของเมืองเวสาลีเนี่ยนะภิกษุทั้งภิกษุสงฆ์ทั้งหมู่เจ้าฤาษีนั่งแวดล้อมพระศาสดาแล้วแม้เท้าสักกะเทวราชอันหมู่เทวดาแวดล้อมแล้วได้ประทับยืนในโอกาสสมควรฝ่ายพระเถระเที่ยวไปสู่พระนครทั้งสิ้นโดยลำดับแล้วมากับมหาชนผู้หายโรคถวายบังคมพระศาสดานั่งแล้วพระศาสดาทรงตรวจดูบริษัทแล้วได้ทรงภาษิตรัตนสูตรนั้นนั่นเองในการจบเทศนาการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์ 84,000 แล้วเพราะนั้นพระพุทธเจ้ามีเห็นเหตุนี้ว่าพระองค์ไปเนี่ยจะทำให้เกิดการบรรลุธรรมกันมากมายพอเขาทำความสะอาดท้องพระโรงเมืองเวสาลีเสร็จปั๊บโอ้โหทั้งพระทั้งประชาชนทั้งหมู่กษัตริย์แล้วก็ข้าราชบริพารทั้งหลายก็มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็แสดงรัตนสูตรตามที่ได้อธิบายไปเนี่ยอีกครั้งหนึ่งซ้ำอีกนะก็เลยทำให้ผู้คนนั้นตรัสรู้หรือบรรลุธรรมกันมากมายพระศาสดาทรงแสดงรัตนสูตรนั้นเหมือนกันตลอด7วันแสดงรัตนสูตรซ้ำอยู่อย่างนั้น7วันไม่ได้แสดงวันเดียวคือแม้ในวันรุ่งขึ้นก็ทรงแสดงอย่างนั้นทรงทราบความที่ภัยทั้งปวงสงบแล้วตรัสเตือนหมู่เจ้าฤาษีแล้วเสด็จออกจากเมืองไพศาลีเจ้าฤาษีทั้งหลายทรงทำสักการะทวีคูณนำเสด็จพระศาสดาไปสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาโดย3วันอีกเจ้าฤาษีเองโอ้โหพอได้ฟังเทศฟังธรรมได้ทำบุญกัน7วันการที่พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ตรงนั้นพร้อมกับหมู่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ทำให้ประชาชนกับผู้นำประเทศก็คือกษัตริย์ฤาษีมีโอกาสได้สั่งสมบุญกันเต็มที่7วันสั่งสมบุญกัน7วันดังนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าแม้สถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่าทิ้งบุญอย่าทิ้งธรรมะอย่าทิ้งการปฏิบัติธรรมอย่าไปแตกตื่นไปโอ้โหสติเสียไปกับเขาอะไรเขาเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับมาดูสภาวะใจของเราใจของเราสงบอยู่ไหมใจของเรากระเพื่อมไปตามกระแสเหล่านั้นไหมถ้าเรากระเพื่อมไปตามกระแสเหล่านั้นอ่ะนั่นแสดงว่าเรายังฝึกใจของเรายังไม่เพียงพอเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็ตามย้อนกลับดูสภาวะใจของเราว่าใจของเรายังสงบระงับไหมใจของเรายังอยู่ในบุญไหมใจของเราหวั่นไหวไหมเรียกหวั่นไหวในโลกธรรมไหมดังนั้นถ้า
เราย้อนกลับมาดูสภาวะใจตนเองได้

เราก็จะเห็นทิศทางของความเป็นจริงว่าอ๋อตัวนี้มันคืออะไรจริงๆมันจะเห็นเลยว่าเอ๊ะตัวนี้มันเป็นข่าวจริงเป็นข่าวไม่จริงมันเป็นเหตุที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้หรือไม่สำเร็จได้อะไรต่างๆพวกนี้แม้การประกอบธุรกิจหน้าที่การงานก็เหมือนกันก็ต้องย้อนกลับมาดูมาศึกษาอย่าใช้กระแสของโลกอย่าใช้กระแสของสื่อต่างๆดึงใจของเราไปย้อนกลับมาดูตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีการนี้ทำให้ผู้คนแล้วก็ผู้นำประเทศต่างๆก็หายไปฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลขึ้นด้วยกำลังบุญและด้วยบารมีของพระรัตนตรัยบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วก็บวกกับการสั่งสมบุญของคนทั้งประเทศของคนทั้งเมืองในยุคนั้นก็ทำให้สถานการณ์มันสงบดีขึ้นจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องเสด็จกลับนะไปยังแคว้นมคธก็พากันเดินทางส่งเสด็จกับพระพุทธเจ้าแต่เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนคล้ายๆกับการที่พวกเราได้มีโอกาสนะต้อนรับธรรมยาตราพระธรรมยาตราหรือพระที่ท่านบวชมาในโครงการบูชามหาปูชนียาจารย์แล้วก็มีโอกาสได้เดินธรรมยาตราแม้เราจะไม่ได้ออกไปตามอนุสรณ์สถานต่างๆแต่เราก็เดินเป็นการสักการะบูชาเราเรียกว่าเป็นปฏิบัติบูชาระลึกนึกถึงมหาปูชนียาจารย์ระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยฝ่ายญาติโยมทั้งหลายในเมื่อเรารวมกันไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้เป็นการป้องกันโควิด-19ที่มันยังแพร่ระบาดกันอยู่ก็ใช้วิธีการเจอกันทางซูมตอนนี้ก็โอ้โหกำลังเป็นที่นะหือหากันมากเลยนะซูมเรามีนัดกันว่าจะซูมกันให้ได้สักแสนคนนี่เนาะวันไหนนั่นเนี่ยน่าจะวันที่19นี่มั้งก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าซูมคืออะไรติดต่อผู้ประสานงานถามนะถามคนรอบข้างว่าเขาเข้ายังไงติดต่อกันอย่างไรนะมันดีอย่างไรเห็นหน้าเห็นตากันอย่างไรแม้อยู่ไกลกันก็เห็นหน้าเห็นตากันเดี๋ยวขณะที่หลวงพี่เทศอยู่ตรงนี้ก็ยังมีนะก็มีการซูมมาด้วยนะเนี่ยก็มีญาติโยมเข้าซูมมาดูด้วยก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่หลังจากที่พระเจ้าฤาวีหรือชาวเมืองเวสาลีส่งพระพุทธเจ้ากำลังจะข้ามแม่น้ำพญานาคทั้งหลายผู้เกิดในแม่น้ำคงคาคิดว่ามนุษย์ทั้งหลายย่อมทำสักการะแด่พระตถาคตเราทั้งหลายจะทำอะไรหนอนี่พญานาคก็เป็นที่ถกเถียงกันว่ามีจริงไม่มีจริงแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่เราเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราได้ศึกษาเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็มีปรากฏอยู่จริงๆแม้ในปัจจุบันนี้มันยังไม่เห็นตัวของมันนะแต่ก็ผู้ที่ปฏิบัติทางจิตทางสมาธิมีปัญญาจิตเขาก็ไปรู้ไปเห็นมา อย่างที่ยกตัวอย่างมานั่นแหละก็เหมือนโรคโควิด-19เนี่ยแล้วเราไม่เห็นตัวมันหรอกจะไปรู้ก็ตอนที่มันติดเข้าไปแล้วนะเป็นอาการจนแสดงอาการแล้วนะเราถึงจะรู้ว่าเราติดแล้วไม่รู้นะมันไม่รู้มันเป็นตัวยังไงมันหน้าตามันไงมันวิ่งกันมายังไงมันลอยมาในอากาศอย่างไรแต่พอติดเข้าไปแล้วรู้ว่ามันทำให้คนป่วยทำให้คนตายแม้เราไม่รู้แต่คนที่รู้มีไหมมีพวกหมอพวกแพทย์ต่างๆเขามีกล้องมีเทคโนโลยีทางการแพทย์เขาสามารถมองเห็นได้เขาขยายความให้เรารู้ว่าโอ้มันมีพิษอย่างนี้หน้าตามันเป็นอย่างนี้มันเข้าไปกินปอดอย่างไรไปเกาะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเห็นไหมล่ะก็เหมือนกันพญานาคเนี่ยเราไม่เห็นด้วยตาในปัจจุบันแต่ว่าผู้ที่มีรู้มีญาณผู้ปฏิบัติเขาไปรู้ไปเห็นเขาบอกเลยว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้มีตระกูลสีตระกูลมีสีอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันนี่แหละก็เหมือนเราไม่เคยเห็นโควิด-19แต่ผู้ที่รู้ไปเห็นเขาก็มีเราไม่เคยเห็นพญานาคแต่ผู้ที่รู้ที่เห็นเขาก็มีแล้วก็พญานาคก็มีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกมากมายหลายที่หลายแห่งพญานาคเหล่านั้นเนรมิตเรือสำเร็จด้วยทองคำเงินและแก้วมณีจัดตั้งบรรลังสำเร็จด้วยทองเงินและแก้วมณีทำน้ำให้ดาลดาษด้วยดอกประทุม5สีเห็นไหมโอ้พญานาคอยากบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงเนรมิตดอกบัว5สีลอยเต็มแม่น้ำเลยนะเป็นการสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทูลอ้อนวอนพระศาสดาเพื่อประโยชน์เสด็จขึ้นเรือของตนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงทำการอนุเคราะห์แม้แก่

ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดมนุษย์ทั้งมนุษย์และนาคทั้งหลายย่อมทำการบูชาพระตถาคตทั้งมนุษย์และนาคก็ท้องคือมนุษย์ที่อยู่บนฝั่งเนี่ยก็น้อมสักการะบูชาพวกพญานาคก็เนรมิตดอกบัวเต็มในแม่น้ำคงคาเป็นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเนรมิตเรือขึ้นมานะให้พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นเรือของตนเองกับพระภิกษุสงฆ์เทวดาทั้งปวงตั้งต้นแต่เทวดาผู้สถิตณภาคพื้นตลอดถึงพรหมโลกชั้นอกนิษฐ์คืออกนิษฐภพนะคิดว่าพวกเราจะทำอะไรหนอแล้วทำสักการะบรรดามนุษย์และอมนุษย์เหล่านั้นนาคทั้งหลายยกฉัตรซ้อนๆกันขึ้นประมาณยอดหนึ่งก็โอ้เป็นสักการะบูชายกฉัตรขึ้นซ้อนเป็นสักการะบูชาโอ้โหสูงประมาณ1โยชน์16กิโลเลยนะพวกเทวดาพวกนาคทั้งหลายเนี่ยท่านบอกฉัตรที่ซ้อนๆกันอันมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายคือนาคภายใต้มนุษย์ที่พื้นดินภูมิมัทธเทวดาที่ต้นไม้ก่อไม้และภูเขาเป็นต้นอากาศสัตกะเทวดาในกลางหาวต่างก็ยกขึ้นแล้วตั้งต้นแต่นาคภพตลอดถึงพรหมโลกโดยรอบจักรวาลด้วยประการฉะนี้คือทั้งเทวดาทั้งนาคทั้งมนุษย์ทั้งหลายก็พากันยกฉัตรซ้อนสักการะบูชาเป็นการน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าบอกในระหว่างฉัตรมีธงชัยในระหว่างธงชัยมีแผ่นผ้าในระหว่างแห่งธงเหล่านั้นได้มีเครื่องสักการะมีพวงดอกไม้จุนเครื่องอบและกระแจเป็นต้นเทพบุตรทั้งหลายประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงถือเพศแห่งคนเล่นมหรสพป่าร้องเที่ยวไปในอากาศดูดิเขาให้การสักการะบูชาอบน้อมเป็นโหเป็นมหากรรมในการสักการะบูชาอย่างยิ่งใหญ่เลยนะมีทั้งธงมีทั้งแผ่นผ้ามีทั้งอะไรโบกสะบัดมีพุ่มดอกมงดอกไม้สักการะนี่ถ้าเป็นคนในยุคนี้ก็คงพากันเขาเรียกว่าสังคมดราม่านะโอ้โหไปพากันเสียหายต้องไปสักการะน้อมอย่างนั้นอย่างนี้คงมีภาพวิจารณ์กันเละแหละแต่ในยุคนั้นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วมันเกิดความศรัทธาไงโอ้จะเอาอะไรดีเป็นเครื่องสักการะบูชาคือเขาสักการะบูชาด้วยความปลื้มปิติยินดีด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าแล้วก็การน้อมสักการะบูชาเนี่ยมันเกิดจากความศรัทธาที่เกิดจากจิตใจจริงๆแล้วก็เหมือนกันการที่เราโปรยดอกไม้น้อมบูชาพระผู้ปราบมารบูชาพระรัตนตรัยสักการะต่างๆเดินธรรมยาตราหลังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้แสดงออกถึงความสักการะบูชาถ้าเทียบกับสิ่งที่คนในยุคก่อนเขาทำเราก็ถือว่านะได้เห็นพวกท่านเหล่านั้นเป็นแบบแผนเป็นแบบอย่างก็ทำตามๆกันมาตามบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนเราก็ไม่ได้ว่ามาคิดทำเองแปลกแยกออกไปอะไรออกไปก็ทำความเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นบางคนสงสัยเราเอาดอกไม้มาบูชาผ่านซูมผ่านหน้าจอ GBN เนี่ยเราจะได้บุญไหมอะไรไหมมันอยู่ที่สภาวะใจของเราพระสภาวะใจของเราน้อมสักการะบูชาด้วยความศรัทธาเลื่อมใสไหมคือเราไม่ได้ทำเป็นเล่นๆนี่น้อมสักการะบูชาด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใสจริงๆบุญก็จะเกิดขึ้นบุญเกิดขึ้นได้ยินว่าสมาคม3แห่งเท่านั้นคือสมาคมในเวลาแสดงยมกปาฏิหาริย์สมาคมในเวลาเสด็จลงจากเทวโลกสมาคมในเวลาลงสู่คงคานี้ได้เป็นสมาคมใหญ่คือในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยตอนที่แสดงยมกปาฏิหาริย์คือเสด็จลงมาจากดาวดึงที่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเปิดโลกเนี่ยนะตอนนั้นโอ้โหทั้งผู้คนและสรรพสัตว์ทั้งหลายพากันแห่แหนมาเฝ้าดูบารมีของพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกนี่เป็นสมาคมที่ใหญ่มากนะแล้วก็สมาคมแสดงยมกปาฏิหาริย์ก็คือแสดงก่อนจะเสด็จขึ้นไปยังเทวโลกเนี่ยนะก่อนเสด็จขึ้นไปเทวโลกผู้คนก็มาเห็นยมกปาฏิหาริย์หลังจากที่เสด็จลงมาจากเทวโลกก็มาคอยเฝ้าดูพระพุทธเจ้าเปิดโลกมากมายไก่กองแล้วสมาคมในเวลาลงสู่คงคาก็ตอนนี้ตอนที่เสด็จจากเวสาลีจะกลับสู่มคธเนี่ยผู้คนทั้งสองฝั่งแม่น้ำคงคาถ้าเทียบปัจจุบันก็คงจะเป็นสองฝั่งโขงแล้วมั้งนะฝั่งโขงฝั่งไทยฝั่งลาวก็คงจะพากันมาคอยดูมากมายก่ายกองถ้าบอก3สมาคมนี้เป็นสมาคมที่มีผู้คนมาร่วมงานกันมากมายฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารทรงตระเตรียมสักการะทวีคูณจากสักการะอันพระเจ้าฤาวีธรรมได้ทรงยืนแลดูการเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ที่ฝั่งโน้น

พระศาสดาทอดพระเนตรการบริจาคใหญ่ของพระราชาทั้งหลายในสองฝั่งแห่งแม่น้ำคงคาและทรงทราบอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายมีนาคเป็นต้นแล้วทรงเนรมิตพระพุทธเนรมิตพระองค์หนึ่งๆมีภิกษุสงฆ์องค์ละ500เป็นบริวารไว้ที่เรือลำหนึ่งๆตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็รู้ว่าทั้งพุทธบริษัททั้งพวกกษัตริย์ทั้งนาคทั้งเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะน้อมสักการะบูชาพระองค์คือพระองค์ไม่ได้ยินดีแล้วนะเพราะความที่เป็นพระพุทธเจ้าหมดอาสวะกิเลสไม่จำเป็นกับสิ่งเหล่านี้แล้วล่ะแต่ว่าความจำเป็นเหล่านี้ยังเกิดขึ้นกับผู้ที่สักการะบูชาเพราะบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสสักการะบูชาพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยบุญนั้นท่านบอกว่ามีนับประมาณไม่ได้ก็จะเป็นเหตุส่งผลให้เขาอย่างน้อยก็มีความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็เกิดอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไม่ตกไปสู่อบายภูมิอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็เลยเนรมิตเขาเรียกว่าเนรมิตถ้าปัจจุบันเขาเรียกปาฏิหาริย์กายสมมุติว่ามีเรือประมาณ500ลำเลยนะก็แต่ละลำละลำก็มีพระพุทธเจ้า1องค์ก็มีภิกษุประมาณ500รูปเนี่ยนั่งอยู่บนเรือนั้นเนรมิตเห็นกันเป็นแต่ละลำแต่ละลำอย่างนั้นเลยพระผู้มีพระเจ้านั้นอันหมู่นาคแวดล้อมแล้วได้ประทับนั่งณภายใต้แห่งเสวตฉัตรคันหนึ่งๆและต้นกระพึกและพวงระเบียบดอกไม้ทรงนิรมิตพระพุทธนิมิตพระองค์หนึ่งๆพร้อมบริวารในโอกาสแห่งหนึ่งๆแม้ในเทวดาทั้งหลายมีเทวดาชั้นภูมิทักะเป็นต้นเมื่อห้องจักรวาลทั้งสิ้นเกิดประหนึ่งว่ามีมหรสพอันเดียวและมีการเล่นอันเดียวด้วยประการชนนี้แล้วพระศาสดาเมื่อจะทรงทำการอนุเคราะห์แก่นาคทั้งหลายได้เสด็จขึ้นสู่เรือแก้วลำหนึ่งแม้บรรดาภิกษุทั้งหลายรูปหนึ่งก็ขึ้นสู่เรือลำหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมอันนี้เป็นปาฏิหาริย์ที่ขยายให้ประชาชนทั้งหลายได้เห็นกันพญานาคทั้งหลายนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้เข้าไปสู่นาคภพฟังธรรมกถาในสำนักของพระศาสดาตลอดคืนอย่างรุ่งในวันที่สองอังคาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยของขวัญเคี้ยวด้วยของขวัญบริโภคอันเป็นทิพย์เนี่ยพอเกิดเป็นพญานาคอันนี้ยังดีว่าเป็นพญานาคที่เป็นสัมมาทิฏฐิยังมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและรู้อนุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยากจะได้บุญแต่เขาอยู่ในภพของความเป็นเดรัจฉานนะคือพญานาคเนี่ยเราจะมาคิดว่ามันเป็นเทพนะจริงๆเขาคืออยู่ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานประเภทหนึ่งแต่มันเป็นเดรัจฉานที่อยู่ในภพภูมิละเอียดเหมือนอะไรพวกครุฑนี่ก็จะได้เป็นพวกเดรัจฉานประเภทหนึ่งนะเขาไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันได้แต่เขามีความศรัทธาเลื่อมใสสามารถบำเพ็ญบุญกุศลได้แต่นาคภพอันเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นบูชาอยู่ทรงข้ามน้ำคงคาด้วยเรือ500ลำแล้วพระราชาทรงต้อนรับอัญเชิญพระศาสดาให้เสด็จลงจากเรือทรงทำสักการะทวีคูณจากสักการะอันเจ้าฤาษีทั้งหลายทำในเวลาเสด็จมานำพระศาสดามาสู่กรุงราชคฤห์โดย5วันโดยในก่อนนั่นแลโอ้ใช้เวลาจากที่ฝั่งแม่น้ำคงคาไปถึงมคธเนี่ยนะกรุงราชคฤห์เนี่ยใช้เวลา5วันในระยะเวลา5วันก็เดินทางมาเหมือนธรรมยาตราอย่างนี้ประชาชนก็แห่แหนคอยต้อนรับสักการะบูชาจนกระทั่งนำพระศาสดาหรือนำพระพุทธเจ้ากลับสู่แคว้นมคธนะแล้วก็ในกรุงราชคฤห์ในวันที่2พวกภิกษุกลับจากบิณฑบาตแล้วในเวลาเย็นนั่งประชุมกันในโรงธรรมสนทนากันว่าน่าชมอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่าประหลาดใจเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันเลื่อมใสในพระศาสดาพระราชาทั้งหลายทรงทำพื้นให้สม่ำเสมอในหนทาง8โยชน์ทั้งฝั่งนี้ฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาเกลี่ยทรายลงราดดอกไม้มีสีต่างๆโดยส่วนสูงประมาณเพียงเข่าด้วยความเลื่อมใสอันเป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้าเนี่ยพอกลับมาถึงราชคฤห์นะในแคว้นมคธเสร็จสับเรียบร้อยพระภิกษุหลังจากที่บิณฑบาตกลับมาก็มานั่งนั่งสนทนากันน่าอัศจรรย์คือพูดกันว่าโอ้โหอัศจรรย์จริงๆเนาะบารมีพระพุทธเจ้าของเราพระบรมศาสดาของเรานี่ไม่ธรรมดาดูสิโอ้โหทั้งมนุษย์และเทวดาพากันน้อมสักการะบูชาโปรยดอกไม้เนี่ยต้อนรับแล้วก็ส่งพระพุทธเจ้านี่สูงขนาดเข่าเลยนะของเราโปรยแท้ให้เหยียบนะดิเขาโปรยบูชาสูงขนาดเข่านั่นนะไม่ธรรมดาทีเดียวแล้วก็ปรับพื้นให้เรียบพากันเกลี่ยทรายถ้าพูดปัจจุบันก็โอ้โหลาดยางอย่างดีหรือเทคอนกรีตอย่างดีต้อนรับอะไรอย่างนี้ไง

ก็มีการเนาะกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าท่านบอกน้ำในแม่น้ำคงคาก็ดาดาดไปด้วยดอกปทุมห้าสีด้วยอนุภาพของนาคเทวดาทั้งหลายก็ยกฉัตรซ้อนๆกันขึ้นตลอดถึงอกนิจจภพห้องจักรวาลทั้งสิ้นเกิดเป็นเพียงว่ามีเครื่องประดับเป็นอันเดียวกันและมีมหรสพเป็นอันเดียวกันคือพรรณนาถึงว่าทั้งนาคทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาจนกระทั่งถึงพรหมนู่นนะมันเหมือนมีจัดงานอันเดียวกันน่ะจัดงานต้อนรับพระพุทธเจ้าสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าสักการะพระพุทธเจ้าถ้าปัจจุบันก็เหมือนว่าโอ้โหนี่เราทั้งโลกนี่นะเราจัดงานธรรมยาตราพร้อมๆกันทั้งโลกโดยการผ่านอะไรผ่านซูมแล้วไงแม้เราจะอยู่ตรงมุมไหนของโลกก็เห็นอ้อตอนนี้พระธรรมญาติท่านเดินไปถึงวิหารหน้าวิหารหลวงปู่แล้วเดินไปถึงตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นกันก็เหมือนกันพวกทั้งพวกนาคพวกมนุษย์เทวดาจนกระทั่งถึงชั้นพรหมก็เหมือนเป็นการน้อมสักการะเหมือนร่วมกันจัดงานจัดงานต้อนรับหรือสักการะพระพุทธเจ้าเป็นมหากรรมอันยิ่งใหญ่เลยก็เลยทำให้พระภิกษุเนี่ยโอ้โหมาสรรเสริญกันท่านบอกพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องบูชาและสักการะนี้มิได้บังเกิดขึ้นแก่เราด้วยพุทธานุภาพเอาล่ะสิพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยที่พวกเธอเห็นกันทั้งหมดเนี่ยนะทั้งพระเจ้าพิมพิสารส่งเราไปด้วยเครื่องสักการะบูชาสร้างสถานที่พักให้ปรับพื้นดินให้ทำถนนหนทางจนกระทั่งไปถึงอย่างฝั่งแม่น้ำคงคายังไม่พอนะส่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียกว่าเดินไปส่งพระพุทธเจ้าจนกระทั่งน้ำถึงคอดูนะแล้วก็พระเจ้าฤาษีก็ลงมารับแล้วก็น้อมพาพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปยังเมืองเวสาลีหรือภัยสาลีแล้วก็จนกระทั่งไปทำให้เวสาลีนี้สงบระงับเรียบร้อยพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้เกิดด้วยพุทธานุภาพไม่ได้เป็นอนุภาพของพระพุทธเจ้านะถ้าบอกไม่ได้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพของนาคและเทวดาและพรหมแล้วก็ไม่ใช่อนุภาพของนาคของเทวดาและพรหมแต่ว่าเกิดด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคมีประมาณน้อยในอดีตท่านบอกเนี่ยเกิดจากบุญเพียงที่เรากระทำไม่มากนะท่านใช้คำว่าการบริจาคหรือการทำบุญเพียงประมาณนิดหน่อยในอดีตชาติเท่านั้นเองแต่ส่งผลถึงขนาดนี้พระภิกษุทั้งหลายนั้นก็สนใจดิเอ๊ะทำบุญบริจาคอย่างไรทำบุญด้วยอะไรทำไมถึงมีคนน้อมสักการะบูชากันมากมายถึงขนาดนี้ทั้งมนาคเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งจนกระทั่งถึงพรหมนี่ท่านบอกอันพิสูจน์ทั้งหลายทูลอ้อนวอนแล้วใครจะประกาศในความนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าอ๋อท่านก็บอกว่าถ้าพระพิสูจน์ทั้งหลายก็สนใจอยากจะใคร่ฟังว่าพระพุทธเจ้านั้นทำสักการะหรือว่าน้อมทำการบริจาคอย่างไรถึงส่งผลมากมายขนาดนี้พระองค์ก็เลยนำเรื่องราวในอดีตมาตรัสนี่ก็จะนำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังเพื่อว่าบางคนสนใจอยู่ว่าเราสักการะบูชาผ่านซูมผ่าน GBN ผ่านหน้าจอด้วยสถานการณ์โควิดเรามารวมกันไม่ได้เราจะมีบุญไม่ได้บุญขนาดไหนทำอย่างไรถึงจะได้บุญขนาดนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดให้ฟังเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจว่าการสักการะบูชาหรือการบริจาคเพียงเล็กน้อยจะมีผลอย่างมหาศาลถึงขนาดนี้ได้อย่างไรท่านบอกว่าในอดีตการในเมืองตักกศิลาได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าสังขะเขามีบุตรคนหนึ่งเป็นมานพชื่อว่าสุสิมะมีอายุย่างเข้า16ปีในวันหนึ่งสุสิมะมานพเข้าไปหาบิดาและกล่าวว่าพ่อผมปรารถนาจะเข้าไปสู่เมืองพาราณสีท่องมนต์อ๋อแต่พราหมณ์เนี่ยถ้ามีบุตรหรือมีลูกชายอยู่คนหนึ่งพอลูกชายเป็นหนุ่มก็อยากจะไปเรียนวิชาที่เมืองพาราณสีลำดับนั้นบิดากล่าวกับเขาว่าพ่อถ้ากันนั้นพราหมณ์ชื่อโน้นเป็นสหายของพ่อเจ้าจงไปสู่สำนักของสหายนั้นแล้วเรียนเถิดเขารับคำว่าดีละแล้วถึงเมืองพาราณสีระดับเข้าไปหาพราหมณ์นั้นแล้วบอกความที่ตนอันบิดาส่งมาแล้วลำดับนั้นพราหมณ์นั้นรับเขาไว้ด้วยคิดว่าบุตรสหายของเราเริ่มบอกมนกับเขาผู้มีความกระวนกระวายอันระงับแล้วโดยวันเจริญสุสิมะมานพนั้นเรียนเร็วด้วยเรียนได้มากด้วยทรงจำมนที่เรียนแล้วไม่ให้เสื่อมไปราวกับว่าน้ำมันสีหะอันเขาเทไว้ในภาชนะ

ทองคำโอ้เก่งมากเลยสติปัญญาสมองสุดยอดมากเรียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้หมดเลยเก่งมากต่อการไม่นานนักได้เรียนมนต์ทั้งหลายอันตนพึงเรียนจากปากของอาจารย์ทำการสาธยายอยู่ย่อมเห็นเบื้องต้นและธรรมกลางแห่งศิลปะที่ตนเรียนแล้วเท่านั้นแต่ไม่เห็นที่สุดเขาเข้าไปหาอาจารย์และกล่าวว่าผมย่อมเห็นเบื้องต้นและธรรมกลางแห่งศิลปะนี้เท่านั้นย่อมไม่เห็นที่สุดคือพอเรียนไปเรียนไปมันแตกฉานหมดแล้วรู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของมนต์หรือวิชาที่ตนเองเรียนมาว่าเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันยังไงจนถึงปัจจุบันเราเรียนแล้วเราได้อะไรแต่สุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันคืออะไรเพื่ออะไรก็เลยทำให้ทำยังไงอาจารย์ผมไม่รู้ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรแต่ของเราเนี่ยเรารู้นะเราศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียนวิชาธรรมกายเรียนหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารู้ว่าพระพุทธเจ้ากำเนิดมาอย่างไรธรรมะพระองค์สอนมาอย่างไรเราเรียนรู้เพื่ออะไรสุดท้ายเนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าจะส่งผลไปถึงตรงไหนเรารู้ว่านี่เราเรียนรู้มาเพื่อจะทางดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทดำเนินชีวิตเรียกว่าประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมจากนั้นเนี่ยสุดท้ายของการเรียนวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาของพระพุทธศาสนาหรือวิชาธรรมกายนั้นเพื่ออะไรเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อการเข้าไปสู่พระนิพพานหรือเพื่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมนี่เรารู้เลยเบื้องต้นธรรมกลางหรือเบื้องปลายแต่มานพคนนี้ไม่สามารถรู้ได้ว่าวิชาที่ตนเองเรียนไปนั้นเป็นไปเพื่ออะไรเขาก็เลยรู้สึกงุนงงกับวิชาที่เรียนก็เข้าไปถามครูบาอาจารย์สำหรับครูบาอาจารย์จะตอบว่าอย่างไรสุดท้ายมันเกี่ยวเนื่องกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอย่างไรทำไมพระองค์ถึงบอกว่าบริจาคเพียงเล็กน้อยแล้ว

0: วัสดีค่ะผู้ชมคะผู้ใหญ่หลายคนมักเตือนลูกหลานของตนเองว่าต้องตั้งใจเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรก็ตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีอย่าไปมัวเที่ยวเตร่สวนเสเฮฮาระวังจะใจแตกแล้วเดี๋ยวจะเสียคนเอาง่ายๆเพราะคนใจแตกจะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีและไม่รู้วิธีที่จะทำให้ชีวิตนั้นประสบความสุขและความสำเร็จในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงวิธีป้องกันไม่ให้ใจแตกและเป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้เรานั้นสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในได้วิธีการที่ว่าก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ใจของเราเตลิดเปิดเปิงจากฐานที่7มายาวนานแล้วที่เราเคยได้ยินคำว่าใจแตกมันแตกจากตรงนี้แหละไปติดในเรื่องราวต่างๆเยอะแยะตั้งแต่เราเติบโตเจริญวัยเรื่อยมากระทั่งถึงวันนี้เราจึงไม่เคยพบความสุขสักทีหนึ่งเพราะความสุขมีที่เดียวอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ดังนั้นเราก็ต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามที่จะทำให้เรามีความสุขมากๆและสมหวังในชีวิต
0: ผู้ชมคะการน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7รักษาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอถือเป็นหลักสำคัญและก็เป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้เรานั้นเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเรานี่เองค่ะดังนั้นเราพึงใช้วันเวลาที่ผ่านไปให้เป็นไปเพื่อการทำใจหยุดใจนิ่งดิ่งเข้ากลางเฉกเช่นพระอริยเจ้าทั้งหลายในการก่อนและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหน

ติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มนั้นกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องใจเย็นๆอย่างเบาเบาสบายสบายอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาเบาสบายสบายภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบ

กรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวง

ปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุร

0: ได้มาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพา
1: ปัชิมายะทิศายะ
0: ในทิศปัจฉิม
1: อุตรายะทิศายะ
0: ในทิศอุดร
1: ทักษิณายะทิศายะ
0: ในทิศทักษิณ

0: ับ
1: ตารายานุพิสายาน
0: ในคิดปีสาร
1: นาทีนายานุพิสายา
0: ในคิดขอระดี

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลาดค่ะจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตน

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระเข้าเวรที่อยู่ล่างลงไปจนถึงประเวจีมหานรกในจักรวาลโดยรอบ

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: เราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดแล้วมีอะไรจะดีเท่ามนุษย์นะคะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวชีวิตเราก็ไม่รอแล้วนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้จะเอาไปได้ก็มีบุญก็บาป
1: ห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายในช่วงที่คุณยายเริ่มต้นเรียนรู้สมาธิและศึกษาวิชาธรรมกายจนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านกล่าวชื่นชมท่ามกลางศิษย์ทั้งหลายว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมศึกษาอัตชีวประวัติคุณยายอาจารย์ผ่านภาพวาดสีน้ำมันอะคริลิกณห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์ชั้น4อาคาร100 ปีวัดพระธรรมกาย

0: สแกน QR Code เพื่อฟังเสียงหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละจุดไฮไลท์ได้มีทั้งหมด3ภาษาให้เลือกคือภาษาไทยอังกฤษจีนหรือจะชมผ่านเว็บไซต์คุณยายจัน .net
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่าย

การจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณเพียรเมธอริยะกุศลสุทธิและดิฉันสุชาดาอริยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ใช่ครับแล้วในขณะนี้ครับก็เป็นเวลา 10:32 นาทีตามเวลาของประเทศไทยกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในวันนี้นะครับตลอดพิธีกรรมให้ทำตามหลักวิชาครับรักษาจิตใจให้ผ่องใสไม่กังวลนึกถึงบุญที่ได้ทำได้อย่างดีแล้วแล้วก็อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านช่วยคุมบุญให้เราสามารถชนะภัยทั่วโลกไปด้วยกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งการฟังธรรมนี่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดของดวงปัญญาแล้วก็ปัญญาบารมีค่ะเปรียบเสมือนการเปิดรับแสงสว่างเข้ามาเพื่อขับไล่ความมืดมิดในใจนะคะทำให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆที่ถูกต้องแล้วก็ตรงตามความเป็นจริงช่วยให้เรานั้นได้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทปลอดภัยจากหนทางแห่งความเสื่อมแล้วก็นำพาชีวิตไปสู่ความสงบร่มเย็นปลอดภัยจากอบายภูมิค่ะดังนั้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ทุกท่านจะได้ไปร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนะคะด้วยการที่เราจะได้น้อมถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์ค่ะทางรายการนะคะก็ได้น้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของความอดทนว่าอดทนให้ถึงที่สุดค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์นะคะในสมัยที่พระองค์ทรงสร้างบารมีอยู่ค่ะย้อนไปในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสิกราช

0: มีนามว่าเตมีกุมารค่ะในวันที่พระองค์ประสูตินะคะพราหมณ์ก็ได้มีคำพยากรณ์เอาไว้ค่ะว่า
1: ทั่วพื้นปัตภีนี้จะหาบุรุษผู้เลิศอย่างนี้ย่อมไม่มีทรงเปี่ยมด้วยบุญญาบารมีและจะเป็นผู้นำสันติสุขมาสู่ปวงประชาในมหาทวีปทั้ง4เมื่อเตมีกุมารมีพระชนได้เพียง1เดือนทรงทอดพระเนตรเห็นพระราชารับสั่งให้ลงพระอาญาพระกับโจรทั้ง4พระกุมารทรงมีความสะดุ้งหวาดกลัวจึงดำริว่าถ้าเราโตขึ้นได้เป็นพระราชาเราคงต้องตัดสินโทษผู้ร้ายและคงทำบาปเช่นเดียวกันและเมื่อเราตายไปก็จะต้องตกนรกอย่างแน่นอนพระกุมารทรงระลึกชาติหนหลังก็รู้ว่าเคยจุติมาจากเทวโลกเคยมาจากมหานรกก่อนที่จะตกนรกก็เคยเป็นพระราชามาก่อนจึงเกิดความหวาดกลัวแซงทำเป็นคนง่อยเปรี้ยวหูหนวกแล้วก็เป็นใบ้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระราชาแล้วก็พระมเหสีวิตกกังวลเป็นอย่างมากจึงทดลองพระโอรสด้วยวิธีการต่างๆตั้งแต่ให้อดนมเอาขนมล่อเอาไฟเอางูมาขู่แต่พระเตมีก็ยังคงนิ่งเฉยพระราชาทรงทดลองด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่ได้ผลจนกระทั่งพระเตมีอายุได้16พรรษาครั้นนั้นพราหมณ์ทูลพระราชาว่าพระกุมารเป็นตัวกาลกินีควรนำพระกุมารไปฝังในป่าช้าผีดิบเสียพระราชาก็หลงเชื่อจึงมีรับสั่งให้ทำตามนั้น
0: พอรุ่งเช้านะคะสารถีก็ได้นำเตมีกุมารนะคะประทับนั่งบนราชรถค่ะแล้วก็ออกไปจากเมืองจนไปถึงป่าทึบแห่งหนึ่งค่ะสารถีก็ได้หยุดรถนะคะแล้วก็คว้าจอบค่ะเดินไปขุดหลุมฝ่ายพระเตมีนะคะพอเสด็จลงจากราชรถแล้วก็ทรงเคลื่อนไหวร่างกายค่ะทดลองนะคะเพราะว่าได้ทำตัวเป็นบ้าใบ้ไว้นะคะก็คือไม่ยอมขยับตัวเนี่ยทดลองเดินว่าสามารถที่จะเดินได้ไหมแล้วก็ทราบว่าตัวเองนั้นยังคงมีกำลังร่างกายสมบูรณ์เหมือนคนปกติค่ะจึงเสด็จไปหาสารถีซึ่งกำลังขุดหลุมอยู่แล้วก็ประทับยืนที่ปากหลุมแล้วก็ตรัสว่าท่านจะขุดหลุมฝังเราไปทำไมนายสารถีเงยหน้าขึ้นมองดูนะคะเห็นพระโอรสนั้นยืนอยู่ก็ตกตะลึงค่ะจึงกราบลงแทบพระยุคลบาทอ้อนวอนให้เสด็จกลับพระราชวังค่ะแต่พระราชกุมารนั้นนะคะก็ทรงตั้งพระทัยมั่นแล้วว่าจะบวชอยู่ที่ป่าแห่งนี้แหละทรงอุทานว่าความหวังของเราสำเร็จด้วยแล้วด้วยดีเพราะไม่ใจเร็วด่วนได้ประโยชน์ที่ชอบย่อมสำเร็จแก่ผู้ไม่ใจร้อนจึงได้ความอิสระในที่สุดเพราะปัญญาและการเห็นธรรมบุคคลจึงไม่ก่อเวรกับใครนายสารถีนะคะพอได้ฟังคำจากพระกุมารแล้วก็เกิดความยินดีค่ะจึงทูลขอบวชตามแต่พระกุมารรับสั่งให้นำราชรถนั้นกลับไปคืนก่อนค่ะ
1: เมื่อนายสารถีครับกลับถึงพระนครก็ได้กราบทูลกับพระราชาว่าพระโอรสมีรูปสมบัติงดงามสมบูรณ์ด้วยกำลังพระกระแสเสียงก็ไพเราะเหตุที่แซงทำเป็นคนพิการก็เพราะว่าไม่ปรารถนาที่จะครองราชสมบัติไม่ปรารถนาที่จะก่อเวรทำบาปอีกต่อไปเมื่อพระราชาแล้วก็พระมเหสีได้ทรงทราบก็ทรงปลื้มปิติตรัสรับสั่งให้เตรียมราชรถไปรับพระเตมีกลับมาฝ่ายเตมีกุมารทรงเบิกบานพระทัยในชีวิตของนักบวชที่เป็นอิสระมีความสุขในเพศสมณะได้ประทับนั่งใต้โคนไม้บำเพ็ญภาวนาจนได้บรรลุฌานสมาบัติเมื่อพระบิดาแล้วก็พระมารดาเสด็จไปถึงก็ตรัสขอให้พระเตมีดาบทกลับไปครองราชสมบัติแต่พระดาบทปฏิเสธแล้วก็ได้แสดงธรรมถวายพระชนกแล้วก็พระเทวีจนเกิดความเลื่อมใสมีพระประสงค์จะผนวดพร้อมทั้งเสนาข้าราชบริพารทั้งปวงรวมทั้งประชาชนทั้งหลายในเมืองพาราณสีก็พร้อมใจกันออกบวชบำเพ็ญเพียรและได้บรรลุอภิญญาสมาบัติกันทั่วหน้าละโลกไปก็เข้าถึงพรหมโลกแล้วก็สุคติโลกสวรรค
0: ์ค่ะก็จะเห็นได้นะคะเรื่องราวของพระเตมีกุมารนะคะก็ทรงมีความขันติก็คือความอดทนตั้งมั่นเลยที่จะไม่ก่อเวรทำบาปแม้จะต้องแลกมาด้วยความยากลำบากหรือการถูกเข้าใจผิดนะคะแต่ว่าพระองค์ก็มุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จดังที่ตัวเองได้ปรารถนาไว้ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของความอดทนนั้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติบารมังตะโปตีติขาความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งค่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็อีกสักครู่ครับทุกท่านครับก็จะได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระตาหารแล้วก็ปัจจัยไตรธรรมเป็นสังฆทานในช่วงนี้ให้ทุกท่านรักษาอารมณ์ให้สบายแล้วก็ไปร่วมกันประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเรียน

0: ชิญครับ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: นี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบพระท่านหาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียนกันนะครับกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอารัธนาศีล5โดยพร้อมเรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงรคณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรคณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรคณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมม

0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจ

0: สิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาป

0: ระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: ระมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติ

สว่าสัปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดและประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรกมลรัตน์ใต้ธงชัยหันทมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาภนมการังกะโรมะเส

0: อ
1: ิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สะปะริวารานิ
0: สะปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สะปะริวารานิ
0: สะปะริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีคารตัง
0: ทีคารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ

0: เป็นการกระทำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายพัสตาหารและปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC

0: กับท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมกองบุญถวายพัตหารประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีเมนูพัตหารดังต่อไปนี้นะคะต้มจืดสาหร่ายฟองเต้าหู้หมูสับขนมจีนแกงไตปลาซี่โครงหมูอบซอสแดงค่ะคั่วกลิ้งหมูแล้วก็ผัดผักรวมมิตรส่วนขนมหวานเป็นเฉาก๊วยรวมมิตรค่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็สำหรับเมนูพัตหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นต้มจืดสาหร่ายฟองเต้าหู้หมูสับเจซี่โครงหมูอบซอสแดงเจคั่วกลิ้งหมูเจแล้วก็ผัดผักรวมมิตรครับ
0: ค่ะสำหรับสาธุชนท่านใดนะคะที่มีพัตหารนะคะสามารถมาถวายได้ค่ะก็ติดต่อที่เจ้าหน้าที่หอฉันนะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดในการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพนะคะก็สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ก็ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทย

0: ไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube ก็ตามนะครับก็สามารถร่วมกันอนุโมทนาบุญเข้ามาได้นะครับก็เริ่มจาก Facebook กันเลยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณสุนทรพุจานะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุสาธุครับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ส่งเป็นอีโมจินะครับเป็นรูปยกมือไหว้นะครับสาธุนี่แหละนะครับคุณรุ่งทิพย์สุขเรืองนะครับคุณซาสึเกะนะครับซาลุโทบิอันนี้ชื่อปลอมแน่นะครับก็ส่งเป็นรูปนะครับอีโมจิยกมือไหว้แล้วก็พิมพ์ว่าสาธุเช่นเดียวกันนะครับคุณวิภาครับดนตรีรถครับพิมพ์มาว่าสาธุค่ะนะครับคุณเจ้ต้อยทิพย์นะครับพิมพ์ว่าสาธุสาธุสาธุแล้วก็มีอีโมจิยกมือไหว้นะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสำหรับท่านฐานบดีทุกท่านที่เข้าร่วมถวายพระทหารเพลปัจจัยไตรธรรมอันประณีตแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นสังฆทานเมนูสวรรค์ทุกกองบุญที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงในวันจันทร์ที่5ตุลา69ครับแล้วก็ติด #109 ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแล้วก็#หยุดเป็นตัวสำเร็จด้วย
1: ค่ะนะคะคุณกงศรีกุลนะคะบอกว่าอันนี้ใน YouTube นะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกครับแล้วก็แฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานแฮชแท็กพิธีถวายพัตหารแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็ก10ตุลาคมแฮชแท็ก142ปีครบรอบวันเกิดหลวงปู่แล้วก็แฮชแท็กคิดถึงคุณยายจังเลยค่ะอันนี้ติดมาครบเลยนะคะแล้วก็คุณอิดโกนะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านครับคุณใจนิ่งที่สุดนะคะสวัสดีครับคุณสุชาดาก็สวัสดีนะคะทักทายทุกท่านเลยแล้วก็ติดแฮชแท็กมาด้วยว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จค่ะคุณโนลาพานแก้วการนะคะบอกว่าขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวใต้ธงใจด้วยนะคะโอ้แสดงว่าติดตามอยู่นะคะแล้วก็เป็นแฟนคลับนะคะแล้วก็พอเห็นเจ้าภาพที่รู้จักก็เลิศอนุโมทนาบุญกันด้วยเห็นไหมคะนี่เป็นการส่งพลังงานดีๆซึ่งกันและกันนะคะคุณนพพาวันนะคะก็บอกว่าสวัสดีค่ะพิธีกรทั้งสองท่านและทีมงาน GBN ทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีนะคะนี่นะคะ
0: แล้วก็ใน Facebook ครับก็มีคุณสมบูรณ์แม่คุณทศครับก็พิมพ์มาว่าสาธุสาธุสาธุค่ะนะครับคุณสนิสาครับสาลิสานะครับพิมพ์มาว่าสาธุค่ะคุณสิริพิพัฒน์ครับพิมพ์มาว่าสาธุค่ะคุณเอ็มพลังบุญครับสาธุครับปื้มๆครับแล้วก็มีชาวต่างชาติด้วยนะครับซึ่งอ่านไม่ออกครับอ่านไม่ออกนะครับแต่ก็ส่งเป็นอีโมจินะครับยกมือไหว้ด้วยแล้วก็พิมพ์เป็นภาษานะของท่านมาด้วยนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็พิมพ์มาว่าคุณสาริสานี่แหละนะครับก็พิมพ์ว่าสาธุค่ะแล้วก็แฮชแท็กหนึ่งแฮชแท็ก118กฐินคุณยายเป็นประธานใหญ่ในปีนี้แล้วก็มีหลวงพี่ด้วยครับพระอาจารย์นะครับก็พิมพ์มาว่าด้วยบุญที่ได้ถวายพระทหารแล้วก็ปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
1: ท่านให้พรม
0: าด้ว
1: ยน
0: ั่งนอนเดินยืนสะดวกสบายกินง่ายขับถ่ายคล่องธรรมะองค์พระสว่างสวยหล่อสวยรวยเป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนเลย
1: โอ้สาธุนะคะนอกจากผู้ชมแล้วก็ยังมีพระอาจารย์นะคะมาให้พรในรายการกันเลยอีกท่านนึงนะคะก่อนที่จะไปรับฟังธรรมะเพื่อประชาชนคุณนพพานนจิระพัฒธนโชคนะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับพิธีกรทั้งสองกราบอนุโมทนาบุญเจ้าภาพและสาธุชนทั่วโลกด้วยครับแล้วก็แฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กถวายพัตตาหารแฮชแท็กวันทอดพระป่าสมทบกฐิน10ตุลานะคะวันคล้ายวันเกิดรูปกายเนื้อครบรอบ142ปีแล้วก็แฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จค่ะสาธุ
0: ก็ในช่วงเวลานี้ครับขณะที่คณะสงฆ์กำลังฉันพัตตาหารเราก็ไปรับชมธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็สั่งสมบุญสร้างบารมีไปติดตามรับชมกันครับ
1: เรียนเชิญค่ะ

การเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนั่นคือการเดินเข้าไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานทางที่จะเดินเข้าไปถึงได้ก็มีเพียงทางเดียวคือทางสายกลางภายในเข้ากลางของกลางไปเรื่อยๆไม่มีถอนถอยกันเลยทำกันอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเดินตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตเกิดมาทำไมมีอะไรน่ะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงแล้วก็จะได้มุ่งไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งธรรมสามารถปลดเปลื้องพันธนาการของชีวิตเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเยี่ยงพระอริยเจ้าทั้งหลายมีวาระแห่งภาษิตที่ปรากฏอยู่ในอัตถเจลกะเถราประทานความว่าเรานับเป็นคนเข็นใจสมควรจะได้รับความการุณอย่างยิ่งได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวติสสะครั้นถวายผ้าครึ่งท่อนนั้นแล้วได้บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกับหนึ่งและเราได้ทำกุศลในกับทั้งหลายที่เหลือในกับที่92แต่กับนี้เนี่ยเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายผ้าเพียงครึ่งท่อนเท่านั้นพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต่างก็ตระหนักและทราบซึ้งกันอย่างดีพระองค์ทรงเป็นพระไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานดังความโชคดีของพระอรหันต์องค์นี้ซึ่งท่านมีนามว่าพระอัตถเจลกเถระในอดีตท่านได้บำเพ็ญบุญกุศลในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาพอสมควรแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในภพชาตินั้นๆถึงกระนั้นก็ตามท่านก็ยังมีหัวใจที่มุ่งตรงต่อพระนิพพานบุญที่ท่านได้สั่งสมเอาไว้ได้ตามส่งผลมาทุกภพทุกชาติคอยประคับประคองให้ชีวิตเข้าถึงความสุขพอสมควรในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดในภพชาตินั้นๆจนกระทั่งมาถึงสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะซึ่งช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่คนอายุยืนถึง 100,000 ปีทีเดียวท่านก็ได้บังเกิดในเรือนของคนเข็นใจมีฐานะที่ยากจนนี้ก็เพราะสืบเนื่องมาจากบาปอกุศลที่เป็นผลของความตระหนี่ในอดีตชาติได้ตามมาให้ผลในชาตินั้นพอดีทำให้มีชีวิตที่ค่อนข้างลำบากยากแค้นหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินกลางคืนแม้ถึงกระนั้นก็ตามมารดาบิดาก็ได้ฟูมฟักเลี้ยงดูท่านจนเติบใหญ่ถึงแม้ฐานะทางบ้านจะยากจนเกินจะเข็นแต่หัวใจนั้นไม่ได้อยากเข็นตามความจนเลยนะจ๊ะเป็นดวงใจที่มีศรัทธาเป็นสัมมาทิฏฐิเลี้ยงดูลูกน้อยจนเติบ

ใหญ่มีอยู่วันหนึ่งบุตรชายได้เดินตามมหาชนไปยังวิหารทำให้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาในวันนั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์ของการให้ทานการรักษาศีลพรรณนาถึงสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ของเนกขัมมะกุลบุตรนั้นได้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าการที่เราเกิดมายากจนเข็นใจเช่นนี้น่ะก็เพราะความประมาทและความตระหนี่ไม่ได้ทำทานเอาไว้ทำให้ต้องอยู่อย่างยากลำบากเราจะขอลำบากเพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นชาติต่อไปเราจะไม่ยอมลำบากอีกแล้วเพียงแค่คิดใจก็เต็มตื้นด้วยมหาปิติและความเลื่อมใสได้ตัดใจนำผ้าของตนเองที่มีเพียงครึ่งท่อนเท่านั้นน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทำจีวรเหตุการณ์ครั้งนั้นทรงผลให้ท่านเกิดมหาปิติและความโสมนัสไปจนตลอดชีวิตทีเดียวเมื่อนึกถึงทีไรก็มีปีติแผ่ซ่านไปทั่วสรรพางกายพอละจากโลกบุญก็ส่งให้ไปบังเกิดในสวรรค์สมบูรณ์ไปด้วยทิพยสมบัติที่ละเอียดประณีตเวียนวนอยู่บนสวรรค์ทั้ง6ชั้นพอจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ลงมาเสวยจักรพรรดิสมบัติอันเป็นสุดยอดแห่งมนุษยสมบัติในมนุษยโลกหลายชาติทีเดียวจนมาถึงสมัยพุทธกาลของเราท่านก็ได้ลงมาเกิดอีกครั้งหนึ่งท่านมาบังเกิดในสกุลมั่งคั่งสกุลหนึ่งได้เสวยสมบัติจนเติบใหญ่ขึ้นก็มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาทำให้เกิดความเลื่อมใสจึงออกบวชบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อมาท่านก็ระลึกถึงบุพกรรมของตนทำให้เกิดความปีติสมนัสจึงกล่าวว่าเรานับเป็นคนจนเข็นใจได้รับความการุณอย่างยิ่งจากพระบรมศาสดาผู้เป็นเนื้อนาบุญได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระองค์ด้วยอานิสงส์นั้นทำให้เราบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและทำให้ได้มหาสมบัติใหญ่ไปทุกชาติเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่ได้รู้จักทุกขติเลยตลอด92กับในกับที่51แต่กับนี้น่ะได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่หลายครั้งแล้วก็มีพระนามว่าสมันตาโอธนะภพชาตินี้ก็สมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายทานเพียงเล็กน้อยนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติของพระอัฏฐเจลกะเถระเจ้าที่ท่านเกิดความสมนัสถึงผลแห่งการถวายทานถูกเนื้อนาบุญแล้วก็ได้สมบัติใหญ่ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระวันนี้หลวงพ่อยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะที่อยากจะเล่าให้ลูกๆฟังถึงอานิสงส์พิเศษที่นักสร้างบารมีได้รับจากผลแห่งการทำความดีเป็นเรื่องราวคล้ายๆเรื่องก่อนๆที่หลวงพ่อเคยนำมาเล่าแต่เป็นคนละบุคคลกัน
แล้วก็เกิดคนละยุคสมัยแต่ได้บุญที่ทำคล้ายคลึงกันจึงทำให้ท่านได้รับผลบุญที่คล้ายคลึงกันพระเถระนี้มีชื่อว่าพระสูจิทายกเถระย้อนไปในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านได้เกิดในตระกูลของช่างทองเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ได้ศึกษาเล่าเรียนความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวกับอาชีพของตระกูลจนมีฝีมือในเรื่องการทำทองเป็นรูปแบบต่างๆท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนามากแม้ว่าจะมีงานมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ก็จะหาโอกาสปลีกตัวไปฟังธรรมอยู่เสมอๆวันหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเกิดความปีติมีใจเลื่อมใสอย่างยิ่งปรารถนาอยากจะถวายทานแต่ตอนนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะถวายอะไรในที่สุดก็ได้มองไปข้างหน้าเห็นพระบรมศาสดาซึ่งประทับนั่งมีพระรัศมีแผ่ออกจากพระวรกายที่ห่อหุ้มด้วยผ้ากาสายะก็คิดว่าจีวรของพระบรมศาสดานี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ห่อหุ้มร่างกายเพื่อป้องกันอากาศหนาวและร้อนเกิดอันตรายต่างๆเราน่ะอยากจะมีส่วนบุญตรงนี้จึงถวายเข็มสำหรับเย็บจีวรแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยบุญกรรมนั้นทำให้ท่านเสวยทิพยสมบัติอย่างยาวนานครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เสวยสมบัติจักรพรรดิมีสมบัติตักไม่พร่องและทุกครั้งที่เกิดมานะจ๊ะจะเป็นผู้ที่มีปัญญาหลักแหลมมีรู้ญาณที่แม่นยำในภพที่ตนเกิดอย่างน่าอัศจรรย์ใจทั้งหมดนี้ที่ท่านได้รับก็โดยอนิสงส์จากการถวายเข็มเย็บจีวรกับพระบรมศาสดานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งในผลแห่งบุญแม้จะทำเพียงเล็กน้อยจนมาถึงภพชาติสุดท้ายในพุทธกาลนี้ท่านได้กลับมาเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์มากมีความศรัทธาในพระศาสนาอย่างยิ่งแล้วก็มีปัญญาหลักแหลมเกินกว่าคนทั่วไปมีอยู่วันหนึ่งท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาได้ส่งใจไปตามกระแสธรรมด้วยอำนาจบุญเก่าประกอบกับใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ทำให้สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บนอาสนะที่ตนนั่งนั่นเอง

ไม่ระลึกชาติกลับไปดูบุพกรรมของตนเองก็พบว่าเมื่อพบชาติก่อนท่านเด็กเคยถวายเข็มแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าทำให้มีญาณดั่งแก้ววิเชียรสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้อย่างไม่มีอะไรมาปิดบังญาณทัศนะของท่านและในกัปที่91แต่กัปนี้ก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ7ครั้งทรงพระนามว่าวชิราสัมมะพบชาติสุดท้ายก็สมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายเห็นไหมจ๊ะว่าการได้สร้างบุญกับเนื้อนาบุญแม้เพียงเล็กน้อยช่างน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินในผลแห่งบุญที่จะบังเกิดขึ้นแม้เราจะทำน้อยในสายตาของคนทั่วไปแต่หากใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้ว

ต้องทำด้วยใจที่เลื่อมใสมีมหาปิติที่เต็มเปี่ยมมันระลึกนึกถึงบุญที่ทำไปแล้วนั้นจนตลอดอายุไขให้มีมหาปิติในการประ

ให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ผมเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปี2529อายุ14ปีโดยคุณน้าข้างบ้านชวนโยมแม่มาวัดเป็นเคสของพระเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้มาวัดอีกเลยจนกระทั่งมาปี2533จึงมาวัดอีกครั้งหนึ่งโดยรุ่นพี่ที่ชมรมพุทธชวนมาช่วยรับบุญงานกฐินยายกฐินยายฝ่ายบุญยสถานหลังจากนั้นผมก็ได้บวชพระธรรมทายาทรุ่นที่19แล้วก็ไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างเรียนก็ช่วยงานชมรมพุทธจุฬามาตลอดบริเวณจบก็ทำงานอีกปีกว่าจึงได้มาบวชเป็นพระในรุ่น52ปีพระราชภาวนาวิสุทธิ์แล้วก็ได้มีโอกาสไปจำพรรษาช่วยงานพระศาสนาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี2544และที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอเรวาประเทศนิวซีแลนด์เมื่อปี2548ปัจจุบันรับบุญอยู่ที่กองอินเทอร์เน็ตแผนกเว็บไซต์ DMCตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมผมจะชอบใส่บาตรพระหน้าบ้านกับทั้งชอบอ่านและฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์บุญบาปความดีความชั่วและอนุภาพของการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากทุกครั้งที่ได้อ่านหรือได้ฟังจะรู้สึกสุขใจจนกระทั่งลืมเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ไปชั่วขณะและบ่อยครั้งที่จะมีปีติจนน้ำตาซึมไม่ว่าจะได้อ่านหรือฟังเรื่องราวเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ตามโดยเฉพาะเรื่องราวการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกแล้วก็รู้สึกว่าท่านเหล่านี้คือฮีโร่ของผมยังใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะต้องไปเป็นอย่างท่านให้ได้ในอนาคตตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นม.2ช่วงปิดเทอมหลังจากช่วยงานที่บ้านกวาดบ้านถูบ้านเสร็จแล้วผมก็จะฝึกนั่งสมาธิเองบนห้องนอนชั้น2ของบ้านซึ่งในตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้จักพระธรรมกายจึงยังไม่ทราบวิธีการวางใจดังนั้นแรกผมก็นึกคิดไปเรื่อยๆแต่ภายหลังทำใจนิ่งๆไม่คิดอะไรแล้วก็เห็นแสงสว่างภายในมีปิติและความสุขมากเย็นซาบซ่านไปทั่วทุกขุมขนในร่างกายสุขดีที่หนึ่งเลยจากวันนั้นไม่นานผมก็ได้นอนหลับฝันไปว่าเห็นตัวผมเองนั่งสมาธิอยู่ในห้องนอนจู่ๆก็เหมือนตัวเองไปลอยอยู่ในอวกาศแล้วก็มีสิ่งหนึ่งมาลอยปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือมนุษย์ที่มีแสงสว่างในตัวเองที่สว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์เป็นร้อยเท่าพันเท่าเป็นแสงเย็นที่มองได้โดยไม่แสบตามีร่างกายใสเป็นแก้วอยู่ในท่ายืนได้พูดคำว่าจงอย่ากลัวให้มันทำความเพียรต่อไปเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงที่ไพเราะดังกังวานมีอำนาจและก็มีเมตตากรุณาเกลือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฟังแล้วเราจะเกิดความรู้สึกว่าทั้งเคารพรักศรัทธาเกรงใจแล้วก็อบอุ่นใจในขณะนั้นผมกำลังนั่งคุกเข่ากราบฟังคำของท่านผู้นั้นอยู่พอท่านพูดจบแล้วก็หาย

ก็เห็นอะไรสิ่งหนึ่งที่ผมเองก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรตัวมันใหญ่เท่ากับก้อนเมฆขนาดมหึมามีสีดำที่ดำยิ่งกว่าท้องฟ้าที่มืดดำมีในตาสีดำดุดันแข็งกร้าวอาฆาตจองเวรไร้ความปราณีภาพนั้นลอยเข้ามาหาวุดวุดเป็นช่วงๆเพียงไม่กี่วินาทีก็ถึงตัวผมในทันนั้นเองผมยังกระแดสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วก็นึกกลัวขึ้นมาแต่พอกลัวก็นึกถึงคำสอนของมนุษย์ผู้มีกายเป็นแก้วสายสว่างท่านนั้นได้ว่าอย่ากลัวผมจึงหลับตาลงแล้วก็แผ่เมตตาไปยังสิ่งนั้นปรากฏว่าเจ้าสิ่งนั้นก็ดับสลายไปในทันทีที่พุ่งมาถึงตัวผมเหลือแต่แรงลมปัดพัดปะทะที่ใบหน้าและขนตาของผมจากนั้นตัวผมในความฝันก็ลืมตาขึ้นมาดู

แล้วก็จดจำได้จนถึงทุกวันนี้จากนั้นไม่นานผมก็ได้มาที่วัดพระธรรมกายจนกระทั่งมาบวชเป็นพระลูกชายของครูไม่ใหญ่ปีนี้เป็นพรรษาที่11แล้วครับผมต้องใช้เวลาอยู่นานเป็น10ปีจึงสามารถทำให้โยมแม่เข้าใจวัดแล้วก็ยินดีในการบวชของกระผมแบบหมดใจส่วนโยมพ่อยินดีในการบวชของผมตั้งแต่วันออกบวชปฏิบัติกับติดตั้งจานดาธรรมมาได้1ปีเสร็จแล้วเจ้าช่วงที่บวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาในพรรษาแรกนั้นเนื่องจากผมมีความศรัทธาในวิชาธรรมกายอย่างมากล้นจะลืมเอาดวงปัญญานำหน้าจึงหลงไหลในเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาธรรมกายที่ละเอียดซึ่งเพื่อนสาธมิกเป็นผู้นำมาให้อ่านหรือเล่าให้ฟังและโดยความรู้เท่าไม่ถึงการผมก็ถูกลวงให้ไปอยู่นอกวัดโดยสามเณรรูปหนึ่งซึ่งบัดนี้ได้ลาสิกขาไปจากวัดแล้วซึ่งอ้างตัวไปเห็นธรรมละเอียดมักจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิชาธรรมกายที่ละเอียดละเอียดมาเล่าให้หมู่คณะฟังเป็นตุเป็นตะแต่ผมก็หลงเชื่อเพราะตอนนั้นผมไม่เคยนึกคิดมาก่อนว่าปฏิบัติแล้วจะสามารถพูดโกหกได้อีกอย่างนะครับไม่รู้ไม่เห็นจริงแล้วเขาจะเอาเรื่องราวต่างมาเล่าเราฟังได้อย่างไรแต่คงเป็นเพราะกรรมมาบังตาผมก็เลยต้องเสียค่าโง่ไปในครั้งนั้นแหละครับต่อมาภายหลังผมจึงทราบว่าสำเนารูปนั้นได้จดจำเรื่องราวดังกล่าวมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าปราบมารบกกะผลการปฏิบัติธรรมที่ผิดเพี้ยนไม่ตรงไปตามความเป็นจริงตนมาประกอบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะแต่ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจกับพระเนรุ่นน้องๆที่บวชมาใหม่จะได้หลงไปเป็นเหยื่อติดกับดักจากผู้ที่ชอบอ้างตัวเวนนำมาละเอียดและชอบอ้างว่าหลวงปู่บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้สั่งให้ทำอย่างนี้โดยไม่ได้ตรวจสอบจากท่านผู้รู้จริงโดยตรงซะก่อนตั้งแต่เล็กจนโตผมประสบอุบัติเหตุหลายหนทำให้ศีรษะแตกคางแตกตาตุ่มแตกขาหักกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทและเฉียดตายหลายครั้งผมขอแซมเปิลทั้ง 2-3 เหตุการณ์นะครับครั้งแรกตอนอยู่ในครรภ์โยมแม่ได้9เดือนใกล้จะคลอดแล้วอยู่ในครรภ์มารดานะมีวัยรุ่นติดยาดมกาว2คนคนหนึ่งถือปืนอีกคนหนึ่งถือมีดหั่นสับปะรดได้กระชากสร้อยคอทองคำหนัก1บาทจากโยมแม่ไปโยมแม่ก็กระชากกลับคืนแล้วก็วิ่งหนีโมมันถือมีดวิ่งไล่มาทันเอามือข้างหนึ่งแตะที่ไหล่ของโยมแม่โยมแม่บอกเอ้งเอาไปเถอะโดยท่านพูดว่าอยากได้ก็เอาไปเลยเห็นไหมจ๊ะโมมันได้สร้อยไปแล้วมันก็บายบายจากไปเลยเหตุการณ์ต่อมาเมื่อผมอายุได้12ปีได้ขึ้นไปเล่นที่ชั้นเก็บของปรากฏว่าพลาดหัวทิ่มลงมาเลยดิ่งลงมาตรงที่ขั้นบันไดแต่โชคช่วยเพราะได้มีแรงอะไรไม่ทราบผลักหัวผมให้หันขึ้นแล้วก็ลงแทน บังเอิญแผงไม้กวาดบนชั้นเก็บของตกลงมารองรับตัวผมไว้ตอนที่ผมนั่งทับไม้กวาดอ่อนทั้งแผงอย่างมีความสุข สไลด์ลื่นเหมือนได้เล่นในสวนสนุกหรือขี่ไม้กวาดแบบเทพนิยายไปโน่นเลยถ้าไม่มีไม้กวาดอันนี้แล้วก็กระดูกหักหรือพิการหรือตายได้ตอนนั้นผมน่ะรู้สึกสองอย่างปนกันตกใจกับสนุกตื่นเต้นไปพร้อมๆกันต่อมาก็ได้ประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถชนอีกหลายครั้งก็รอดมาอย่างบุดบิดจนกระทั่งได้มาบวชเป็นพระแล้วอุบัติเหตุเหล่านี้จึงค่อยๆลดน้อยลงไปในที่สุดไม่ค่อยได้ไปไหนมันก็เลยลดลง คำถามเรื่องราวความฝันที่ผมเห็นมนุษย์จะมีกายเป็นแก้วใสสว่างและสิ่งมีชีวิตสีดำที่ดำยิ่งกว่าท้องฟ้าที่มืดดำดังที่เล่ามาทั้งหมดในความฝันเป็นเพราะเหตุใดผมยังฝันเรื่องดังกล่าวนี้เป็นความจริงหรือไม่อย่างไรและหมายถึงอะไรจัดเข้าในความฝันประเภทใดใน4อย่างครับวิบากกรรมใดผมจึงถูกลวงจากผู้มีความเห็นผิดจนได้ไปอยู่นอกวัดอยู่ช่วงหนึ่ง

เราจะรู้ได้หยาบๆที่เห็นได้ด้วยตามนุษย์อย่างไรว่าคนที่อ้างตัวเห็นธรรมละเอียดนั้นเขารู้เห็นตรงไปตามความเป็นจริงหรือไม่อ๋อคนเห็นจริงก็ไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่เลยกรรมในตามสามเณรรูปนั้นแม้มีโอกาสได้มาบวชแต่ทำไมจึงสำคัญตอนผิดไปทำเช่นนั้นได้เราควรจะอธิษฐานจิตตั้งผังชีวิตอย่างไรเมื่อรู้เห็นธรรมะหรือได้มีโอกาสศึกษาธรรมะแล้วไม่เอาธรรมะที่ได้ไปทำให้เสียหายหรือผิดเพี้ยนไหมครับบุคคลประเภทที่ไม่รู้จริงแต่ชอบเอาธรรมะละเอียดมาอวดรู้นี้จะได้รับผลกรรมอย่างไรเราจะเขียนหนังสือปราบมารจะเป็นสายให้สามเณรนำไปใช้กล่าวอ้ายคนลงเชื่อนี้จะได้รับผลกรรมอย่างไรครับบุพกรรมใดผมยังมีโยมแม่ที่เข้าใจในการบวชของผมได้ช้าส่วนโยมพ่อเข้าใจและอนุโมทนาการในการบวชเร็วเวลาบุญจากการอนุโมทนาการเบิกลูกชายส่งผลจะส่งผลให้โยมพ่อกับโยมแม่ต่างกันอย่างไรเออขณะศึกษาวิบากบาปบุญวิบากบาปบุญในท้ายผมต้องเฉียดตายหลายครั้งแต่ล่าตายมาทุกครั้งตอนโยมแม่ท้องผมได้9เดือนและถูกกระชากไส้เป็นกรรมของแม่หรือกรรมของผมครับเพราะถ้าแม่ล้มหรือจนทำร้ายแม่ผมก็อาจจะแท้งตายไปก็ได้เอออาการหน้าถามเหมือนกันโยมพ่อและโยมแม่ผมก็สร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรและผมว่าทั้งสองสร้างบุญกันมาอย่างไรจึงได้มาเป็นพ่อแม่ลูกกันผมและทีมงานทำเว็บไซต์ DMC รวม7คนและอาสาสมัครช่วยงานอีกกว่า10คนจะได้รับอานิสงส์จากการทุ่มเททำงานทำเว็บไซต์อย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มก่อตั้งทำเว็บไซต์ DMC นี้จะได้บุญพิเศษอย่างไรบ้างเครื่องประดับและประติมากรรมบนสวรรค์ของชาวไอทีอย่างเราจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างและพวกเราเคยมาสร้างบารมีในยุคที่มีความทันสมัยไฮเทคโนโลยีอย่างนี้หรือมากกว่านี้หรือไม่ครับในพุทธนันท์ที่ผ่านมาผมได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรบ้างและในปัจจุบันในชาตินี้ผมมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมผมก็อธิษฐานจิตกับตนเองอย่างไรไปสอดคล้องและส่งเสริมกับหน้าที่อัธยาศัยและบุญบารมีของตนที่ได้สั่งสมมากับหมู่คณะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากัญจาความฝันของลูกเกี่ยวกับการที่ได้เห็นมนุษย์ที่มีกายแก้วสายสว่างและสิ่งมีชีวิตที่มีสีดำกับท้องฟ้าที่มืดนั้นหมายถึงบุญบาปหรือกุศลกับอกุศลภายในตัวความขยันและขี้เกียจทำความเพียรในการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นต้นจ้ะที่ฝันดังนี้เป็นการเป็นเพราะกรรมบันดาลคือจิตนิวรณ์ร่วมกับกุศลและกุศลในตัวบันดาลในฝันไปจ้ะจิตนิวรณ์ผูกพันเรื่องนี้ด้วยกุศลละกุศลในตัวบรรดาในฝันโลกถูกลวงจากผู้มีความเห็นผิดจนไปอยู่นอกวัดอยู่ช่วงหนึ่งเพราะไม่ได้สั่งสมเรื่องปัญญาแต่สั่งสมความศรัทธามาในอดีตเพราะขาดการคบบัณฑิตกับเคยถูกลวงคล้ายๆดังนี้เกิดขึ้นมาในอดีตเรื่องมีอยู่ว่ากับที่ผ่านมาในชาตินั้นอดีตสามเณรรูปนี้ก็เคยบวชอยู่กับหมู่คณะพร้อมกับตัวลูกและเพื่อนสหธรรมิกรูปอื่นแต่สามเณรรูปนี้นะมีนิสัยอยากเด่นอยากดังอยากเป็นใหญ่จึงได้กุเรื่องหลอกตัวลูกและพระเพื่อนแบบชาติเนี้ยเพื่อแยกออกไปอยู่กับตัวเขาผังนี้เนี่ยติดตัวมาจ้ะการที่เราจะสังเกตหยาบๆว่าคนที่อ้างตัวรู้เห็นธรรมะละเอียดนั้นก็ดูที่เขามักจะชอบอดอ้างว่าตัวเองเห็นนั่นเห็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลาพร่ำเพรื่อแตกต่างจากคนอื่นเพื่อให้คนอื่นหันมาชื่นชมยกย่องทั้งนั้นที่สิ่งที่พูดนั้นไม่ตรงกับความจริงเนื้อหาผิดเพี้ยนโดยไม่เลือกกาลเทศะเหมือนแท้งน้ำเปล่าที่ตีดังเลยจ้ะอันที่สามในรูปนั้นที่สำคัญตนผิดเพราะมีเชื้อเพี้ยนแล้วก็อยากเด่นอยากดังให้ผู้อื่นยอมรับดังนี้น่ะมาหลายชาติแล้วผังนี้ก็ติดตัวมาจาก

ฉะนั้นน่ะลูกจะต้องอธิษฐานว่าให้ได้คบบัณฑิตนักปราชญ์ให้ได้เข้าถึงธรรมะรู้เห็นธรรมะไปตามความเป็นจริงอย่าได้ผิดเพี้ยนแล้วก็อย่าเป็นคนอยากเด่นอยากดังให้มุ่งแต่ปฏิบัติธรรมเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและสลัดตนพ้นจากกองทุกอย่างนี้บ่อยๆนะจ๊ะบุคคลประเภทที่ไม่รู้จริงแล้วเอาธรรมะละเอียดมาอวดอ้างเช่นผู้ที่เขียนหนังสือปราบมารจนทำอดีตสมณเณรผู้อ่านหลงผิดนั้นจะทำให้มีวิบากกรรมคือจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าจิตจะวิปลาสแปรปรวนถึงขั้นเป็นจิตประสาทเมื่อตายแล้วก็จะไปทันทีไปอยู่ในภพภูมิพิเศษที่ทุกข์ทรมานมากกว่าโลกันตนรกจ้ายอมแม่เข้าใจเรื่องการบวชของตัวลูกชายแต่ยอมพ่อเข้าใจได้เร็วกว่าเพราะยอมแม่มีบุญบวชและบุญสนับสนุนในการบวชมาน้อยกว่ายอมพ่อบวกกับความรักความหวงลูกชายในปัจจุบันมากจึงตัดใจสนับสนุนเรื่องการบวชพระลูกชายได้ช้ากว่าจ้าเมื่อบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญบวชลูกชายส่งผลนั้นก็จะทำให้โยมแม่ได้อานิสงส์ช้ากว่าโยมพ่อเช่นถ้าบุญบวชพระลูกชายส่งผลตอนตายแล้วก็จะทำให้โยมแม่มีศักยศอธิปไตยเป็นต้นน้อยกว่าโยมพ่อจ้ะน้อยกว่าแล้วถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์โยมแม่ก็อยู่ในตระกูลที่สนับสนุนให้อยู่ในทางพุทธศาสนาน้อยกว่าตระกูลโยมพ่อคือจะถูกห้ามค้านก่อนที่อนุญาตให้มาทำบุญไม่ว่าจะบวชหรือไม่บวชก็ตามจ้ะโยมแม่ก็จะไปเจอครอบครัวอย่างเนี้ยจะห้ามก่อนค้านก่อนที่จะอนุญาตให้มาทำบุญในภายหลังเสียเวลาสร้างบารมีไปช่วงหนึ่ง

ลูกเชียร์ตายมาหลายครั้งแต่รอดได้ทุกครั้งเพราะกำลังเคยเป็นทหารออกรบแต่เราทำร้ายข้าศึกเนี่ยมาส่งผลทำให้เชียร์ตายหลายครั้งแต่รอดตายได้เพราะบุญบวชและช่วยชีวิตสัตว์เป็นทานจ้ะตอนโยมแม่ตั้งท้องลูก9เดือนโยมแม่ได้ถูกโจรกระชากสร้อยนั้นก็เป็นกรรมของแม่ในอดีตแต่เป็นบุญของลูกโดยในอดีตบุญแม่โยมแม่ชอบไปขโมยพืชผักผลไม้ของเพื่อนบ้านกินในตอนเป็นเด็กวิบากกรรมนี้มาส่งผลไม่ได้คิดว่าอินโนเซนต์แต่ไม่ล้มเพราะบุญที่ลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะนะ

ด้วยไว้โยมพ่อโยมแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองสิบเอ็ดทั้งคู่ประเภทตามอารมณ์นำไปสม่ำเสมอนักแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไปเจอกันมาเป็นพ่อแม่ลูกกันเพราะเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันได้สร้างบุญร่วมกันเมื่อหลายกับแล้วมาเจอกันชาตินี้บุญที่เคยทำร่วมกันก็เลยทำให้มาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอีกจ้าลูกและทีมงานทำเว็บไซต์ DMC รวม7คนและสาสมัครช่วยงานอีกกว่า10คนอานิสงส์เยอะแยะมากแต่เอาโดยย่อก็แล้วกันนะจ๊ะคือจะเป็นผู้มีปัญญามีพรรคพวกบริวารมากจะได้ไปเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีลูกสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและมีส่วนแห่งบุญกับทุกคนที่มาดู DMC และเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นทางที่ดีขึ้นจ้าเครื่องประดับของชาวไอทีจะมีรูปหลากหลายทำด้วยรัตนชาติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีรูปเป็นไอทีเสมอจ้ะใครเรามาสร้างบารมีในยุคไฮเทคแบบนี้ก็มียิ่งกว่านี้ก็มีจ้ะพุทธนรที่ผ่านมาตัวลูกเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาได้มีหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆองค์พระใสๆอัตรากลับดุสิตบุรีวงมันพิเศษได้ได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้ะนี่ขนาดถูกลวงนะนี่ส่วนเรื่องอธิษฐานตั้งผังชีวิตก็ต้องตั้งกรอบใหญ่ๆไว้ก่อนเช่นเวลาจะอธิษฐานนี่นะจ๊ะไปทำบุญแล้วเนี่ยอย่าได้หลุดจากโมคณะเลยให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทบวชแล้วขอให้เราจงตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมให้เราได้บรรลุธรรมอย่างถูกต้องล่องรอยตรงไปตามความจริงดังนี้เป็นต้นจ้ะชาติที่มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ากาลทาน
1: หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

ัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

พิธีกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตเรียนหันธรรมยังพุทธ

0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวายข้าวสาร
0: ขอน้อมถวายข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับข้าวสาร
0: จงรับข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: อาทุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และพระราชทานธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนิติทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวในโอกาสนี้ครับ
3: โอเคได้เลย

านบดีทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสภาสมาทานศีลรับศีลถวายภัตตาหารและข้าวสารจตุปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแก่คณะสงฆ์สมณเณรหมู่ใหญ่ในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านทานบดีทั้งหลายวันนี้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารและปัจจัยสี่ข้าวสารเป็นสังฆทานบ้างก็ปรารภวันคล้ายวันเกิดบ้างก็ปรารภการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วบ้างก็จะปรารภการบำเพ็ญทานบารมีตามรอยบาทพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์เราไม่กล่าวปาติบุคคลิกทานคือทานที่ให้เฉพาะเจาะจง

0: ว่ามีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชาพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าในสังสารวัฏอันยาวไกลบุคคลใดที่ได้สั่งสมมหาทานบารมีไว้เป็นเสบียงก็ย่อมเดินทางข้ามวัฏสงสารอันยาวไกลนี้ได้โดยสะดวกครั้งใดที่ปรารถนาจะลงมาเกิดเพื่อสร้างบารมีก็จะมีทรัพย์สมบัติรอคอยเอาไว้เพราะได้ประกอบเหตุถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาคือการให้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาไทยธรรมและเนื้อนาบุญศรัทธาคือความเชื่อในผลของการทำทานได้เกิดขึ้นแล้วในจิตใจของท่านทานบดีทั้งหลายไทยธรรมคือภัตตาหารข้าวสารและปัจจัยสี่อันประณีตถวายเป็นสังฆทานท่านทานบดีทั้งหลายก็ได้กระทำแล้วเนื้อนาบุญคือคณะสงฆ์ท่านทานบดีก็ได้บำรุงเลี้ยงแล้วทรัพย์คือบุญย่อมติดตัวไปในภพเบื้องหน้าเป็นเสบียงในการเดินทางข้ามวัฏสงสารอันยาวไกลเป็นเหตุให้ได้ทั้งมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติและนิพพานสมบัติคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการและจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจว่าดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: ธุเรียนเชิญท่านทำให้ทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านทานบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: เราตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณผู้ชมทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ
1: สาธุซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ติดตามรับชมทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์โดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็จะปรากฏไอคอนต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom ค่ะเราก็เลือกชมตามความต้องการเมื่อกดเข้าไปรับชมแล้วอย่าลืมนะคะที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นดีๆอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันและก็ส่งนะคะช่องทางในการติดตามรับชมแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสร้างสมบูรณ์ร่วมกันอีกด้วยค่ะและก็เมื่อรับชมแล้วนะคะส่งข้อความกันแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะสำหรับการรับชมสดในรายการพิธีถวายภัตตาหารนะคะในทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็สามารถติดแฮชแท็กกันเข้ามาเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมแฮชแท็กในเดือนนี้ค่ะเป็นแฮชแท็ก142ปีวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่แล้วก็แฮชแท็ก10ตุลาคมค่ะส่วนแฮชแท็กเดิมๆ4อย่างนะคะก็จะมีเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมพิธีถวายภัตตาหารพิธีถวายสังฆทานอันนี้ก็ยังติดแฮชแท็กมาได้เช่นเดิมค่ะ
0: ใช่แล้วครับแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916หรือร่วมบุญออนไลน์ครับได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชีครับ 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายครับหรือทางเว็บไซต์ donate.dkcmain.org หรืออีกหนึ่งช่องทางการร่วมบุญครับคือทาง LINE OA ครับ @ ครับดัมมกายาครับ
1: ก็ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะคะก็อย่างที่เราได้เพิ่มแฮชแท็กไปนะคะมีวันคล้ายวันเกิดวันสำคัญของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จะเป็นวาระ142ปีนะคะวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีโสตจันทสโรพระผู้ปราบมารนะคะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็จัดกิจกรรมงานบุญเพื่อที่เราลูกศิษย์หลานศิษย์จะได้น้อมกตัญญูบูชาธรรมท่านนะคะบุญแรกนะคะในช่วงสายเราจะมานั่งสมาธิบูชาธรรมท่านกันแล้วก็ช่วงบ่ายค่ะเป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายแล้วก็กฐิน 30,000 วัดทั่วไทยนะคะครั้งที่3ค่ะช่วงเย็นค่ะจะเป็นพิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่นนะคะแล้วก็ช่วงค่ำนะคะก็จะเริ่มที่พิธีจุดประทีปบูชาพระผู้ปราบมารแล้วก็จะมีพิธีจุดประทีป 20,000 ดวงด้วยค่ะก็เรียนเชิญนะคะเป็นวันเสาร์ด้วยวันหยุดของใครหลายๆคนมาสั่งสมบูรณ์ร่วมกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับแล้วก็สำหรับท่านใดครับที่อยากจะเอาความรู้ความสามารถของตัวท่านเองนะครับมาส
1: ั่
0: งสมงานบุญน
1: ะคร
0: ับแล้วก็รับบุญนะครับก็สำหรับที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับก็จะเป็นเปิดอบรมหลักสูตรครับผู้ประกาศธรรมพิธีกรครับสถานี GBN by DMC นะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณสมบัติของผู้สมัครครับก็เป็นชายจริงหญิงแท้ครับอายุตั้งแต่18จนถึง35ปีรักพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็รักษาวัฒนธรรมองค์กรได้นะครับทักษะครับก็เป็นคนที่กล้าแสดงออกครับมั่นใจเวลาอยู่หน้ากล้องนะครับมีไหวพริบปฏิภาณที่ดีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้พูดจาชัดถ้อยชัดคำครับออกเสียงควบกล้ำได้ถูกต้องมีทัศนคติที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีครับรักบุญรักการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ทำงานเป็นทีมได้ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขในการสร้างบารมีซึ่งต้องบอกว่าเปิดรับสมัครครับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่10ตุลานี้นะครับวิธีการสมัครครับก็สามารถติดต่อนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0637929563ครับติดต่อพี่อีฟได้นะครับหรือทาง QR code นะครับก็สามารถสแกนที่หน้าจอได้เลยก็เชิญชวนครับมาร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไปทั่วโลกกับพวกเราครอบครัว GBN by DMC ครับช่องนี้ช่องเดียว
1: ค่ะสำหรับการอบรมนะคะก็มีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ให้ธรรมะนะคะในการพัฒนาฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ประกาศธรรมนะคะสำหรับท่านแรกจะเป็นหัวข้อการปฐมนิเทศการทำหน้าที่ผู้ประกาศธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรค่ะก็วิทยากรก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภะนะคะจะอบรมค่ะที่สตูดิโอถ่ายทอดสดแห่งนี้แหละนะคะในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมช่วงเวลาก็ประมาณ13นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีค่ะท่านที่2นะคะจะได้มาอบรมนะคะ ให้ความรู้ในหัวข้อวาทศิลป์และทักษะการใช้เสียงค่ะก็จะเป็นคุณวัชรามโนสิรินุกูลนะคะก็จะอบรมที่สตูดิโอ DMC นะคะวันอาทิตย์

0: ทิตย์ที่18ตุลาคมค่ะเวลา 13:00 นถึง 14:30 นค่ะท่านที่3นะคะจะมาอบรมในหัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกหน้ากล้องนะคะก็คือดร.ลีลาวดีวัชโรบลค่ะก็จะมาอบรมที่สตูดิโอเช่นเดียวกันนะคะวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมเวลา 13:00 นถึง 14:30 นและก็อีกหนึ่งหัวข้อในวันเดียวกันก็จะคือหัวข้อการเตรียมงานและวิเคราะห์บทรายการการทำงานในห้องบันทึกรายการและการถ่ายทอดสดค่ะหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นคุณกฤตภักดิ์ศรีสามนะคะก็จะอบรมในเวลา 14:30 ถึง 16:00 นค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็จะได้มาประมวลความรู้นะคะแล้วก็ทักษะที่ทุกท่านมีมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเพื่อที่จะมาฝึกปฏิบัติการและประเมินผลนะคะโดยจะมีทีมงานสถานี GBN by DMC นะคะมาร่วมประเมินแล้วก็ร่วมต่อยอดทักษะก
1: ัน
0: ใช่ค่ะนะคะในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะคะเวลา 13:00 นถึง 16:00 นค่ะ
1: ใช่ครับงั้นต้องบอกว่า เรามีงานบุญนะทั้งที่เรามีโอกาสได้สั่งสมบุญน
0: ะ
1: เป็นบุญปกตินะของที่วัดเลยกับงานบุญพิเศษนะอย่างมีโอกาสได้เข้ามารับบุญก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับให้มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญได้อย่างเต็มที่นะครับ
0: ง
1: ั้นเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารเป็นสังแล้วก็ปัจจัยทายทานต่างๆเป็นสังฆทานก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับการถ่ายทอดสดครั้งใหม่ครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคุณสุชาดาระยะอินแล้วก็ผมพีระเมศอริยะคุณสุทธีครับพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนก็กราบอนุโมทนาบุญแล้วก็สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์วันนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปชมภาพบรรยากาศความปลื้มปิติในโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกระถิ่นสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดณทุดงคสถานอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญค่ะงานนี้ผู้เข้าอบรมตั้งใจมาเติมความบริสุทธิ์กายใจเพื่อเตรียมความพร้อมลุยงานบุญใหญ่ในการเป็นตัวแทนทอดกระถิ่นสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งแต่ละท่านได้ถ่ายทอดความประทับใจและความรู้สึกเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยค่ะเราไปติดตามรับชมรายงานสัมภาษณ์นี้พร้อมทางร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดได้ทั่วประเทศแบบนี้ของหลวงพ่อท่านทำเป็นความภูมิใจมากๆในความรู้สึกแม่นะคะที่วัดน่ะบางทีเราไม่มีเจ้าภาพกฐินใช่ไหมคะ
2: เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ชาวบ้านได้รับแล้วน้ำตาไหลนะคะ

0: เป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าของแม่เนี่ยจะได้รับเป็นปีที่2แล้วทางชุมชนก็มีความพร้อมที่จะรับกฐินนี้และก็มีความดีใจมากๆคือยินดีที่จะรับกฐินทุกปีค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดได้ทั่วประเทศแบบนี้ของหลวงพ่อท่านทำเป็นความภูมิใจมากๆในความรู้สึกแม่นะคะที่วัดน่ะบางทีเราไม่มีเจ้าภาพกฐินใช่ไหมคะเราก็ไม่ค่อยมีทีนี้พอมีมันก็เป็นกฐินสามัคคีในชุมชนของเราเองจำนวนก็ไม่เยอะเราก็ทำตามประเพณีกันไปความคิดของแม่จะเป็นความคิดส่วนบุคคลการที่คนจะดี 100% ทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะพระสงฆ์เพิ่นก็เหมือนกันนะคะอยากให้แยกแยะว่าคนที่ดีก็มีเยอะแยะชาวบ้านเขาก็จะไม่อยากไปวัดเพราะว่าได้ยินข่าวพระสงฆ์ไม่ดีอย่างมีพระ 5-6 รูปมีอยู่รูปนึงที่ทำตัวไม่ถูกต้องบางคนก็ไม่อยากใส่บาตรแล้วอีก4รูปแล้วใครจะดูแลถ้าไม่ใช่ชาวพุทธของเรานะคะอันนี้อยากให้ชาวบ้านแยกแยะแบบนี้ค่ะกฐิน 30,000 บาทแบบนี้อยากให้มีไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆไม่น่าจะมีใครทำได้เหมือนหลวงพ่อที่ทำทุกๆปีนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าจำนวนเงินมันไม่ใช่น้อย 30,000 บาททั่วประเทศนะคะทุกๆปีอยากให้มีแบบนี้ค่ะ
1: เงินมันเป็นปัจจัยสำคัญความดีความงามความอะไรหลายๆอย่างที่เรามีพร้อมอยู่แล้วแต่ขาดเงินความคิดสร้างสรรค์ที่เราจะทำนุบำรุงศาสนาต่อไปนะมันทำได้ยากเมื่อมีกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยที่หลวงพ่อได้ให้ถ้าเป็นว่ามหัศจรรย์ไหมมหัศจรรย์มากเพราะว่ามันไม่คิดว่าจะมากมายขนาดนี้นะคะกว่าจะรวมเงินกันเข้าได้มาแต่ละหมื่นแต่ละแสนนี่เราต้องลำบากเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ชาวบ้านได้รับแล้วน้ำตาไหลนะคะศาสนามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆกว่าจะมีพระพุทธเจ้ากว่าจะได้ตรัสรู้นะคะเนาะกว่าจะมีพระธรรมตรัสรู้เกิดขึ้นและกว่าจะมีพระสงฆ์ให้เราได้กราบได้ไหว้และพระสงฆ์เป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่ทั่วไทยก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญได้มีอยู่ใต้ร่มบุญของหลวงพ่อก็ต้องขอพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งค่ะ

ำนาจเจริญกฐินประเภทหลักนั้นเนี่ย234วัดแล้วก็กฐินสมทบประเภทหมื่นนั้นเนี่ย180วัดรวมๆแล้วก็411วัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดภาพบรรยากาศคือการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่รุ่น1รุ่น2ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าอเลิร์ตเบิกบานตั้งแต่รุ่น1น่ะเกือบ400ท่านเป็นตัวแทนอำเภอเมืองแล้วก็เป็นตัวแทนจากวัดที่เข้าโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยประเภทหลักคือประเภท 100,000 บาทแล้วที่สำคัญเองนั้นเนี่ยหลวงพ่อเจ้าวาดเมื่อท่านทราบว่ามีโครงการกฐินแล้ววัดท่านเนี่ยได้รับเลือกเข้าโครงการตามคุณสมบัติของโครงการท่านก็ปลื้มปิติแล้วก็ชักชวนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วบางท่านก็เคยมาบางท่านก็บอกว่าโอ้ปีนี้เขาให้โควต้ามาแค่5ท่านแต่อยากมาเกินอย่างเงี้ย8 10หรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบโครงการเนี่ยสนับสนุนแล้วก็อยากจะมาร่วมโครงการแล้วหลวงพ่อท่านเองท่านก็เมตตามาส่งเลยนะมาส่งที่ศูนย์อบรมทุดงคสถานมาเจริญเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักแล้วก็มารุ่นที่2เนี่ยก็เป็นอำเภอพนาชานุมานอำเภอเสนางคณิคมรุ่นนี้ก็เกือบ400ท่านเหมือนกันก็เป็นบรรยากาศที่รู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยเข้ารับการอบรมบางท่านก็มาเจอทุดงคสถานอำนาจเจริญครั้งแรกแรกก็เอ๊ะสงสัยว่าไอ้ที่ทุดงคสถานอำนาจเจริญเนี่ยเป็นวัดเป็นที่พักสงฆ์หรือสถานปฏิบัติธรรมมาด้วยความสงสัยแต่กลับไปด้วยความเรื่มใสเพราะว่าแต่ละท่านมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าปลื้มปิติทั้งสถานที่แล้วก็อาหารแล้วก็บุคคลทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงแล้วก็กลับไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความปลื้มที่สำคัญหลวงพ่อท่านก็มารับมาส่งนะเพราะว่าท่านให้ความสำคัญซึ่งรวมๆแล้วเนี่ย3รุ่นเนี่ย 1,000 กว่าคนในปีนี้หลักๆบรรยากาศเนี่ยที่ปลื้มจริงๆก็คือญาติโยมเนี่ยได้ฝึกสมาธิเรื่องของกายสบายใจสบายที่หลวงพี่เองมีโอกาสได้ไปติวธรรมะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์แล้วก็แนะนำการปฏิบัติธรรมไม่เชื่อว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนไม่เคยได้นั่งสมาธิแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากายสบายใจสบายบางคนก็น้ำหูน้ำตาไหลเพราะว่าเขามีความสุขในเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วกลับไปเนี่ยก็จะไปเป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็ชุมชนเนี่ยเขาเกิดกระแสที่อยากมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอบคุณสิ่งที่หลวงพ่อได้หยิบยื่นให้ชุมชนแล้วก็วัดแล้วเรื่องนี้เนี่ยส่งผลไปถึงเรื่องของการบวชพระด้วยปีนี้เนี่ยอำนาจเจริญเนี่ยกฐินหลัก234วัดแต่ละวัดเนี่ยภาวนาว่าจะชวนบวชวัดละอย่างน้อย1รูปแต่อำนาจเจริญเนี่ยปีนี้ชวนบวชนั้นเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ที่368รูปเชื่อมั่นเชื่อมือเหลือเกินว่าอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วแล้วก็หลวงพ่อเจ้าวาดวัดต่างๆเนี่ยท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบางวัดส่งใบสมัครแล้วเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีส่งใบสมัครบวชแล้วก็ส่งชายแมนมาบวชหรือแม้กระทั่งอุบาสกแก้วเนี่ยมีประมาณ 4-5 คนที่จบโครงการแล้วเนี่ยเขียนใบสมัครแล้วบอกว่าผมจะบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์รุ่น 3,000 รูปที่จะถึงนี้ท้ายที่สุดก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตานำกฐินมาทอดถวายที่ทุดงคสถานมนาเจริญแล้วก็วัดกะละมิตรในจังหวัดน่าเจริญเป็นปีที่6จำนวนถึง411วัดแล้วก็กราบขอบพระคุณวัดพระธรรมกายที่เมตตานำโครงการดีๆทั้งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วชวนบวชพระบวชเดนให้ได้มีบรรยากาศในการฟื้นฟูศีลธรรมในจังหวัดน่าเจริญกราบขอบพระคุณแล้วก็ขอโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั่นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในพระมหาปริยัติธรรม9ประโยคของวัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569ท่านเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าเคยเฉียดนาทีชีวิตมาแล้วได้ประสบอุบัติเหตุนะครับตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็เกิดความคิดนะครับว่าจะต้องเพิ่มบุญให้กับตัวเองตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านก็มีความเพียรเป็นที่ตั้งแล้วก็มีครูบาอาจารย์เป็นกำลังใจนะครับจนคว้าชัยนะครับในการที่จะเป็นปริยัติธรรม9ประโยคครับวันนี้จะนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันแล้วก็มาให้กำลังใจกับทุกท่านที่จะได้เข้าสู่เส้นชัยเช่นเดียวกันครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธโธนะครับปริยัติธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569นมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะกราบขอความเมตตาเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาของพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ช่วงวัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าค่ะ
2: ครับสำหรับหลวงพี่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นคนใต้แต่ก็จะไม่เหมือนคนใต้นิดนึง
1: เหมือนคนเหนือ
2: เหมือนคนเหนือเนาะมีแต่คนทักแบบนี้เหมือนกัน
1: ครับ
2: ก็ตั้งแต่เด็กก็จำความได้เนี่ยก็เข้าวัดแหละเข้าวัดในงานบุญสำคัญอะไรเงี้ยเพราะว่าโยมแม่กับโยมน้าเนี่ยพาเข้าวัด
1: คร
2: ับก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ที่บ้านติดจานเราทำด้วย
0: โอ้
2: ใช่ก็จะได้ดูการ์ตูนบุญโตสื่อธรรมะ อะไรต่างๆก็ได้เรียนรู้ธรรมะจากผ่านสื
1: ่
2: อผ่านการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พออายุ9ขวบครบบวชก็ได้บวชภาคฤดูร้อนใช่
1: เป็นโครงการของวัดไหมครับ
2: เป็นโครงการของวัดที่ทุดงคสถานพิษณุโลก
1: เป็นบวชที่ภาคเหนือ
2: ภาคเหนือเพราะว่ามีบ้านญาติญาติอยู่แถวนั้นด้วย
1: ครับ
0: ใช่นั่นคือการบวชครั้งแรกเลยสามเณร
2: เป็นการบวชครั้งแรก
0: ช่วงปิดภาคเรียนใช่ไหมเจ้าคะ
2: ปิดภาคเรียน
0: ค่ะ
2: ก็ได้เรียนรู้เยอะ
1: ครับ
2: เกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระคุณพ่อแม
1: ่
2: พุทธประวัติอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามหลักสูตรภาคฤดูร้อน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กแบบนี
0: ้
2: มาเรื่อยๆ
1: ชอบไหมครับไปบวชครั้งแรก
2: สนุก
1: ไกลด้วย
2: มีไกลแล้วก็ที่สำคัญมีเพื่อนเยอะ
0: มี
2: เพื่อนเยอะแล้วก็มีกิจกรรมตลอดไม่มีว่าง
1: บวชกี่ครั้งครับตอนเป็นสามเณร
2: สามเณรท่านนับประมาณสัก6ครั้ง
1: โอ้โห
2: ฤดูร้อน
1: บวชทุกฤดูร้อนเลยตั้งแต่9ขวบไป
2: ครับบางทีก็

0: มีฤดูฝนด้วย
1: โ
0: อ้กลางเทอมก็บวช
2: เออ
0: ใช่ก็ได้
2: ก็เป็นโครงการของวัดหมดเลย
0: หมดเลย
2: แล้วไปที่ทุดง
0: มีทุดงก็สามพิโลกลาดบุรีผาสุกวนิช
2: ครับครับ
0: แล้วก็ทุดงก็สารชุมพร
1: ค่ะ
0: สามที่ประมาณนี้วนๆกันไป
2: แต่ว่าโยมแม่นี่ก็เป็นผู้นำบุญที่แบบเข้มแข็งเลย
0: โยมแม่ก็เป็นผู้นำบุญด้วย
2: ใช่ไหมครับถึงได้แบบมีโอกาสไปบวชในหลายที่ของศูนย์ที่เป็นของวัด
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: แล้วเห็นบอกว่ามีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในชีวิตทั้งที่ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าเหตุการณ์นั้นทำให้มีพระอาจารย์อยู่จนถึงวันนี้เจ้าค่ะ
0: ก็ในรอบนั้นก็คือยมแม่ก็ชวนแม่อยากให้บวชเรียนอยู่ละจริงๆมีพี่ชาย2คนยมแม่ก็อยากให้บวชเรียนเหมือนกัน
2: ครับ
0: แต่ว่า2คนไม่ได้บวชเรียนทีนี้มาถึงหลวงพี่ยมแม่ก็ชวนอีกชวนทุกเจอหน้าก็ชวนตลอดชวนให้บวชเรียนให้ยมแม่หน่อยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่ยังสนุกยังสนานอยู่แบบตอนนั้นย้ายมากรุงเทพละ
2: ครับ
0: ย้ายมากรุงเทพไม่ได้อยู่กับโยมแม่แล้วมาอยู่กับน้าก็พอครบบวชเรียนก็คือจบป.6
2: ครับ
0: ปี2554ครบบวชก็กลับบ้านเยี่ยมบ้าน
2: ครับ
0: พอดีไปอยู่กรุงเทพเนาะกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ไปเจอเพื่อนก็ไปเล่นกับเพื่อนนี่แหละสนุกยังไงก็ไม่บวชยังก็ไม่บวชสนุกยังสนุกอยู่จนวันคืนนึงก็ประสบอุบัติเหตุรถชน
2: กลางคืนด้วยนะ
0: ใช่หลวงพี่ขับจักรยานแล้วก็อีกคันนึงเป็นมอเตอร์ไซค
2: ์
0: ขับมาเร็วมากๆมองไม่เห็นเขาไม่ได้เปิดไฟ
1: ค่ะ

0: ให้มองไม่เห็นมืด
1: ค่ะ
0: วิ่งก็ข้ามถนนแล้วก็โดนชน
1: โอ้โหหนักขนาดไหนเจ้าคะ
0: หนักขนาดที่หลวงพี่ลุกไม่ได้ไป1อาทิตย
1: ์โอ้เป็นอาทิตย์เลย
0: เป็นอาทิตย
2: ์ไม่มีหักไม่มีอะไรนะครับ
0: แต่ไม่เป็นไรเลยก็งงเหมือนกัน
1: แต่ลุกไม่ได้
0: แต่ลุกไม่ได
1: ้มันก็หนักอยู
0: ่ช้ำข้างใน
1: อ๋อ
2: ครับ
0: เจ็บลุกไม่ได้
1: แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ก็ทำให้หลวงพี่รู้สึกว่าความสนุกเนี่ยมันหายไปเลยไอ้คิดความคิดสนุกสนุกพอเจอความตายเนี่ยมันหายไปหมดเลยก็เลยตัดสินใจที่จะเอาบุญให้ตัวเอง
1: ครับ
0: บวชบวชเรียนสักปีหนึ่งแล้วกัน
1: บอกโยมแม่ยังไงนะตอนนั้น
0: ก็โยมแม่โอเคอยู่แล้วใช่ก็คือโยมแม่จะพาเราไปอยู่แล้วยังไงก็ต้องให้ไปบวชเรียนอะไร
2: คร
0: ับ เราก็แค่ตามที่โยมแม่บอกก็ไม่ได้บอกอะไรโยมแม่จะพาไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ตัวเองก็บวชทุกปีอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยดูร้อนอะไรเงี้ย
2: ก็เลยแบบสั่งสมเรื่องบุญบารมีไว้พอสมควรแล้ว 5-6 ครั้งแล้ว
1: แต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยเพราะว่าถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ก็อาจจะไม่ไป
0: ไม่ไปอาจจะดื้อเลยไม่ยอม
2: แล้วไปบวชที่ไหนครับ
0: ก็ตัดสินใจไปบวชที่โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรี
2: แล้วทำไมไม่บวชที่วัดพระธรรมกายเลยเพราะว่าจะมี
0: เพราะว่า
2: เข้าสู่เส้นทาง
0: หลวงพี่บอก
2: อย่าง
0: น
2: ั้
0: นหรือว่าโยมแม่ไว้ว่าหลวงพี่จะบวชแค่ปีเดียว
1: ตอนนั้น
2: ก็เลยอยากจะเรียนแบบใส่สามัญด้วย
0: นะก็เลยหาที่มีเรียนทางโลกด้วย
1: ก็เลยเลือกที่
0: ที่จะเรียนโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร
1: ์ที่เขาแก้วเสด็จ
0: เ
1: พื่อน้องๆ
2: ใส่สามัญด้วย
1: ชมรายการอยู่นะคะเป็นน้องๆที่แบบว่าอยากจะเรียนสายสามัญไปด้วยก็จะได้เลือกไปแบบ
0: ได้ครับ
1: ที่เขาแก้วเสด็จถูกต้องนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
2: แล้วเกิดอะไรขึ้นถึงจาก1ปีถึงได้ต่อวีซ่ามาเรื่อยๆ
0: ในช่วงที่บวชสามเณรเนี่ยหลวงพี่ก็ได้เข้าใจการสร้างบารมีได้ฟังประวัติของมหาบูชนียาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเกิดมาทำไม
2: ครับ
0: เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ทำให้อยากที่จะสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อไป
1: ค่ะเท่ากับว่าที่เขาแก้วเสด็จเนี่ยก็มีการเรียนการสอนคือสามเณรเนี่ยเหมือนที่วัดพระธรรมกายทุกอย่างถูกต้องไหมเจ้าคะแต่แค่มีการเรียนเพิ่มสายสามัญถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: สายสามัญขึ้นมาใช่ครับ
1: อยู่ที่นั่นกี่ปีเจ้าคะ
0: อยู่ที่นั่น6ปี
1: 6ปี
0: เรียนม.1ถึงม.6เลย
1: ค่ะ
0: ใช่
2: แล้วเรียนบาลีไปด้วย
0: ใช่ครับสามัญบาลีสามัญ
2: สามัญบาลีสามัญนี่ก็คือแล้วได้ประโยค1 2ตอนปีไหนครับ
0: ได้ประโยค1 2ปีแรกเนี่ยตก
2: ปีแรกตก
0: ก็คือม1ตกแล้วก็
2: เพราะก็ยังปีม1ก็คือมีรู้สึกว่า
0: ถ้าพูด
2: ยังไม่สนยังไม่ตั้งใจที่จะอยู่ต่อ
0: ใช่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะต้องมาเรียนบาลี
1: อ๋อคือสายสามัญก็ต้องเรียนบาลีก็ต้องเรียนอย่างงี้ใช่มั้ย
0: มันเป็นบังคับเนาะเราก็เข้าเรียนไปงั้นๆอะไร
2: ก็เลยตั้งใจเรียนแต่สายสามัญ
0: ใช่ครับไม่ได้ตั้งใจเรียนบาลี
2: ก็เลยไม่ผ่าน
0: ตกแต่จริงๆได้ซ่อม
2: ได้ซ่อม
0: วิชาไวยากรณ
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็ตกอยู่ดีเพราะแปลไม่ได้
2: แปลไม่ได
0: ้2วิชาเนาะวิชาแปลกับวิชาไวยากรณ
2: ์ของทางนั้นก็คือมีวิธีการเรียนยังไงบ้างครับ
0: ที่นั่นก็จะช่วงสายเนี่ยจะเรียนบาลี
2: บาลี
0: ใช่ช่วงบ่ายไปเรียนสามัญ
1: ครับ
0: แล้วก็วันเสาร์เรียนนักธรรม
2: นักธรรมโอ้เรียนเยอะมาก
0: หยุดวันอาทิตย
1: ์
2: ทีนี้พอเราพลาดตรงไวยากรณ์แล้วเราต้องแก้ไขยังไงฮะตอนนั้น
0: พอได้ไวยากรณ์ใช่ไหมครับอีกปีนึงก็ตอนนั้นจริงๆอ่ะตั้งใจเรียนตั้งแต่ปีแรกแล้วแต่ว่าต
2: ั้
0: งใจเรียนทีหลังนะครับพระอาจารย์ก็เริ่มชี้ชมเชียร์ละ
2: โอ้
0: ใช่บรรยากาศที่นั่นก็ทุกคนตั้งใจหมด
2: ครับ
0: บรรยากาศพระอาจารย์ส่งเสริมเต็มที่มีรางวัลให
2: ้โอ
0: ้สมณเณรชอบอยู่แล้วมีรางวัลใครสอบได้ใครเขียนได้มีรางวัลตลอด
2: ครับ
0: ใช่มีปานะขน
2: ม
0: ให้ตลอดแล้วก็ก็เริ่มรู้ว่าสิ่งนี้เริ่มสำคัญเพราะอาจารย์เริ่มแบบพาคนที่จบปร.9 อย่างเงี้ยมาเทศให้เราฟังมาอะไรฟังเราก็เริ่มอยากที่จะเรียนละเริ่มสนใจแล้วไม่พอมีจัดพิธีมุทิตาพิธีเนี่ยสำคัญเลย
2: เป็นยังไงครับ
0: ทำให้หลวงพี่เนี่ยคิดว่าอ๋อสิบารีนี่น่าสำคัญเราเป็นเด็กมันก็ไม่เข้าใจอะไรแต่รู้ว่าเขาจัดพิธีมุทิตาให้คนที่สอบผ่านเนี่ยแสดงว่าสำคัญก็เลยเอ้ยน่าเรียนน่าสนใจเรียนครับ
2: เราเป็นยังไงมีรุ่นนั้นมีสามเณรกี่รูปนะครับรุ่นหลวงพี่เนี่ยครับ
0: รุ่นหลวงพี่มีบวชเริ่มมาเนี่ยมีร้อยกว่ารูปเลยนะ
2: ร้อยกว่ารูป

0: เราเผยประการมันก็ศึกไปเยอะเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: แล้วเราที่ได้ปริญญาธรรมนี่เยอะไหมครับ
0: ที่ได้ปริญญาธรรมตอนนี้เหรอครับ
2: ครับไม่ต้องก้าวก็ได้ครับ
0: ไม่
2: ต
0: ั้
2: งแต่สามห้า
0: ถ้าตั้งแต่หลวงพี่มาด้วยกันบวชไม่กี่รูปแล้วครับห้าหกรูปเองครับ
2: เออแล้วครับ
1: จากร้อยกว่ารูปนะ
2: โอ้โหคัดเพชรแบบเพชรจริง
0: ๆที่ยังเรียนอยู่ก็ประมาณประโยคห้ารูปหนึ่งประโยคหกรูปหนึ่งแล้วก็ประโยคแปด
2: โอ้
0: ที่ยังเรียนอยู่นะครับ
2: ครับแล้วเป็นยังไงเส้นทางของพระอาจารย์พอประโยคสามได้รับการมุทิตาได้จริงๆได้มุทิตาตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองถูกไหมฮะ
0: ดูหนึ่งสองกับมุทิตา
2: เป็นไงครั้งแรกเลยที่แบบเราได้รับชื่นชมยินดีจากครูคณะ
0: ต้องพูดว่าพอเราผ่านประโยคหนึ่งสองเนี่ย
2: ครับ
0: เราก็อยากให้โยมแม่ภูมิใจ
2: แล
0: ้วก็โทรไปบอกโยมแม่โยมแม่ไม่รู้โยมแม่ไม่รู้จักเราก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็ตั้งใจเรียนต่อไปอะไรเงี้ยครับ
2: ครับ
0: จริงๆโยมแม่ก็เป็นแรงบันดาลใจ
2: ครับ
0: ให้เราอยากที่จะเรียนสอบได้ด้วย
2: ครับ
0: นะครับโยมทางบ้านนะภูมิใจอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่จริงๆก็ดีใจครับพอผ่านแล้วก็โอเคเราก็ตั้งเป้าไว้แล้วยังไงก็จบประโยค3เป็นอย่างน้อย
2: เป็นอย่างน้อย
0: ใช
2: ่แต่ว่าพระอาจารย์ก็ตั้งเป้าไปทีละสเต็ป
0: ทีละสเต็ปไม่ได้ก้าวท
2: ีเดียวประโยค3โอเคเดี๋ยวพอ3แล้วก็ไป6
0: ใช่
2: ก็พอ
0: ใช่ใช่
2: ยังไม่ได้เป้ายาวถึงว่าจะต้องก้าวให้ได
0: ้ไม่ขนาดนั้น
1: ค่ะเทคนิควิธีการของอาจารย์จ้ะค่ะทำให้เราสอบผ่านหรือว่ามียังไงไปติวที่ไหนอย่างไรหรือเปล่าจ้ะค่ะถึงสอบผ่านได
0: ้สำหรับเทคนิคของหลวงพี่ก็คือหลวงพี่เนี่ยต้องมีบรรยากาศนิดนึงใช่ซึ่งก็เป็นโชคดีที่หลวงพี่อยู่นะโรงเรียนเตรียมเพื่อศาสตร์เขาก็มีบรรยากาศในการเรียนบาลีที่ค่อนข้างดี
2: ครับ
0: ชายพระอาจารย์ก็เชียร์ตลอดอยากให้สอบได้อยากให้เรียนได้อะไรเงี้ยแล้วก็กัลยาณมิตรก็สำคัญ
1: ค่ะ
0: เพื่อนรอบข้างที่เราคบก็หลวงพี่เนี่ยให้ความสำคัญมากเพราะว่าจะพาหลวงพี่เนี่ยมีกำลังใจในการเรียนไปด้วย
2: ครับ
0: ใช่บางปีที่หลวงพี่เรียนคนเดียวเนี่ยหลวงพี่ไม่มีกำลังใจเลยรู้เลยว่ากัลยาณมิตรสำคัญสำหรับหลวงพี่มากในบางปีเรียนรูปเดียวตกเลยก็เลยพอมาอีกปีนึงก็มีคนผ่านขึ้นมาเนาะก็มีคนมาเรียนด้วยทำให้หลวงพี่เนี่ยมีกำลังใจรู้สึกว่ามีบรรยากาศในการเรียนบาลีครับการ
2: เรียนสำคัญมากที่มีปริญญาธรรม9ประโยคกี่รูปแล้วครับ
0: ตอนนี้น่าจะ10กว่าจำไม่แม่นละ10กว่ารูป
2: แล้วท่านก็กลับไปสอนให้ที่แก้เสด็จด้วยไหมครับ
0: มีบางรูปกลับไปช่วยสอน
2: แต่ตอนนี้พระอาจารย์ก็อยู่บางบานหรือว่าอยู่แก้วเสด็จ
0: ตอนนี้อยู่วัด
2: อยู่วัด
1: อย
0: ู่วัดพระธรรมกาย
1: อือใช
2: ่แล้วคืออยู่ที่แก้วเสด็จถึงปีไหนครับ
0: ของแก้วเสด็จเนี่ยหลวงพี่ถึงปี59จบที่นั่น60ก็ย้ายมาอยู
1: ่พระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศการเรียนที่เขาแก้วเสด็จบ้างเจ้าค่ะเผื่อน้องๆเยาวชนสนใจอยากจะไปศึกษาที่นั่นบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ
0: โอ้บรรยากาศเขาแก้วเสด็จเนี่ยธรรมชาตินี่ดีมาก
1: ค่ะ
2: ไม่ร้อนอ่ะ
0: เขียวกะที
1: ต้นไม้
0: อากาศจะอบอ้าวบ้างร้อนบางวัน
2: แต่ก็สดชื่น
0: แต
2: ่ต้นไม้
0: ธรรมชาติเยอะมาก
1: ต้นไม้เยอะใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: เยอะครับ
2: เราเคยไปสวน
1: ครั้งหนึ่งเนาะ
2: สวนอะไรนะ
1: ผู้ออกแบบชีวิต
2: ออกแบบชีวิต
0: อ๋อ
2: ที่เป็นสวนพฤกษาและของ
1: ต
2: ้
1: นไม
2: ้
1: เยอะมาก
0: จ
1: ัก
0: ร
1: วา
0: ลธรรม
2: จักรวาลธรรม
0: ทับเรื่องบรรยากาศนี่ดี
1: สบายละเลยนะคะพระอาจารย์พระพี่เลี้ยง
2: 59นี้ได้ประโยคไหนแล้วครับถึงมา
0: 59ตอนจบเนี่ยแล้วก็ได้ประโยค6
2: ประโยค6
0: จบป .6 ได้ประโยค6
2: จบป .6 ป .6
0: ม .6
2: ม
0: .6 จบม .6
2: อ๋อที่แก้วเสด็จนี้เป็นมัธยมด้วยหรอครับ
0: เป็นมัธยมด้วยม .1
2: อ๋อเหรอครับอ๋อพระอาจารย์จบป .6 ไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ม .6
2: หมายถึงว่าจบตอนไปบวชก
0: ็
2: คือจบ
0: ป
2: .6
0: อ
2: ายุ12ขวบอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็ไปเรียนม .1 ม .2 ม .3 ถึงม .6 เลย
0: ใช่ก็ถ้าที่โรงเรียนเนี่ยตกแค่ปีแรก
2: โอ้
0: แล้วก็ผ่านรวดเดียวเลย
2: โหสุดยอดเลยเรียนม .6 ด้วยแล้วได้ประโยค6ด้วย
0: ได้ประโยค6ด้วย
1: โอ้ต้องขยันดับเบิ้ลเลยนะคะ
2: ซึ่งแต่ตอนนี้คือโยมแม่เข้าใจแล้วเพราะว่าได้เข้
0: าก้าวนี้ยังไงก็เข้าใจ
2: ไม่หมายถึงตอนที่ประโยค6ก็คือได้รับคัดที่ในพระบรมมหาราชวังด้วย
0: โยมแม่ก็เริ่มเห็นความสำคัญว่าอ๋อรับกราบในหลวงไอ้ตอนนี้ไม่ในหลวงเนี่ยเป็น
2: ตอนนั้นเป็นพระบรม
0: ศิษย์ชาย
2: พระบรมโอสถธิราช
1: ใช่ครับ
2: แต่ก็รับกับพระองค์ท่าน
0: ใช่ครับ
2: ก็ไปพาคุณแม
0: ่
2: โยมแม่กับโยมพ่อไปด้วยไหมฮะ
0: ใช่
2: เข้าไปในพระบรมมหาราชวังเลยรุ่นหลวงพี่นี่คือเข้าพ่อผู้ปกครองเข้าไปด้วยได้
0: เข้าไปด้วย

0: ข้าง
1: โอ
2: ้โอ้ท่านก็ต้องปล
1: ื้มเลย
0: ปลื้มเจ้าแม่ปลื้มมากดีใจ
1: ครับแล้วมีการมุทิตาอย่างไรบ้างครับต้องยิ่งใหญ่เลยที่เจ้าเสด็จ
0: ที่เขาแก้เสร็จจัดพิธีใหญ่ครับ เมื่อก่อนเนี่ยจะเมื่อก่อนดีไซน์จะยังไม่ได้อยู่บางบานจะไปอยู่ที่เขาแก้วอยู่ก็จัดร่วมกันมันก็เลยเป็นพิธีใหญ
1: ่
0: ได้ก็ได้เห็นหลวงพี่ที่ผ่านพระเก้าเนี่ยครับก็ได้นั่งฟังท่านก็ดีใจแล้วก็เขาจัดให้เราด้วยแล้วก็ปลื้มครับปลื้มให้น้อง
1: ๆแล้วเวลาที่ก่อนจะไปรับพัดก็ต้องเดินบันไดมาจากอาคารร้อยปีด้วยไหมครับ
0: เหมือนกัน
1: ประโยคก็เหมือนกัน
0: แล้วก็ประโยคเก้าเนี่ยก็ให้เราตั้งแถวเนาะต
1: ั้
0: งแถวแล้วก็จะมีสัมมาเนแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็สาธุชนครับ
1: ครับ
0: มายืนสองข้างทาง
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ตอนที่เราจะขึ้นรถหลวงพี่ปลื้มก็เป็นได้นึกถึงความเพียรของเราเลยครับ
1: ครับ
0: ได้นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ทำให้เรามีวันนี้อะไรเงี้ยคุณของครูบาอาจารย
1: ์ครับ
2: ค่ะ
0: เดินไปก็โอเคให้เป็นกำลังใจน้องๆด้วย
2: ค่ะ
0: น้องได้เห็นได้เป็นมีกำลังใจต่อเป็นแรงบันดาลใจ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นก็คือจากแก้วเสด็จก็ย้ายมาบางบานเลยไหมฮะไม่ถึงคนอื่นๆได้ครับ
0: ส่วนใหญ่จะมาทั้งหมด
1: ม.6
0: บางรูปอาจจะไม่ต่ออาจจะศึกแล้วก็มีบ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่าส่วนใหญ่มาหมดเลย
1: มาหมดเลยไปบางบานหมดเลย
0: บางบานหมดเลย
1: พระจันทร์ก็ไปด้วย
0: ไปด้วย
1: ไปด้วยก็ไปต่อประโยค7 8 9ที่นั่น
0: ใช่ครับไปก็ไปเรียนต่อที่ดีไซน์แต่ว่าก็มีเรียนเพิ่มด้วย
1: ครับ
0: อาจจะมีเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเพิ่ม
1: ครับ
0: เรียนคัมภีร์พุทธศาสนาเรียนพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยครับ
1: ก็เข้ากับว่าไปเรียนปี1ปี2ปี3ปี4
0: เหมือนมหาลัยเลย
1: เป็นมหาลัยเลย
0: คล้ายๆมหา
1: เพราะว่าจบม .6 ที่แก้วเสด็จ
0: เข้าแก้วเสด็จ
1: ก็ไปต่อมหาวิทยาลัยที่ DCI
0: ดีไซน์ใช่มีเรียนภาษาอังกฤษด้วยก็เป็นรุ่นแรกที่ได้เรียนภาษาอังกฤษทั้งปี
1: ก็เรียนเพื่อจะไปเผยแ
0: พร่ใช่ครับ
1: ด้วยเช่นเดียวกัน
0: มหาลัยตั้งใจอย่างนั้น
1: ครับ
0: เรียนภาษาอังกฤษ
1: เห็นว่าปีนี้ปีหลังๆมานี้ก็มีมาเรียนแบบเพื่อจะมาบวชเพื่อจะเรียนทางด้านภาษาโดยเฉพาะสำหรับเพื่อการเผยแพร่
0: ก็ใช่ครับก็รับเปิดรับสมัครคนที่แบบอยากพัฒนาจิตใจด้วยแล้วก็อยากพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
1: ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอหลังจากที่ย้ายจากแก้วเสด็จเอ้ยแก้วเสด็จมาที่บางบานต้องปรับเปลี่ยนต้องมาสร้างอะไรเยอะแยะไหมครับ
0: ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมาก
1: เตรียมพร้อมแล้ว
0: พร้อมอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าพอมาเป็นดีไซน์นะก็จะมีอิสระมากขึ้น
1: เพราะเป็นผู้ใหญ่ละ
0: เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นต้อง
1: ปริญญาตรีแล้ว
0: ใช่ก็ต้องดูแลตัวเอง
1: ครับ
0: ฝึกฝนอบรมตัวเอง
1: ครับ
0: ใช่ครับดูแลตัวเองมากขึ้นมากกว่าเนนนี้จะมีพระอาจารย์คอยดูตลอดทั้งวัน
1: แล้วบวชพระตอนไหนครับพระอาจารย
0: ์บวชพระปี2562
1: 62
0: ใช่ก็คืออยู่ปี2
1: ปี2
0: ใช่ปี2ก็ได้บวชเรียน
1: ประโยค7
0: ตอนนั้นพอมาอยู่ดีไซน์ก็เรียนประโยค7ก็ผ่าน
1: ก็ผ่าน
0: ก็ผ่านประโยค7ใช่ครับ
1: เกณฑ์ของการบวชของ DCI เป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์
0: ก
1: ็ต้องได้ประโยค3ขึ้นไปนะครับ
0: ตอนนี้รู้สึกจะต้องได้ประโยค3
1: แต่
0: ตอนที่หลวงพี่บวชยังไม่ได้บังคับ
2: ค่ะ
1: แต่หลวงพี่ได้ประโยค7แล้ว
0: ได้ประโยค7ก็พอวันบวชเนี่ยเป็นวันที่หลวงพี่ปลื้มที่สุด
2: ครับ
0: กลัวตัวเองจะไม่ได้บวช ด้วย
2: ทำไมล่ะ
0: กลัวเพราะว่าแบบก็กลัวเฉยๆไม่มีอะไรก็เพราะว่าแบบเฮ้ยเรานิ้วขาดนิ้วนึงเนี่ยเราไม่ได้บวชแล้ว
1: จริงเหรอครับ
0: ชาตินี้ไม่ได้บวชแล้วยังไม่ครบ 3-2 บวชไม่ได
1: ้
0: ใช่ก็
2: เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็มีความตั้งใจสูงมาก
0: ตั้งใจแต่เป็นสามเณร
1: ครับ
2: ต้องมีเงื่อนไขมีคุณสมบัติอะไรก็คือต้องให้ครบที่สุด
0: ให้ครบ
2: ถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ใช่ก็คือเป็นเป้าหมายในชีวิตเลยครับ
2: ค่ะ
1: ที่ว่าปลื้มยังไงครับโยมพ่อโยมแม่ก็ปลื้มด้วยท่านถ่ายทอดความรู้สึกนี้มาอย่างพระอาจารย์นี้ยังไงบ้าง
0: โยมพ่อโยมแม่เนี่ยปลื้มอยู่แล้วก็ชวนบวชตลอดเลยครับอยากให้บวชเรียนถวายหลวงพ่อแล้วอะไรเงี้ยก็อยู่ทางนี้ให้อยู่ทางนี้อะไรเงี้ยหลวงพ่อยังแม่ปลื้มอยู่แล้วส่วนหลวงพี่ตัวหลวงพี่เองก็ดีใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากบวชตั้งแต่เป็นสามเณรก
1: ็
0: คือประมาณม.1 ม.2เนี่ยอยากบวชพระตั้งใจที่จะบวชพระพอได้บวชสำเร็จแล้วเนี่ยก็ดีใจโล่งใจแล้วก็ปลื้มที่สุด
2: โอ้พระอาจารย์บุญเยอะมากๆอยากให้พระอาจารย์

0: ได้เล่าการเรียนบาลีอีกสักนิดนึงนะเจ้าค่ะพอถึงประโยค9อย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือประโยคที่เราตั้งใจที่สุดแล้วนะคะประโยคนี้สุดท้ายแล้วจริงๆอย่างเงี้ยค่ะวันประกาศผลเนี่ยพระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศ
1: ก็ประโยค9เนี่ยหลวงพี่ตั้งใจมากยังไงก็ต้องจบให้ได้เพราะอีกขั้นเดียวเนาะก็ไม่ได้ผ่านในปีเดียวก็ปร .9 เนี่ยเรียนอยู่4ปี
0: ครับ
1: ครับก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองตลอดว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องเรื่องอะไรความเพียรเราถึงไหมแล้วก็ความรู้เราถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงแม้บุญเองก็ตามเราก็ทำเต็มที่เพื่อที่จะสอบผ่านประโยค9ให้ได
0: ้
2: ครับ
1: ก็พอผ่านเนี่ยหลวงพี่ก็พอได้ยินชื่อตัวเองก็ดีใจที่สุด เสร็จเป้าหมายของเราแล้วที่จะจบประโยค9ก็คือปริยัติ
0: ค่ะ
1: หลวงพี่ก็ดีใจเพราะว่าปลดกังวลละเพราะว่าหลวงพี่เนี่ยอยากจะนั่งธรรมะอยากจะนั่งสมาธิละจริงๆอยากเรียนให้รีบจบเนี่ยเพราะว่าอยากจะปลดกังวล
2: ครับ
1: เพื่อที่จะมาปฏิบัติต่อ
0: แล้วก็คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านให้ความสำคัญมากๆเลยในการเรียนภาษาบาลีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้อาจารย์ได้เล่าว่าเพราะเหตุใดหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรทำให้พระอาจารย์ทุกรูปเลย

0: มีความลึกซึ้งทั้งอรรถทั้งพยัญชนะแล้วก็ถึงแม้เราอ่านภาษาไทยเองเนี่ยการได้อ่านเทียบภาษาไทยกับภาษาบาลีเนี่ยการภาษาอ่านภาษาบาลีเนี่ยจะเข้าใจลึกซึ้งกว่า
1: ครับ
0: โดยการอ่านภาษาไทยนะครับ
2: ค่ะ
0: ก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจบริบทของมันว่าคําเนี้ยท่านตัดหมายความว่ายังไงในแบบภาษามคธหรือภาษาบาลีครับ
2: ค่ะ
1: แล้วที่บางบานนี้พระอาจารย์ไปต่อ789เราก็ต้องเรียนปริญญาตรีไปด้วยใช่ไหมครับ
0: ประโยค
1: เรียนพุทธศาสตร์ไปด้วย
0: ก็คือเรียนพุทธศาสตร์ไปด้วยก็เกี่ยวกับพระไตรปิฎกนี่แหละครับ
1: ก็เรียน
0: จริงไม่ได้พ้นจาก
1: ก็คือ
0: ธรรมะเลย
1: ก็คือส่งเสริมกันไป
0: ส่งเสริมกันไปเรียนการเทศเรียนวิธีการเผยแพร
1: ่ครับ
0: ถ้าลึกหน่อยก็จะเรียนสายวิชาการคัมภีร
1: ์คัมภีร
0: ์ใช่
1: ครับแล้วจบแล้ว
0: จบแล้วครับ
1: โอ้จบแล้วเรียบร้อย
0: พี่ก็ต่อพี่ก็คิดว่าเป้าหมายของพี่เนี่ยปถ.9อยู่แล้ว
2: ค
1: ่ะ
0: มันจะมีเอกให้เลือก
2: ค
1: ่ะ
0: มันจะมีเอกพุทธคัมภีร์พุทธก
1: ็
0: คือเรียนสายนักวิชาการ
1: คร
0: ับ พี่ก็เลือกสายนี้เพราะมันใกล้ภาษาบาลีที่สุด
1: แ
0: ต่มันก็จะเรียนเพิ่มก็คือไปเรียนบาลีโรมันบาลีลึกที่ลึกขึ้นเรียนแบบตะวันตกก็คือเรียนแบบวิเคราะห์ใช่ก็จะเรียนละเอียดมาก
1: ครับ
0: แล้วเลือกที่จะเรียนสายน
1: ี้มีโอกาสต้องไปเผยแผ่ต่างประเทศด้วยไหมครับ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลย
0: ไม่ได
1: ้ตั้งใจด้วยไหมครับ
2: แค่ตอนนี้ยังไม่มีถูกต้องไหมจ๊ะคะแต่ต่อไปนี่ไม่รู้ยังไงใช่ไหมคะ
0: สำหรับต่างประเทศนี่อนาคตไม่รู้เลยครับ
1: ไม่รู้เลย
0: ไม่รู้เลย
1: แต่อยากตอนนี้คือได้ประโยคก้าแล้วก็มีรู้สึกว่าอยากจับปฏิบัติธรรม
0: อยากปฏิบัติธรรมก
1: ็ให้มา
0: เอาสิ่งที่เราเรียนมาหรือว่าที่เรารู้มาไต่ตองปฏิบัติจริงๆให้เรารู้จริงไม่ใช่แค่รู้ในตำรา
1: คือปริยัติได้แล้วก็จะปฏิบัติ
0: ปฏิบัติให้รู้จริงครับ
2: ค่ะ
0: แล้วถึงจะเทศสอน
1: โอ้
2: สาธุช่วงน
0: ี้เป็นอนาคต
2: อนาคตแต่ว่าช่วงหน้านี่จะบอกว่า
1: ช่วงหน้าก็ยังจะมาติดตามกันต่อนะครับว่าบรรยากาศการเรียนที่ DCI ที่บางบานเป็นยังไงบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรที่พวกเราเนี่ยครับสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมด้วยความปลื้มปิติได้บ้างนะครับโดยเฉพาะในวันที่มุทิตาสักการะที่พระอาจารย์เองก็ต้องบอกว่าปลื้มทุกครั้งที่มีการมุทิตาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับในวันที่มีการมุทิตาประเด็นธรรม9ประโยคนะครับในทุกๆที่ทุกๆแห่งนะครับโดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกายพระอาจารย์ปลื้มปิติอย่างไรติดตามช่วงหน้านะครับช่วง

0: ู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธิโธนะครับปริญธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569ครับนมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความประทับใจในบุญนะคะพระอาจารย์ประทับใจบุญไหนอยากที่จะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะ
2: บุญที่หลวงพี่ปลื้มที่สุดก็คือบุญเดินธุดงค์อัญเชิญหลวงปู่ไปวัดปากน้ำ
0: อ๋อตอนนั้น
1: คือปีแรกหรือเป็นพระครับ
2: เป็นสามเณรบวชปีแรกเลย
1: อ๋อปีแรกเลย
0: ปีแรก
1: อัญเชิญก็คือปีโปรยกุหลาบใช่ไหม
2: โปรยดอกกุหลาบก็ได้รับบุญตั้งแต่มาเด็ดดอกกุหลาบ
1: ครับ
2: ครับก็รับบุญทั้งวันทั้งคืนเลยบางทีรับจนถึงตีสองตีสามรถมารับแล้วอะไรเงี้ยก
0: ็
2: คือทำไม่ทันใช่ก็คือรับบุญเต็มที่มากสนุกแล้วก็เต็มที
0: ่
2: พอจบรอบแรกหลวงพ่อก็มีให้อัญเชิญหลวงปู่ไปวัดปากน้ำแล้วก็ให้ชุดสามเณรเนี่ยที่เด็ดดอกหลับเนี่ยเดินด้วยพี่ก็เลยได้บุญตรงนั้นได้ไปเดินแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ปลื้มมาก
1: ครับ
2: ที่ได้เดินไปเนี่ยก็ปลื้มดีใจโยมมาต้อนรับตลอด
1: สาธุการตลอดเส้นทาง
2: ตลอดเส้นทางเลย
1: ตอนนั้นเป็นสามเณรยังพอจำได้ไหมครับว่าหนักไหมทั้งกรดทั้งบาตรทั้งอะไรต่างๆ
2: สามเณร

0: จะพิเศษนิดนึงกดจะเบาหน่
1: จ
0: อย
1: ะเบา
0: เอาเหล็กออก
1: เอ
0: ใช
1: า
0: ่
1: เหล็กออก
0: จะเหล็กเอาเหล็กออก
1: เออ
0: แต่ก็ยังถือว่าเดิน
1: ก็ยัง
0: เยอะสำหรับสามเณ
1: เดิ
0: ร
1: นเยอะสำหรับเป็น
0: ว
1: ส
0: ัน
1: าม
0: ละ
1: เณร
0: 6 กิโลบ้าง5 กิโลบ้างเลย
1: ครับ
0: มันก็เดินเยอะค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเดินเป็
0: เ
2: น
0: หนื
2: ท
0: ่อย
2: ีมสามเณรนะนะเจ้า
0: ใช
2: ค่ะ
0: ่
1: โยมแม่มามุทิตมาม
0: า
1: ต้อนรับด้วยไหมครับ
0: มาทุกวัน
1: ทุกวันเลย
0: มาต้อนรับทุกวัน
1: โอ้
2: ค่ะ
1: ได้เจอกันบ้างไหมครับเวลาเดินเดินแล้วโยมแม่
0: เห็น
1: สาธุก็ได้ยินเสียงรู้สึกยังไง
0: เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
1: เห็นบ้างไม่เห็นไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ปกติถ้าเห็นแล้วจะมีความสุขปลื้มปิติ
0: ห
1: น
0: ัก ใจครับ
1: ขึ้น
0: เจอโยมแม
1: ่เจอโยมแม่นะครับแล้วก็ไปพักแต่ละที่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ก็สามเณรก็จะเดินไม่ได้เต็มเนาะ
1: ครับ
0: ก็เธอเดิน
1: เนื่องจากยังเป็
0: นนิดนึงแล้วก็
1: ข
0: ึ้นรถใช่เหมือนเดินไม่ไหว
1: ครับ
0: ก็เดินไปพักไปอะไรครับ
1: ครับ
2: ครับ
0: พอเดินจนครบแล้วสลบเลยสมณีสลบเลยเหนื่อยมากใช่ก็แต่ก็ปลื้มมากเป็นเชิญได้ร่วมพิธีแล้วก็
2: อาจารย์ก็ยังนึกถึง
0: นึกถึงทุกวัน
1: ปลื้มได
0: ้ปลื้มบุญนี้มาก
2: ใช่ไหมคะพูดถึงธุดงค์หรือการเดินธรรมยาตราอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ซึ่งทางวัดพระธรรมกายก็จัดให้มีทุกปีพระอาจารย์คิดว่ามีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าคะการเดินธรรมยาตรา
0: ก็เป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระเดชพระคุณหลวงพระเดชพระคุณหลวงปู
2: ่ค่ะ
0: ทําให้เราระลึกถึงว่าที่เรามีทุกวันนี้เนาะได้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยก็เกิดจากหลวงปู่นะได้ค้นพบวิชา
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ซึ่งมีความสําคัญมากทําให้เราเนี่ยได้รู้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการหยุดการนิ่ง
1: ครับ
0: ก็เป็นงานที่สําคัญก็อยากให้มาร่วมงานมา
1: ตอนตรงนี้ได้เดินไหมครับตามเป็นพระ
0: ไม่ได้เดินแล
1: ้วไม่ได้เดินแล้วอ
0: ันนี้ก็ไม่ได้ไป
1: แล้วมีส่วนไปสนับสนุนแต่ละที่ด้วยไหมครับหรือว่าด้วยงานแล้วเราไม่ได้เกี่ยว
0: ด้วยงานของพี่มันอาจจะมี
1: จะต้อง
0: ช่วยไปปลูกดอกเบญจทร
2: ั
0: พย์ใช่ได้ไปปลูกดอกเบญจทรัพย์บ้างแต่ถ้าเนื้องานไม่ได้ไปช่วย
1: โดยเนื้องานก็จะอยู่ที่นี่
0: อยู่ที่นี่ครับไม่ได้ไป
1: ของพระอาจารย์เองต้องทำอะไรครับที่นี่
0: หลวงพี่ที่รับบุญอยู่ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลพระภิกษุที่มาปฏิบัติธรรม2 สัปดาห์ก็ทางองค์กรก็ให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิ
1: ครับ
0: ครับก็อยากให้พระทุกรูปเนี่ยมีความสุขภายใน
1: ครับ
0: ก็จะให้ปีกวิเวก2 สัปดาห์
1: ครับ
0: หลวงพี่ก็เป็นในหนึ่งในเจ้าหน้าที่ได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้ท่านเนี่ยปฏิบัติธรรมได้สะดวกที่สุดปลอดกังวลที่สุด
1: รุ่นหนึ่งกี่รูปครับที่พระอาจารย
0: ์รุ่นหนึ่งก็ประมาณ40 รูป
1: 50 รูป
0: อย่างเงี้ยแล้วแต่
1: อันนี้คือปฏิบัติธรรมที่อาคารพุทธบุตรใช่ไหมครับ
0: ที่อาสมพุทธบุตรแก้ว
1: อาสมพุทธบุตรแก้วก็มีตลอดทั้งปีปีนึงกี่รุ่นฮะ
0: มีตลอดทั้งปีปีนึงประมาณสัก15-16 รุ่น
1: โอ้
0: 15-16 รุ่นจะแต่แล้วแต่ปีนะครับไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เป็นรุ่นต่อรุ่นเลยม
1: ี
0: มาตลอดก็อาจจะมีเว้นบ้างช่วงที่มีงานบุญใหญ
1: ่
0: ก็อาจจะมีเว้นไปบ้างอาทิตย์2 อาทิตย์แต่โดยปกติก็จะไม่หยุดเลยมีในพระในองค์กรเข้าตลอด
1: ครับ
0: ใช่
1: ทำไมพระอาจารย์ถึงเลือกเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ครับเพราะจริงๆแล้วก็ต้องจริงๆแล้วก็ต้องไปเทศสอนด้วยใช่ไหมครับ
0: เทศสอน พอหลวงพี่ก็เป็นสิ่งที่หลวงพี่ให้ความสำคัญที่สุดคือการนั่งสมาธิก็อยากจะหาสถานที่ที่หลวงพี่เนี่ยปฏิบัติสะดวกที่สุดก็เลยเห็นแล้วว่าที่นี่เหมาะกับหลวงพี
1: ่
0: แล้วก็ก็ยังจะได้สอนบาลีด้วยเล็กน้อยใช่ได้นั่งธรรมะไปด้วยใช่ครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานก็คือดูแลพระปฏิบัติธรรมขององค์กรนะครับแล้วก็ถวายความรู้บาลีให้กับพระที่จะสอบบาลีด้วย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วตอนที่พระอาจารย์อยู่ที่บางบานเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของการไปสั่งสมบุญของสาธุชนอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ไกลถึงที่อยุธยามีญาติโยมไปกันเยอะไหมครับ
0: ก็ที่บางบานอยุธยาศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI
1: ครับ
0: ก็จะเป็นสถานที่ศึกษาจริงๆก็จะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับญาติโยมให้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาทำบุญร่วมบุญการศึกษากับพระภิกษุสามเณรจริงๆก็จะมีญาติโยมมาถวายพระทหารตลอดต่อเนื่อง

0: ญาติโยมก็สามารถไปทําบุญได้ทุกวัน
1: ทําบุญได้มาร่วมบุญได้มาสับสนกันสารหรือไม่ก
0: ็
1: ไปศึกษาที่นั่นทําอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีพระไตรปิฎกทําพระไตรปิฎกบ้างนะไปดูงานได
2: ้มีสอนในเรื่องของพระไตรปิฎกอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยครับ
1: เรื่องการสอนนี่ไม่มีแต่ว่าจะเป็นไปดูว่าทดีกำลังทำพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
2: ธรรมชัย
1: ใช
2: ่ตอนนี้เสร็จหรือยังครับ
1: ตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆครับ
2: ช่วง
1: ค่อนข้างเยอะ
2: ครับ
1: แล้วก็เป็นงานที่ต้องใช้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ใช้ความละเอียดมากทำให้กว่าจะทำสำเร็จออกมาแต่ละเล่มเนี่ยค่อนข้างยาก
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ใช้ทุนทรัพย์สูงอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลา
2: เห็นว่าต้องค้นคว้ามาทั่วโลกเลยมีนักวิชาการแบบจากทั่วโลกเห็นเคยมีจัดสัมมนาของ
1: เราค้นหาคนที่เชี่ยวชาญเนี่ยทั่วโลกเลยครับแล้วก็ด้วยตัวพระไตรปิฎกเองเนี่ยคำที่เราไปหามาก็คือบาลีทุกสายเลยที่มีอยู่ในโลกมีตรงไหนแล้วก็ไปหามารวบรวมให้หมดแล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยกันดูช่วยกันว่าตรงไหนมันต่างกันยังไงช่วยกันวิเคราะห์ใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลย
2: เห็นพระนิสิตส่วนใหญ่เส้นทางก็จะไปเผยแผ่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าอะไรต่างประเทศพระอาจารย์ไม่ได้อยู่ในโครงการที่อยากไปตรงนั้นด้วย
1: ก็จริงๆไปได้เยอะนะครับจบ DCIR จบที่ศูนย์พุทธศาสนาดีไซน์แล้วเนี่ยสามารถที่จะเรียนมีอยู่3สายเนาะก็
2: ค
1: ือเป็นนักวิชาการก็คือเรียนสายคัมภีร์พุทธศาสนาสายเผยแผ่อันนี้ก็จะไปเผยแผ่ต่างประเทศบ้างในประเทศบ้าง
2: ม
1: าหน้าศูนย์บ้างหรือไม่ก็จะเป็นภายในวัดอะไรอย่างนี้ก็จะดูแลอีกสายนึงก็คือสายเทคโนโลยีก็จะเรียนเกี่ยวกับสื่อทำการทำสื่อธรรมะการหรือการเขียนโปรแกรมเองก็ตามก็จะมีแบบนี้เหมือนกันใช่แต่หลวงพี่เป็นสายคัมภีร์เนาะก็จะออกจากนักวิชาการใช่ที่เลือกก็เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมันตรงกับการเรียนบาลีของเราก็ทำให้ตัดสินใจเลือก
2: ส่งเสริมไหมครับ
1: ส่งเสริมเลยช่วย
2: ส่งเสริมเลยตอนเราเรียนตอนสอบบาลีก็เลยจะง่ายเลย
1: จริงๆมันจะคนละเส้นกัน
2: ครับ
1: บาลีของเราจะเรียนแบบนึงบาลีของนักวิชาการก็จะอีกแบบนึงอันนั้นจะเรียนเชิงลึกวิเคราะห
2: ์
1: ตีความ
2: ครับ
1: ก็คือใช้หลายๆเรื่องใช้หลายๆเรื่องใช้ประวัติศาสตร์บ้างใช้ยังไงพวกอะไรอย่างอื่นมาเปรียบเทียบใช้สันสกฤตบ้างใช้อะไรเงี้ยใช้หลายๆคัมภีร
2: ์แต่คือถ้าพูดถึงการแปลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยการวิเคราะห์ของในเชิงที่เรียนในสายคัมภีร์ของพระอาจารย์เอามาใช้ในการสอบบาลีสนามหลวงไม่ได
1: ้ได้มันก็ส่งเสริมกันอย
2: ู่ส่งเสริมกันอยู
1: ่แต่ไม่ได้โดยตรงทีเด
2: ีย วใช่ก็คือแต่จริงก็คือคนละเส้นทางกันใช่ไหมครับ
1: นั่นก็คือเรียนแบบเชิงลึกอย่างไร
2: ส่งเสริมประกอบไป
1: แต่ก็จริงๆก็มาจากไวยากรณ
2: ์ที่
1: เหมือนกันใช่ก็คือหลักอันเดียวกันแต่ว่านักวิชาการก็อาจจะใช้หลักเยอะหน่อย
2: ครับ
1: แต่ว่าสนามหลวงก็จะกำหนดใช้แค่นี้อะไรเงี้ยดังนั้นก็สามารถที่จะทำความเข้าใจบาลีของสำนักคณะสงฆ์ไทยเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้น
2: พระอาจารย์คิดว่าแบบบาลีมันเรียนยากมากไหมครับเพราะจริงๆก็หลายๆคนก็ยังเกรงๆกลัวๆแม้กระทั่งเราเองก็ยังกลัวอยู
0: ่
2: นะครับทีนี้ปัจจุบันนี้เห็นมีในเรื่องของอะไรนะดิกชันนารีของพระอาจารย์ภูริหรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบเป็นเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยพระอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวนี้เรียนง่ายขึ้นไหมครับหรือว่าสะดวกขึ้นไหมส่งเสริมเรามากขึ้นไหมครับ
1: ภาษาบาลีจริงๆถามว่ายากไหมจริงก็ยากเพราะว่าเป็นภาษาโบราณครับภาษาโบราณเนี่ยก็ยากแต่ว่ายากในที่นี้ก็จะเริ่มง่ายขึ้นเพราะมีสื่อในการสอนแล้วก็มีผู้ที่เข้าใจมาอธิบายให้มันง่ายมากขึ้นใช่ไหม
0: แล้วสมมุติถ้าเกิดเป็นโยมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ได้พูดถึงพระนะคะเพราะพระอาจารย์ก็อาจจะมีพื้นฐานที่ดีมากกว่าโยมทั่วไปและสมมุติโยมทั่วไปอยากจะเรียนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์บาลีนะเจ้าค่ะ ควรเริ่มต้นหรือปูพื้นด้วยอะไรอย่างไรก่อนเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการได้แบบไหลลื่นแล้วก็เรียนได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยเจ้าค่ะ
1: อ๋อสำหรับบาลีศึกษา
0: ค่ะ
1: ก็สมัยนี้มีสื่อการสอนค่อนข้างเยอะใน YouTube เองก็ตาม หรือว่าในเว็บไซต์ของจันภูริก็มีสอนเป็นลำดับขั้นตอนจริงๆก็สามารถเรียนเองได้เลยในเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะศึกษา

0: านเว็บไซต์หรือว่าผ่านYouTube อะไรพวกนี้นะครับได้ก็คนที่จะหาคาร์สที่เหมาะกับเราหาคาร์สเรียนแล้วก็ซึ่งก็มีเยอะนะครับสมัยนี้มีคาร์สเรียนมีคาร์สเรียนเฉพาะสูงอายุก็มีคนเคยเห็น
1: แยกประเภท
0: มี
1: สูงอายุก่อน
0: ให้เหมาะก็จะได้สอนให้เหมาะกับอายุด้วยบางทีก็มีเหมือนกัน
2: เพราะว่าบางทีถ้าไปคละกับกลุ่มใหญ่เดี๋ยวเขาไปเร็วกว่าเรา
0: อะไรเขาจะเรียนเร็วเขาเรียนทั้งวันอะไร
2: เรียนเร็วกว่าเรา
1: อันนี้สำคัญนะคะ
2: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในวัยสูงอายุ
1: ดูวัยด้วยค่ะ
0: ถึงญาติโยมไม่ได้มีเวลาทั้งวันอะไรเงี้ยเหมือนสามเณรอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนได้เฉพาะบางช่วง
2: ครับ
0: แล้วก็ต้องหาคาร์สให้มันเหมาะกับเราม าจะไปไม่เร็วมากไปพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ครับ
1: ดีนะเนี่ยที่ถามพระอาจารย์ก่อนไม่งั้นลงคลาสผิดแย่เลยค่ะ
2: เมื่อวันที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคตอนนี้ก็ต้องมาสอนด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับ
1: ครับ
2: วันที่ไปรับพัดที่พระบรมมหาราชวังพัดสุดท้ายก็พัดประโยค9ก็รับกันในรวมกัน
0: ใช่วันรับเนี่ยก็จริงๆเคยรับตอนประโยค6แล้วรอบนึง
2: ครับ
0: แต่ก็ยังตื่นเต้น
2: ก็ตื่นเต้น
0: แต่จะไม่มากเท่ารอบแรกรอบแรกนี่ตื่นเต้นมากไม่เคยรับอะไรแบบนี
2: ้
0: ก็นั่งรอแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างได้เห็นพิธีกรรมของ
2: ต้องไปแต่เช้าเลยมั้ยครับ
0: ไปตั้งแต่ไปตั้งถึงตอนเที่ยงไปแต่เช้าเลยก็คือไปฉันเพลแล้วก็ไปนั่งรอในโบสถ์รอบโบสถ
2: ์ครับ
0: วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
2: แต่รอบนี้มีโยมพ่อโยมแม่ไม่ได้เข้าไปใช่ไหมคร
0: ับรอบนี้เข้าไม่ได้ละ
2: ให้รอที่วัดพระ
0: ให้รอใช่ครับให้โยมพ่อโยมแม่รอด้านนอกวัดพระธาตุก็พอได้รับแล้วก็ได้เห็นราชพิธีเนาะก็น่าตื่นเต้นครับน่าสนใจดีแล้วก็ได้เห็นคนใหญ่คนโตในบ้านเมืองมาร่วมงานด้วยนายกก็มาอะไรเงี้ยครับ
2: แล้วไปหมู่คณะเรากี่รูปนะครับที่ไปพร้อมกันที่ไปรับ
0: หมู่คณะเราถ้าประโยค9เนี่ย8รูป
2: 8รูป
0: ประโยค6นี้ไม่มั่นใจห
2: ลายรูปของพระอาจารย์นี่ประโยค9ของวัดพระธรรมกายลำดับที่เท่าไหร่ครับ
0: ประโยค9ของวัดพระธรรมกายลำดับที่123
2: โอ้1 2 3เลย
0: 1 2 3
2: โอ้จำง่ายเลยนะ
0: จำง่ายครับ
2: ครับ
0: ก็พอรับเสร็จก็ได้เห็นพัดเราก็จะปลื้ม
2: ครับ
0: ก็สำเร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: เป้าหมายแรกของเรานะ
2: ครับ
0: ได้รับพัดแล้วก็ได้เห็นถึงความเพียรของเราแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย
2: ์ครับ
0: ครับที่แล้วก็นึกถึงหลวงพ่อที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราสำเร็จประโยคเก้าได
2: ้เห็นมีหลายที่เขามุทิตามากเยอะเลยใช่ไหมครับ
0: หลาย
2: ที่มีหลายที่บ้างพระอาจารย์มีความปลื้มปิติยังไงบ้างแต่
0: ก็ดีใจที่เขาให้ความสำคัญกับ การเรียนบาลีก็จริงๆไปรับจนเหนื่อยเลยบางที
2: บรรยากาศเป็นไงฮะแต่ละที
1: ่ที่วัดพระธรรมกายกันก็ได้เจ้าค่ะเขามีการถ่ายทอดสดด้วยนะเจ้าค่ะ
0: ครับก็ของวัดเนี่ยจัดยิ่งใหญ่มาก
2: ครับ
0: ก็มีนิมนต์มาทั้งประเทศเลยประโยคเก้าที่จบก็กราบนิมนต์ท่านมาร่วมงาน
2: ครับ
0: ก็ปลื้มตรงที่ได้ฟังสุนทรพจน
2: ์
0: จริงๆก็ฟังของสุนทรพจน์ของนักหลวงนะครับก็ดีใจแล้วก็ยิ่งสามเณรนี่ยิ่งดีใจปลื้มฟังชอบมาก
2: ไปแต่ละที่นี่ก็คือประโยค9ทั้งประเทศไปหมดไหมครับ
0: มา
2: เหมือนกับที่วัดพระธรรมกายหมายถึงว่ามุ
0: จ
2: ิตยังธนาคารกรุงเทพอย่างเงี้ยเข้าไปกันครบ
0: มีครับดังนั้นก็จะนิมนต์กันธนาคารกรุงเทพวัดปักน้ำ
2: วัดปักน้ำ
0: ก็จะนิมนต์ทั้ง9หมด
2: ก็จะไปทั้งหมดเลยที่สอบได้เฉพาะปีนี
0: ้ใช่ครับ
2: ครับก็ไปก็ปลื้มทุกที
0: ่ครับก็ครับมีหลายที่ก็ไปก็ปลื้มครับก็ได้เจอเพื่อนสาธมิกที่จบปีเดียวกันอะไรเงี้ยท่านก็อะไรเบิกบานดีครับ
2: แล้วที่บางบานแก้วเสด็จอะไรเงี้ยยังมีจัดด้วยไหมครับ
0: ก็หลวงพี่เป็นศิษย์เก่าของแก้วเสด็จก็มีจัดมุทิตาเหมือนกัน
2: ครับ
0: ก็
2: ไปให้กำลังใจน้อง
0: ให้กำลังใจน้องๆใช่ที่ไปก็ไปจริงๆเขาแก้วไกลมาก
2: ครับ
0: เราก็ตั้งใจที่จะไปให้กำลังใจน้องสามเณรก็เพราะเราก็เกิดมาจาก
1: ที่แก้วเสด็จน
0: ี่จากแก้วเสด็จแล้วก็ตั้งใจเรียนจนจบ9เนี่ยก็เริ่มตั้งใจเรียนก็เพราะมีจัดมุทิตาเนี่ยนะ
2: ครับ
0: ทำให้เราอยากที่จะ
2: ได้เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆด้วย
0: ใช่
2: ที่บางบันก็จัด

0: ที่บางบานก็เพิ่งจัดไปใช่ครับ
1: จัดไปไปกันครบไหมฮะหรือเฉพาะพาร์ทนิสิตที่ที่ได้เปลี่ยน
0: ทาง
1: การ
0: ประ โยคเก่า
1: สิทธิ์เก่า
0: ซึ่งสิทธิ์เก่าก็ยิงก็เยอะนะครับปีนี้พอร์ต95ลูก
1: โอ้
0: ใช่มีห้ารูปแต่บางรูปอาจจะอยู่ไกลอยู่บ้านขุนอย่างเงี้ย
1: โอ้ไปสอนบาลีที่บ้านขุน
0: ใช่ท่านเป็นศิษย์เก่าบ้านขุนท่านจบแล้วท่านก็
1: กลับไป
0: บ้านขุน
1: ช่วยสอนที่นั่น
0: อาจจะมาไม่ได้ไม่หมดมาสี่รูป
1: ครับ
2: ค่ะความสำเร็จของพระอาจารย์ในวันนี้พระอาจารย์คิดว่าเกิดจากอะไรบ้างเจ้าคะ
0: ความสำเร็จของหลวงพี่เนี่ยก็เกิดจากเริ่มเลยเนี่ยก็เกิดจากหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่เป็นทุกอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยจนมีจบได้ก็เพราะหลวงพ่อเลยครับจบประโยคเก้าแล้วก็มีครอบครัวที่คอยสนับสนุนแล้วก็ครูบาอาจารย
1: ์
0: ที่ตั้งใจสอนเขี้ยวเข็นเราแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจสร้างบรรยากาศให้เราเนี่ยสามารถที่จะศึกษาได้เต็มที
1: ่
0: แล้วก็ได้เข้าใจข้อบกพร่องในการเรียนว่าเรายังขาดตกบกพร่องอะไรนะครับก็อาจารย์มีส่วนมากๆเลยครับอาจารย์สอน
1: เส้นทางนี้ตั้งแต่พระอาจารย์บวชมาตั้งแต่สามเณรแล้วก็มาบวชพระว่าสามเณร9ปีใช่ไหมครับ
0: บวชสามเณร9ปี
1: พระอีก7พรรษา
0: ครับบวช7พรรษาใช่คร
1: ับ16ปีแห่งความหลังเป็นไงบ้างครับเรื่องปิติยังไงบ้างแล้วก็มีความสุขอย่างพระยังไงอยากจะแบ่งปันให้กับชายแมนๆที่จะมาบวชหรือว่าแม้กระทั่งน้องๆเยาวชนที่มีความรู้สึกว่าอยากเรียนไปด้วยบวช ด้วยได้เรียนทั้งปริยัติปฏิบัติอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: สายสามัญก็ได้เรียนเจ้าค่ะ
1: มีเส้นทางนี้ที่เรียกว่าไม่ได้ง่ายหรือไม่ได้สะดวกแต่ว่ามีความสุขอย่างไรบ้างครับ
0: พอตัดสินใจบวชแล้วครับก
1: ็
0: คืออยากที่จะบวชเรียนต่อแล้วก็บวชยาวนะครับก็รู้สึกว่าเป็นชีวิตที่หลวงพี่เลือกเองความสุขเนี่ยก็หาได้จากง่ายๆเนาะการนั่งธรรมะการที่มีสถานที่ที่ดีมีสัพพยาสีอะไรเงี้ยครับได้คนรอบข้างเนี่ยเป็นบัณฑิตเป็นคนเก่งเป็นคนดีก็ทำให้หลวงพี่เนี่ยมีความสุขอยากที่จะอยู่ต่อนะครับสถานที่ก็มีธรรมชาติอยู่กับต้นไม้มีสระน้ำสะดวกสบายทำให้หลวงพี่เนี่ยมีอารมณ์สบายที่จะนั่งธรรมะแล้วก็ได้ธรรมะได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์อยู่เรื่อย
1: ๆ
0: และสิ่งที่ท่านพูดก็เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
1: ในการพัฒนาตัวเราเอง
0: ในการฝึกฝนปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งขึ้นไปใช่ก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ดีใจที่พาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้มานั่งธรรมะแล้วก็ได้เรียนรู้จากพระอาจารย์ที่ท่านนั่งมาก่อนเราอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: ซึ่งท่านก็ย่อยมาให้เราแล้วว่านั่งยังไงถึงจะถูกนั่งแบบไหนผิดอะไรเงี้
1: ย
0: ท่านก็วิจัยมาแล้วแบบที่ดีที่สุดให้เราแล้วเดี๋ยวที่อยู่ก็คือเรามาฝึกจริงจังตั้งใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปลื้มอันนี้เป็นปลื้มแรกเนาะก็คือได้มีความสุขแบบพระได้ชีวิตสมณะเนาะอยู่ในร่มกาสาวพัดปลื้มอย่างหนึ่งก็คือได้สอนบาลีพอเราศึกษามาเรามีความรู้เราก็ถ่ายทอดต่อซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยเองก็ตามก
1: ็
0: บอกกับพระที่จบประโยคเก้าให้จบแล้วก็ให้ไปสอนต
1: ่
0: อนั่นเองตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจสอนจริงๆแต่ว่าหลวงพ่อพูดก็โอเคก็ว่าตามนโยบายหลวงพ่อครับ
1: อยากให้พี่สามน้องให้เข้าใจ
2: เ
1: ห็นพระอาจารย์พูดถึงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในลักษณะค่อยคำที่สำคัญนี้พระอาจารย์นี่มีความตั้งเป้าหรือว่าเห็นความสำคัญหรือว่าความหมายในความรู้สึกของตัวเองเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์บอกว่าตอนนี้ได้ปริยัติแล้วตอนนี้กำลังมุ่งที่จะปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทที่เราเคยได้ยินกันมาสม่ำเสมอเนี่ยครับ อยากให้พระอาจารย์อธิบายขยายความตรงนี้สักนิดหนึ่ง
0: ก็คือปริยัติก็ศึกษาธรรมะในคัมภีร์นะครับ
1: ครับ
0: ว่ามีอะไรบ้างแต่เราแค่รู้เนาะแต่เรายังไม่แจ้งการที่จะทำให้แจ้งได้เราก็ต้องปฏิบัติลงมือเรียนรู้จริงๆว่าทำอย่างนี้เกิดผลยังไงมันก็จะมีประสบการณ์ทำให้เราเนี่ยรู้ธรรมะแล้วเรามีประสบการณ์ในการที่จะเล่าต่อได้แล้วทุกครั้งที่เราไปเทศสอนเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ
1: ์
0: หรือว่าเรื่องเล่าของเราเองที่เราเข้าใจจริงๆในการเทศสอนเนี่ยก็จะลึกซึ้งมากขึ้นก็เป็นแผนที่หลวงพี่วางไว้ประมาณนี้ในการที่จะปริยัติแล้วก็ปฏิบัติก่อนให้แจ่มแจ้งและถึงจะเทศสอนได้อย่างเต็มที่ครับมีโอกาสก็ศึกษาภาษาต่างประเทศควบคู่ไปด้วยก็อาจจะ go inter
2: พระอาจารย์สนใจภาษาใดเป็นพิเศษ
0: ตอนนี้ก็เรียนภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษ
0: ไปด้วยใช่ครับ
1: หนักไหมครับตอนนี้งานที่ทำอยู
0: ่ต่องานไม่ได้หนักแหละ
1: ไม่ได้หนัก
0: ใช่จะเน้น
1: แสดงว่าเป็นงานที่รัก
0: เป็นงานที่ใช่ในจุดที่หลวงพี่เลือกมาเองใช่
2: ค่ะขณะที่สัมภาษณ์อาจารย์นะคะโยมก็มีความปลื้มปิติใจไปด้วยอยากให้อาจารย์ได้พูดอะไรกับโยมพ่อโยมแม่เชื่อแน่ว่าท่านฟังอยู่ชมอยู่ต้องปลื้มปิติมากๆเห็นพาลูกชายอยู่ในขณะนี้นะเจ้าคะและประสบความสำเร็จอยากพูดอะไรกับท่านเจ้าคะ
0: ก็สำหรับหลวงพี่ก็ที่ได้มาถึงจุดนี้จริงๆก็โยมพ่อโยมแม่นะครับเพราะว่าการได้มาบวชเนี่ยก็โยมแม่เป็นคนวางเส้นทางไว้ให้
2: เจ้าค่ะ
0: ที่จะให้เรามาบวชศึกษาพระบาลีแล้วก็บวชมาได้ปฏิบัติครับก็ได้โยมแม่เป็นคนวางเส้นทางแล้วพอบวชมาเราก็มีอยากให้โยมแม่หรือว่าครอบครัวเนี่ยคนที่สนับสนุนเรามาเนี่ยภาคภูมิใจก็เลยตั้งใจที่จะศึกษาบาลีให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา
2: เจ้าค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ซึ่งโยมพ่อโยมแม่ก็ปลื้มใจมากที่ลูกพานะครับได้ประสบความสำเร็จก็คือจริงๆเป็นคนละคนกับตอนเป็นโยมเลยอะไรเงี้ยตอนโยมก็ดื้อๆไม่ค่อยตั้งใจเรียนแต่พอมาบวชแล้วตั้งใจเรียนประสบความสำเร็จก็เป็นธรรมดาที่ทางบ้านจะปลื้มแล้วก็ดีใจด้วย
1: ในความสำเร็จในวันนี้อยากให้พระอาจารย์ได้อนุโมทนากับญาติโยมนะครับเจ้าภาพที่มีส่วนในการสนับสนุนทุกโครงการนะครับที่วัดได้จัดขึ้นแล้วก็พระอาจารย์เองก็อย่างในโครงการมุทิตาสักการะหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วจนพระอาจารย์ได้บวชมาถึงเส้นทางตรงนี้อยากให้พระอาจารย์ได้เป็นผู้แทนในการอนุโมทนากับเจ้าภาพแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านครับ
2: ใช่ค่ะ
0: จริงๆที่สำคัญเลยก็คือสาธุชน
1: ครับ
0: คือหลวงพี่มีปัจจัยสี่ที่ถึงพร้อมในการศึกษาพระบาลีหรือไม่ปฏิบัติเองเนี่ยก็มาจากปัจจัยที่สาธุชนเจ้าภาพเนี่ยเป็นคนร่วมมาซึ่งสาธุชนเจ้าภาพเนี่ยก็จริงๆหาทรัพย์แล้วก็ปัจจัยเนี่ยมาด้วยความยากลำบากแล้วก็สละทรัพย์ตรงนั้นเนาะไม่ได้ไปใช้ให้เก็บไว้พอใช้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมาสนับสนุนงานพุทธศาสนามาช่วยหลวงพ
1: ่
0: อเป็นตัวแทนหลวงพ่อเนาะที่จะมาดูแลพระภิกษุสามเณรจริงๆถ้าไม่มีตรงนี้อาจจะลำบากมากในการเรียนในการปฏิบัติได้เจ้าภาพต้องโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่าน
1: สาธุครับ
2: สาธุจ้ะค่ะ
1: นะครับเรื่องราวของพระอาจารย์นะครับตั้งแต่เยาว์วัยก็มีความคิดที่เรียกว่าเด็กๆหลายๆคนนี้อาจจะไม่อาจจะคิดไม่ถึงแต
2: ่
1: ตัวเองเนี้ยพอเกิดภาวะวิกฤตของตัวเองแล้วก็มีรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้กับตัวเองก็เลยนำตัวเองเข้ามาบวชนะครับจนกระทั่งได้ศึกษาพระธรรมคำสอนนะครับด้วยความซาบซึ้งแล้วก็คว้าธงชัยในการที่จะเป็นประเด็นธรรม9ประโยคนะครับต่อไปแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็ได้นำความรู้ที่ตัวเองมีถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องต่อไปด้วยนะครับรายการของเราได้ทั้งความปลื้มปิติแล้วก็สิ่งต่างๆที่พระอาจารย์ได้ข้อคิดเนี่ยนะครับก็จะได้นำไปปฏิบัติใช้กับตัวทุกคนด้วยนะครับ
2: กำลังใจค่ะ
1: วันนี้รายการของเรานะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธโธนะครับเรียนธรรม9ประโยชน์รูปที่123วัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569นมัสการขอบคุณครับ
2: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเอง

และคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภะดิฉันใสใจวลีพร้อมทีมงานแขกรับเชิญพระอาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ประวัตินอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้
พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้

นึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายหรือทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งหึดหัดในยามที่เรานึกไม่ออก

นั่นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยและความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆแล้วเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะแล้วเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจะทำความเพียรให้กระด้างอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัว

จะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้

ไปอย่างเนี้ยอย่างสบายสบายถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายสบายแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้น

รองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้ง

คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันประมลชนะตลาดโชติพัฒน์วันนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครพนมจัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนบ้านสำราญอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะสำหรับพิธีเปิดค่ายอบรมได้รับเกียรติจากนายอนันต์ภูมิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานโดยมีนายสราวุธบ้านกลางครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกกล่าวรายงานก่อนที่นักเรียนจะได้รับฟังโอวาทจากพระอธิการธนวัฒน์ยศวุฒโธเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองท่านประธาน

ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนอกจากนี้ภายในงานยังมีนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถมาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจหลังจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระใบดีกาธีรพัฒน์ฐานวิโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐารามได้แสดงธรรมในหัวข้อทานศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้นักเรียน

ื่อการสร้างนิสัยที่ดีผ่านการเรียนรู้ประกอบด้วยฐานที่1สมาธิฝึกใจให้สงบใจนิ่งคิดดีและสื่อสารที่สร้างสรรค์ฐานที่2จัดพับเก็บฝึกวินัยสร้างนิสัยดีเรียนรู้ภารกิจห้องเรียนต้นแบบเพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความรับผิดชอบต่อพื้นที่ส่วนรวมฐานที่3ปัดกวาดเช็ดถูสร้างความรับผิดชอบและฐานที่4ห้องน้ำฝึกนิสัยรักความสะอาดโดยยึดแนวคิดให้ผู้ที่มาใช้ต่อจากเรารู้สึกเป็นคนแรกเสมอเพื่อสร้างความรับผิดชอบและความใส่ใจต่อผู้อื่นจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาสสิพงษ์สิริรัตโนหัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกชมรม

คือปฏิบัติจริงตั้งแต่การฝึกใจให้สงบการสร้างระเบียบวินัยการรักษาความสะอาดไปจนถึงการมีจิตอาสาเป็นการฝึกนิสัยที่ดีให้ติดตัวและสามารถนำไปใช้ได้ทั้งโรงเรียนที่บ้านและในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วชาวญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สงบร่มรื่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาฝึกฝนตนเองตามหลักพุทธวิธีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยตลอดระยะเวลา10วันของการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าในการศึกษาธรรมะฝึกฝนตนเองและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวพุทธซึ่งในแต่ละวันทุกท่านได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ได้เรียนรู้หลักพื้นฐานยูจิฟายของวัดพระธรรมกายตลอดจนการนำหลัก5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยมาปรับใช้ใน

0: ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมชาวญี่ปุ่นต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีรับรู้ถึงอารมณ์ที่สบายใจหยุดนิ่งและได้รับความสุขสงบภายในจากการนั่งสมาธิภายใต้สภาพที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามของวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิค่ะซึ่งระหว่างการอบรมในครั้งนี้ทุกท่านไม่ใช้โทรศัพท์มือถือวางภารกิจและความกังวลจากชีวิตประจำวันไว้ชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองได้อยู่กับปัจจุบันเรียนรู้ธรรมะและฝึกฝนตนเองอย่างเต็มที่ภายหลังจากอบรมทุกท่านตั้งใจกลับไปจัดบ้านตามหลักยูจิ5และปวารณารักษาศีล5และศีล8ซึ่งบางท่านจะขอรักษาศีล8ไปตลอดชีวิตค่ะ
1: ขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหากาลทานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่1วันอังคารที่27ตุลาคมได้แก่วัดป่าโนนสะอาดจังหวัดหนองคายศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีจังหวัดปัตตานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันพุธที่28ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมได้แก่ทุดงคสถานจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมกขลานะจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราดศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรีทุดงคสถานอ่างทองจังหวัดอ่างทองศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาจังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่จังหวัดกระบี่วันศุกร์ที่30ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรมจังหวัดลำปางทุดงคสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ทุดงคสถานทรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรวันเสาร์ที่31ตุลาคมได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาทุดงคสถานเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603และ083-540-6613
0: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น

0: ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภการเล้าโลมของทุลกุมาริกาแล้วทรงตรัสพระธรรมเทศนานี้ครั้งนั้นธิดาของสกุลชาวสาวัตถีผู้หนึ่งเป็นหญิงรูปงามแต่ไม่มีใครมาสู่ขอมารดาของนางคิดจะหาคู่ครองให้จึงวางแผนให้บุตรสาวของตนล่อลวงภิกษุของพระสักยะรูปหนึ่งให้สึกเสีย
1: เฮ้ยลูกเราก็โตเป็นสาวแล้วทำไมยังไม่มีใครมาขอนะแบบนี้ต้องใช้แผนสักหน่อยแล้ว
0: หญิงผู้เป็นมารดาวางแผนให้บุตรสาวของตนล่อลวงภิกษุที่บิณฑบาตผ่านหน้าเรือนของตน
1: ลูกแม่เดี๋ยวพ่อมีนักบวชผ่านมาเจ้าก็เรียกเข้ามาที่เรือนของเราเลยนะ
2: ได้จ้ะท่านแม
0: ่ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเพิ่งบวชได้ไม่นานเดินตามขบวนบิณฑบาตผ่านหน้าเรือนหญิงนั้นก็เข้าไปไหว้รับบาตรแล้วนิมนต์ภิกษุหนุ่มมาสู่เรือนของตน
3: หลวงพี่คะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เมื่อภิกษุหนุ่มเข้ามานั่งในเรือนนางก็ถวายข้าวยาขูที่เตรียมไว้แล้วบอกให้ภิกษุนั้นมายังเรือนของตนเท่านั้น
3: ต่อไปหลวงพี่มาที่นี่เท่านั้นไม่ต้องไปบิณฑบาตที่ไหนแล้วนะเจ้าคะ
4: ได้สิฮี่ดีจริงๆไม่ต้องเดินให้เมื่อยแถมยังได้เจอสาวงามทุกวันอีกต่างหาก
0: ตั้งแต่นั้นภิกษุหนุ่มก็ไปบิณฑบาตยังเรือนนั้นเป็นประจำทุกวันหลังจากถวายข้าวยาคูแล้วหญิงนางนั้นก็จะพูดคุยยั่วยวนภิกษุหนุ่มเสมอ
3: หลวงพี่นี่คุยสนุกจริงๆนะเจ้าคะถ้าได้คุยกันทั้งวันก็คงดี
4: ข้าจะคุยกับเจ้าทั้งวันได้ยังไงข้าก็มีกิจของนักบวชเหมือนกันนะ
3: แหมถ้าอย่างนั้นหลวงพี่ก็สึกออกมาสิเจ้าคะ
0: ภิกษุหนุ่มถูกยั่วยวนมากเข้าก็คิดอยากสึกจึงไปหาพระอาจารย์อุปัชฌาย์ของตนเพื่อขอสึกฝ่ายพระอาจารย์อุปัชฌาย์เมื่อรู้ว่าศิษย์ของตนต้องการสึกเพราะถูกเล้าโลมโดยทุลกุมาริกาก็นำตัวศิษย์ไปเข้าเฝ้าพระศาสดา
5: ภิกษุผู้นี้ต้องการสึกเพราะถูกเล้าโลมโดยทุลกุมาริกาพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอกระสันจริงหรือ
4: จริงพระเจ้าค่ะข้าพระองค์มีใจให้หญิงสาวเจ้าเนื้อนางหนึ่งพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุนางนี้เคยทำความฉิบหายให้เธอแม้ในการก่อนเธออาศัยนางนี้ถึงความเสื่อมจากศีลเที่ยวซบเซาไปต่ออาศัยบัณฑิตจึงได้ความสุขพระพุทธองค์ตรัสดังนี้แล้วจึงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพราหมณ์มีสมบัติมากในแคว้นกาสีเมื่อศึกษาศิลปวิทยาจนสำเร็จแล้วจึงสร้างครอบครัวที่กรุงพาราณสีนั้นต่อมาภรรยาของพระโพธิสัตว์ได้ถึงแก่กรรมพระโพธิสัตว์เกิดความเบื่อหน่ายการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงพาบุตรชายเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีดำรงชีวิตด้วยเผือกมันและผลไม้
6: ชีวิตคนเรานี้ไม่เที่ยงจริงๆลูกเอ๋ยเราออกบวชแล้วไปอยู่ป่ากันเถอะ
4: ท่านพ่อไปไหนข้าก็ขอตามไปด้วย

0: ั้งนั้นมีโจรชาวปัตจันตคามเข้าปล้นชาวบ้านพวกโจรนั้นจับคนเป็นเชลยให้ขนข้าวของเดินทางไปสู่ชายแดน
1: เอ้าพวกเจ้าขนของมีค่าไปให้หมดสบายจริงๆไม่ต้องทำมาหากินกันให้เหนื่อย
2: อย่าเอาเงินของข้าไปเลยบ้านข้ายากจนถ้าเจ้าเอาไปแล้วข้าจะเอาเงินที่ไหนใช้เรา
3: ก็เรื่องของเจ้าสิข้าเป็นโจรนะไม่ใช่สังคมสงเคราะห
0: ์ในกลุ่มเฉลยที่พวกโจรกวาดต้อนไปนั้นมีหญิงงามนางหนึ่งซึ่งชำนาญในการล่อลวงผู้อื่นนางแซงทำทีคล้อยตามโจรโดยไม่ขัดขืนเพื่อหาโอกาสหลบหนี
1: อ้าวอ้าวนั่นเจ้าเป็นอะไรเดินชักช้าแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่มันจะถึง
4: พี่โจรรูปหล่อข้ามีอะไรจะให้สนใจไหมจ๊ะ
1: ไหนไหนเจ้ามีอะไร
4: แหมพี่โจรให้ตรงนี้ไม่ได้หรอกนะข้าอายอ่ะเราไปที่รับตาคนดีกว่า
1: โชคดีจริงๆนะเราน
0: างล่อลวงโจรจนหลงกลเข้าป่าไปกับนางเพียงสองคนเมื่อสบโอกาสนางก็รีบหนีทันที
1: ว่าไงน้องสาวนี่เราออกมาไกลจากขบวนแล้วนะมีอะไรจะให้ข้าล่ะ
4: ใจเย็นๆสิจ๊ะข้ากำลังจะเอาออกมานี่ไง
5: นี่แน่เจ้าโจรชั่วรีบเพ่นก่อนดีกว่าเรา
0: เมื่อหนีจากพวกโจรมาได้นางก็เดินหลงทางอยู่ในป่าจนมาถึงอาสมของพระโพธิสัตว์ในเวลาเช้าน
4: ั่นอาสมนี่คงมีใครช่วยเหลือเราได้บ้างล่ะช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยจ้า
0: ขณะนั้นพระโพธิสัตว์ออกไปหาผลไม้ในป่ามีเพียงดาบทลูกชายเฝ้าอาสมอยู่เมื่อได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือจึงรีบออกมาดู
6: เจ้ามาจากไหนกันมีอะไรให้ข้าช่วยหร
4: ือข้าถูกโจรป่าจับตัวมาเพิ่งหนีมาได้นะจ๊ะตอนนี้ข้าเหนื่อยเหลือเกินขอพักที่นี่สักหน่อยนะ
5: นักบวชหนุ่มนี่หน้าตาไม่เลวเลยดีละข้าจะได้ใช้มารยาและก็ความสวยของข้าทำให้หลงข้าให้ได้
0: หญิงนั้นล่อลวงดาบทหนุ่มให้ตกในอำนาจของตนแล้วก็ชักชวนให้ดาบทนั้นเข้าเมืองไปอยู่กับตน
4: พ่อหนุ่มรูปงามคนหนุ่มๆอย่างเจ้ามาอยู่ป่าแบบนี้ไม่เหงาหรอ
6: ไม่เหงาหรอกทำไมหรือ
4: ข้าน่ะถูกใจเจ้าเหลือเกินถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันกับข้าสิรับรองข้าจะทำให้เจ้ามีความสุขทั้งวันทั้งคืนเลยล่ะ
6: ถ้าข้าไม่อยู่แล้วท่านพ่อจะอยู่กับใครล่ะ
4: หรือว่าเจ้ารังเกียจข้าล่ะน่าน้อยใจนะ
6: เปล่าเลยข้าไปอยู่กับเจ้าก็ได้แต่ขอรอบอกกับท่านพ่อก่อนนะ
0: ดาบทหนุ่มรับคำนางแล้วก็รอพบบิดาเพื่อบอกลาแต่หญิงผู้มากมารยานั้นเกรงดาบทผู้พ่อจะรู้ทันและขับไล่ตนนางจึงขอเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วให้ดาบทหนุ่มตามไปที่หลัง
4: ข้าว่าข้าล่วงหน้าไปก่อนดีกว่าจะได้จัดเตรียมการต้อนรับเจ้าด้วย
6: ได้สิถ้าได้บอกพ่อแล้วข้าจะรีบตามเจ้าไปนะ
0: ตั้งแต่นางผู้นั้นจากไปดาบทหนุ่มก็เฝ้าแต่คิดถึงนางไม่ทำงานของตนเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งพระโพธิสัตว์กลับมายังอาสมเห็นดาบทหนุ่มนั่งทำหน้าเศร้าอยู่จึงเข้าไปถาม
7: ลูกเอ๋ยทำไมวันนี้เจ้าไม่หักฟืนตักน้ำก่อไฟเหมือนเช่นทุกวันแล้วนี่ทำไมมัน

0: มาชวนข้าไปอยู่ในเมืองด้วยกันข้าอยู่รอเพื่อบอกท่านนี่แหละส่วนนางอ่ะไปรอข้าอยู่ในเมืองแล้ว
1: พระโพธิสัตว์รู้ดีว่าไม่อาจเหนี่ยวรั้งผู้เป็นลูกที่กำลังลุ่มหลงในตัวหญิงผู้นั้นได้จึงอนุญาตและให้โอวาทไว
2: ้เอาเธอลูกพ่อหากเจ้าต้องการไปอยู่กับนางเจ้าก็ไปเถิด
0: ถ้างั้นข้าลาล่ะนะท่านพ่อ
2: ช้าก่อนลูกเอ๋ยเมื่อเจ้าไปอยู่กับนางแล้วหากวันใดนางใช้ให้เจ้าทำงานหาเลี้ยงดูนางเมื่อนั้นเจ้าจงกลับมาหาพ่อ
1: ดาบทหนุ่มมาอยู่กับนางผู้ล่อลวงนั้นได้ไม่นานนางก็ให้เขาตกอยู่ในอำนาจตนและใช้งานเขาสารพัด
3: วันนี้ข้าอยากกินเนื้อจังเจ้าจงไปหามาให้ข้ากินหน่อยนะ
0: ได้จ้า
3: เสร็จแล้วก็อย่าลืมซักผ้าแล้วก็เตรียมน้ำให้ข้าอาบด้วยล่ะ
0: ได้จ้า
3: แล้วพรุ่งนี้ข้าอยากกินปลาเจ้าจงไปหามาให้ข้าด้วยนะ
0: ได้จ้า
1: ดาบทหนุ่มถูกใช้งานมากเข้าก็ทนไม่ไหวเมื่อนึกถึงคำของบิดาแล้วเขาจึงหนีกลับมายังอาสมในป่าหิมพานต์
0: ไม่ไหวแล้วใช้งานข้าเยี่ยงทาสแบบนี้เฮ้ยท่านพ่อพูดไว้ไม่ผิดเลยข้าหนีกลับไปอยู่กับท่านพ่อดีกว่า
1: เมื่อกลับมาถึงอาสมแล้วดาบทหนุ่มก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้เป็นบิดาฟังพระโพธิสัตว์จึงปลอบใจดาบทผู้เป็นลูก
0: ข้าขอโทษที่ข้าไม่เชื่อฟังท่าน
2: ลูกเอ๋ยช่างเถิดเจ้าจงเจริญเมตตากรุณาไว
1: ้พระโพธิสัตว์ปลอบใจดาบทผู้เป็นลูกแล้วจึงบอกกสิณบริกรรมให้ไม่นานนักดาบทหนุ่มนั้นก็ได้อภิญญาและสมาบัติเจริญพรหมวิหารแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกพร้อมด้วยบิดาพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะในเวลาจบสัจจะภิกษุนั้นดำรงในโสดาปัตติผลแล้วทรงประชุมชาดกทุลกุมาริกาในครั้งนั้นได้มาเป็นทุลกุมาริกาในบัดนี้ดาบทน้อยได้มาเป็นภิกษุผู้กระสันส่วนดาบทผู้บิดาได้มาเป็นเราตถาคตฉะนี้แหละ

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบบูชามหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพร

นักเรียนฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะโอ้วันนี้มากันมากกว่าปกติ 4-5 เท่าเลยนะเนี่ยเยอะเยอะมากเป็นพิเศษเลยยังไงจ๊ะหลบน้ำท่วมกันเลยมันนั่งฟังเทศฟังธรรมกันดีกว่าเออนะดีจังเลยเนี่ยโอ้โหหลวงพี่เทศเรื่องนี้กษัตริย์กรีกเจ้าปัญหานะคือพระเจ้ามิรินนะท่านสืบเชื้อสายมาจากนู่นเลยยุคอเล็กซานเดอร์มหาราชไปบุกโจมตีชมพูทวีปนะปรากฏว่าพออเล็กซานเดอร์สู้ไม่ไหวบอกทหารเมซิโดเนียคืออยู่ทางด้านเป็นส่วนหนึ่งของประเทศกรีกโบราณก็บอกไม่ไหวแล้วคิดถึงครอบครัวแล้วกลับก็เลยฝากขุนพลทหารเอาไว้ปกครองดินแดนแคว้นที่ตัวเองโจมตีไว้ได้ก็สืบเชื้อสายกันมาจนกระทั่งกลายเป็นพระเจ้าเมนันเดอร์มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนมีเหรียญตรามีเหรียญกษัตริย์พระเจ้าเมนันเดอร์มีความเปรืองปราดมากนะชำนาญในเรื่องทุกเรื่องเลยรู้สารพัดเลยนั่นแล้วก็เลยไปถามบรรดาพวกนักบวชนักพรตเจ้าลัทธิครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเนาะว่า เรื่องนั้นเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องชีวิตเรื่องวิญญาณเรื่องนรกสวรรค์เรื่องนู่นนี่นั่นจนกระทั่งไม่มีใครตอบได้เพราะว่าท่านฉลาดมากพระเจ้ามิลินทะฉลาดมากทำไมถึงฉลาดฉลาดก็เพราะว่าในอดีตชาติโน้นมีชาติหนึ่งไปเกิดเป็นสามเณรแล้วก็วันหนึ่งมีการทำความสะอาดพระเจดีย์ก็มีการกวาดหยากเยื่อหยากใยไปกองไม้กองไม้กองไม้นะสามเณรก็ทำเป็นไม่เห็นมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านก็บอกเอาสามเณรช่วยเอาหยากเยื่ออยากย่ายไปทิ้งหน่อยก็ทำเป็นหูตัวลมไม่ได้ยินพระท่านเลยต้องดุเรียกแล้วก็นี่นะยังมาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อีกไปเอาไปทิ้งแล้วพอเนนโดนดุก็เลยต้องทำตามแล้วก็เสียอกเสียใจว่าโดนดุก็เอาไปถึงแม่น้ำคงคานะพอจะเอาอยากเยื่ออยากย่ายไปเทก็เลยอธิษฐานจิตว่านี่นะด้วยอานิสงส์ที่เอาอยากเยื่ออยากใยจากพระเจดีย์มาทิ้งแม่น้ำนี้นะมองดูระลอกคลื่นในแม่น้ำคงคาแล้วขอให้สติปัญญาของเรากว้างขวางนะลึกล้ำนะดังห่วงแม่น้ำนี่เลยนะว่าแล้วก็ตั้งในฐานจิตเทอยากเยื่ออยากใยไปพระภิกษุท่านผ่านมาพอดีท่านได้ยินสามเณรอธิษฐานจิตท่านก็เลยบอกว่าโอ้นี่ขนาดสามเณรนะเอาอยากเกื้ออยากย่ายมาทิ้งด้วยคำสั่งของเรายังอธิษฐานขนาดนี้เพราะนั้นเราเป็นคนใช้ คือเราเป็นผู้ดูแล มองภาพรวมสั่งการเราจะต้องมีบุญมากกว่าก็เลยอาจารย์กำกับไปว่าขอให้ปัญญาของเรานั้นกว้างขวางใหญ่โตนะดุดฟังแม่น้ำเลยไม่ว่าจะมีระลอกคลื่นมาแค่ไหนก็ต้านทานเอาไว้ได้นะแล้วก็ไปเจอกันเมื่อไหร่ถ้าสามเณรมาถามอะไรต่ออะไรในภพชาติหน้าเราก็ต้องตอบได้หมดเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้อานิสงส์จากการดูแลพระเจดีย์ดูแลวัดวาปัดกวาดเช็ดถูโอ้อานิสงส์เยอะนะ ก็เป็นเช่นนั้นก็เลยชาตินี้มาเกิดเป็นสามเณรมาเป็นพระเจ้ามิลินทะนะแล้วก็นาคเสนก็มาเกิดเป็นไม่ใช่พระมาเกิดเป็นพระนาคเสนนะก็ในภพชาตินี้พระเจ้ามิลินนี่ไปไล่ถามจนกระทั่งพระท่านหนีกันหมดเลยหนีไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์ก็บอกไม่ใช่ว่าท่านตอบไม่ได้นะคงจะคล้ายๆกับว่าบางทีเจอประเภทพูดเก่งๆนี่มันเคยเจอไหมประเภทพูดจนลิงหลับตกต้นไม้พวกเราเคยเจอไหมหลวงพี่เคยเจอพูดไม่ทันคือเราจะพูดพวกเขาก็อ่างโน่นอ่างนี่ยกแม่น้ำมาห้าสายเราจะอธิบายเขาก่อนไปทางโน้นไหมทางนี้ไม่ให้เราเปิดกับฟังพูดง่ายก็คือเอาเลยเอาที่สบายใจ
เอาที่สบายใจมันไม่ใช่ว่าตอบไม่ได้แต่มันเบื่อไม่อยากจะตอบแล้วเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะฟังเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพระอรหันต์ท่านก็รู้ท่านก็โอ้เบื่อจังเลยมาบวชอยากจะสงบสงบมาต้องมาตอบคำถามโน่นนี่นั่นนั่นเลยไปรวมกันอยู่ที่นั่นแหละที่ป่าหิมพานต์ในที่สุดก็ต้องไปเชิญนะพระนาคเสนลงมาเกิดนะแล้วก็โหกว่าจะไปเชิญมาบวชได้เนี่ยต้องนะพระท่านต้องไปบิณฑบาตหลายปีจนกระทั่งมาบวชบวชแล้วก็เลยเนาะเรื่องราวนี้เทศไว้ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งนะเมื่อ5เดือน6เดือนที่แล้วเนาะแล้วก็ไล่สอนมาเรื่อยๆนะโอดคนเยอะนะเนี่ยเนี่ยลองให้ดูหนังสือที่นี่ไปซื้อมาเลยพอรู้ว่าจะมาเทศเรื่องนี้ปุ๊บก็ไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาเลยมิลินทปัญหาฉบับสมบูรณ์หนาตึกเลยมานั่งอ่านแล้วก็ไม่พอนี่ซื้อมานานแล้ว The Debate of King Milintha เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ยังมีฉบับ PDF ในคอมพิวเตอร์อีกนะแล้วก็ยังไปเปิดดีกไปเปิดหนังสือคัมภีร์แล้วก็ใช้ AI เข้าช่วยด้วยบางทีนั้นเนี่ยอย่างหนังสือเล่มแรกเนี่ยที่ให้ดูเนี่ยภาษาท่านนี่น่าจะเขียนประมาณร.4ร.5หรือร.3เนี่ยภาษาโบราณแล้วอ่านเข้าใจยากมากบางทีอ่านภาษาไทยแล้วก็ยังงงเพราะฉะนั้นหลวงพี่ทำไงเหมือนท่านมีภาษาบาลีให้เราก็เลยส่งภาษาบาลีไปให้ AI บอกไปเทียบกับตัวบาลีโรมันสิ

พอมันแปลเป็นภาษาอังกฤษมันแล้วไปเข้ามาเทียบกับภาษาไทยแล้วเข้าใจอ๋อโอเควันนั้นต้องใช้สามภาษาเลยยันกันไปยันกันมาจึงจะมีความกล้าหาญมาเทศได้ว่าน่าจะไม่ผิดน่าจะไม่ผิดแต่เรื่องนี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยบอกท่านเทศเรื่องของปรมัตถธรรมมีหัวข้อหนึ่งคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทพระอานนท์ท่านฟังแล้วท่านก็เข้าใจแหละแล้วท่านก็บอกโอ้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านะข้าพระองค์ฟังเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งแต่ข้าพระเจ้าก็เข้าใจนะว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกโอ้อย่าเลยอานนท์นะอย่าคิดว่าเรื่องปรมัตถธรรมหรือปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนี้เป็นเรื่องที่ง่ายเพราะว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่แทงตลอดในปรมัตถธรรมคือปฏิจจสมุปบาทนี่แหละถึงได้วนไปเวียนมาเกิดอยู่ในสังสารวัฏนะหาต้นหาปลายลบหาภพหาชาติไม่เจอเพราะไม่เข้าใจนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกคือไม่ใช่ว่าพระอานนท์ไม่เข้าใจนะแต่อย่าไปบอกนะอย่าพูดนะว่ามันง่ายหรือเข้าใจพูดซะจนเหมือนกับว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายจริงๆไม่ง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพี่นำมาเทศก็เลยบอกโหต้องไปทบไปทวนไปดูอ่านทวนหลายๆครั้งว่าไม่ผิด ถ้าผิดก็ผิดด้วยความสุจริตใจไม่ใช่ว่าไม่คนละอาจจะสติปัญญาไม่พอก็เลยอธิบายได้ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่าเป็นคัมภีร์ที่ได้รับความนิยมได้รับความนับถือยกย่องเป็นอย่างมากนะตรวจทานมารอบหลายรอบแล้วจึงกล้ามาเทศตอนนี้ก็ถามกันมาเรื่อยๆเลยเนี่ยพระเจ้ามิลินหรือพญามิลินก็ถามมาจนกระทั่งวันนี้มาถึงคำถามนี้เลยว่าพระคุณเจ้านาคเสนท่านจะปฏิสนธิอีกหรือไม่คือถามดื้อเลยวันเนี้ยพูดง่ายก็คือเป็นพระอรหันต์หรือยังถามว่าจะเกิดเองไหมโอ้ถามอย่างนี้นี่แต่ว่าพระนาคเสนท่านมีปัญญานะท่านไม่ตกหลุมพรางท่านก็ตอบว่าอย่างนี้ท่านตอบว่าถ้าอาตมภาพยังมีอุปทานอยู่พูดง่ายคือยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็ต้องเกิดแต่ถ้าอาตมภาพนะหมดอุปทานแล้วหมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่เกิดแต่ท่านก็ไม่บอกว่าท่านหมดอุปทานหรือยังท่านตอบเป็นเงื่อนไขอย่างเงี้ยนะทางด้านพระเจ้ามิลินทาก็ยังถามต่อไปอีกว่าช่วยอุปมาให้หน่อยได้ไหมประมาณว่ายังไงคราวนี้พระนาคเสนท่านอุปมาอย่างนี้เลยท่านบอกว่านี่นะสมมติว่ามีข้าราชบริพารคนหนึ่งของพระราชาซึ่งพระราชาท่าน

มานท่านนี้มีความสุขมากเลยแต่เสร็จแล้วพอออกไปข้างนอกวางผู้ไปเป่าประกาศว่าเนี่ยทำงานให้พระราชาแต่พระราชาไม่เคยให้รางวัลอะไรเลยนะพระนาคเสนก็ถามพระเจ้ามิรินว่าอย่างเนี้ยข้าราชบริพารคนนี้พูดอย่างนั้นสมควรไหมพระเจ้ามิรินทร์บอกไม่สมควรสิพระราชาก็ให้แล้วไงเราไปบอกว่าไม่ได้ได้ยังไงพระนาคเสนก็บอกก็อย่างนั้นแหละก็อาตมาภาพก็ตอบไปแล้วไงก็ได้คำตอบไปแล้วไงว่าถ้ายังมีอุปทานอยู่ก็ต้องเกิดถ้าหมดอุปทานแล้วก็ไม่เกิด นี่เรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งท่านก็ไม่อยากจะพูดง่ายก็คือไม่อยากจะอวดไงว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านไม่เกิดแล้วมันจะโต้งโต้งเกินไปก็ถ้าอาตมาภาพยังมีอุปทานอยู่ยังไม่หมดกิเลสก็ต้องเกิดแต่ถ้ามันหมดแล้วก็ไม่เกิดแค่นั้นเองนะเข้าใจเนาะเอาคราวนี้มาดูปัญหาข้อต่อไปปัญหาข้อต่อไปคือปัญหาว่าด้วยการปฏิสนธิของนามและรูปโอ้บอกแล้วเรื่องปรมัตถ์นะมันเป็นเรื่องปรมัตถธรรมอะไรคือคำว่าปรมัตถธรรมคำว่าปรมัตถธรรมคือธรรมะขั้นสูงสุดคือเหนือพ้นจากสมมุติบัญญัติไปแล้วและอะไรคือสมมุติบัญญัติเพื่อให้สะดวกต่อการสื่อสารนะเราก็เลยต้องสมมุติขึ้นมาว่านี่นั่งอยู่นี่ชื่อพระธาดาเนี่ยไหมพอเข้าใจไหมแต่จริงๆพระธาดาประกอบด้วยอะไรพระธาดาจริงๆมีอยู่ห้ากองขันห้าก็ได้ยินไหมขันห้าขันก็คือกองขันห้าก็คือมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมเนี่ยรูปคืออะไรรูปก็คือส่วนที่หยาบๆที่เราเห็นกันนี่แหละเนี่ยที่มีผมมีฟันมีหนังมีเล็บมีอะไรเนี่ยซึ่งมันก็เปลี่ยนตลอดถูกต้องไหมเนี่ยตอนรูปกองนี้เมื่อ64ปีที่แล้วเนี่ยร้องอูแวะคลานอยู่ตามพื้น นะผ่านไปก็ค่อยโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็พอเลยจุดพีคก็เริ่มแก่เริ่มผมงอกเริ่มเหี่ยวเริ่มย่นนี่คือรูปเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือความจำเวทนาสัญญาสังขารคือความปรุงแต่งเห็นไอ้นี่ปุ๊บจำได้เลยไอ้นี่อร่อยเห็นไอ้นี่ปุ๊บจำได้ฉันแล้วท้องเสียเห็นคนนั้นโอ้ยคนนี้พูดจาดีพูดจาอ่อนหวานเห็นคนนั้นออกคนนี้นี่ชอบเหน็บแนมนี่คือสัญญาแล้วก็สังขารคือปรุงแต่งไปคิดถ้าเกิดอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยถ้าน้ำเหนือมามันต้องท่วมบ้านเราแน่เลย นี่การปรุงแต่งรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้ววิญญาณก็คือความรู้เห็นอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้สรุปแล้วก็คือเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ห้ากองพอแยกออกไปแล้วเนี่ยไม่มีส่วนไหนเลยที่ว่าจะเป็นพระธาดาได้เพียงแต่ว่าเพื่อให้สะดวกเนี่ยถ้าเห็นลักษณะอย่างนี้มาอย่างนี้มาเนี่ยนั่นคือพระธาดาอันนี้เป็นสมมุติบัญญัตินะแต่ถ้าปรมัตถ์ก็คือไม่มีเนี่ยอันนี้เทศไปแล้วเมื่อตอน 3-4 ตอนที่แล้วอันนี้มาขยายทบทวนให้ฟังแต่ว่ารูปยังคงเป็นรูปอยู่ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมกันเรียกว่านามเพราะฉะนั้นคำถามก็คือพระคุณเจ้านาคเสนในคำที่ท่านกล่าวว่านามรูปนี้อะไรคือนามอะไรคือรูปนี่คือคำถามนะพระนาคเสนท่านก็ตอบว่าอย่างนี้อ๋อขอถวายพระพรมหาบพิตรในคำว่านามรูปนั้นธรรมชาติที่หยาบคือรูปหยาบคือมองเห็นได้สัมผัสได้ด้วยตาเนี่ยมองเห็นได้นะถ้าเกิดหลวงพี่ปบมือปุ๊บเนี่ยก็เป็นเสียงมันก็ได้ยินเออเนาะถ้าอาบน้ำฟอกสบู่มามันจะเป็นกลิ่นสบู่นะไม่ใช่กลิ่นตัวหรอกเพราะว่ากลิ่นตัวมนุษย์นั้นมันไม่น่าดมชาวสวรรค์เขาถึง
ถ้าไม่จำเป็นเขาไม่อยาก

มานะโลกมนุษย์เนี่ยเพราะเขาบอกว่ามันเหม็นมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับเอาหมาเน่ามาคล้องคอเพราะนั้นโดนหลอกหมดเลยพวกเราโดนหลอกเห็นอุ้ยทำไมหอมจังเลยอ๋อเขาเพิ่งอาบน้ำมากลิ่นสบู่ลองให้คนคนเดิมนั้นน่ะนะให้คนคนเดิมนั้นเลยเนี่ยที่เราบอกว่าตัวหอมเนี่ยลองให้เขาไม่อาบน้ำสัก5วันแล้วไปดมดูใหม่สิรับประกันได้ไม่หอมนะเพราะนั้นนี่คือรูปเนี่ยไอ้ส่วนหยาบๆเนี่ยส่วนคำว่านามนะนั้นคือจิตเจตสิกธรรมทั้งหลายอันเป็นธรรมชาติที่ละเอียดจิตเจตสิกธรรมทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่ละเอียดคือนามเอาแล้วสิยุ่งแล้วจิตเจตสิกเอาซะแล้วโชคดีนะหลวงพี่เคยไปอ่านพระอภิธรรมมาอ่านเป็นเรื่องเป็นราวนะเพียงแต่ไม่ได้ไปต่อแค่นั้นเองพอรู้จิตจิตก็คือธาตุรู้รู้อะไรรู้อารมณ์อารมณ์คืออะไรมันไม่ใช่แบบภาษาไทยนะอารมณ์คือสิ่งที่ตามันเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นรูปคืออารมณ์ที่มากระทบตาแล้วก็จิตมันรู้อ๋อรูปอะไรรูปนาฬิกาเห็นนี่นาฬิกานี่เห็นพระเห็นโยมเห็นทีวีนั่นคือรูปจิตเจตสิกคืออะไรจิตเจตสิกคือเครื่องที่เขาไปปรุงแต่งจิตนะยกตัวอย่างเช่นนั่นแหละที่พูดไปนั่นเวทนาสัญญานั่นคือเครื่องปรุงแต่งจิตถ้าเกิดตอนนั้นเวทนามันเป็นความสุขนะจิตมันก็มีรสชาติของความสุขปนอยู่ไงสัญญาความจำก็เข้าไปปรุงแต่งจิตแล้วก็มีทั้งหมดตั้งหูห้าสิบกว่าตัวเจตสิกนะบังเอิญเวทนาก็เป็นเจตสิกตัวหนึ่งสัญญาก็เป็นเจตสิกตัวหนึ่งแล้วจากนั้นอีก50ตัวนี่ก็เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนักเรียนอภิธรรมเขาต้องจำกันไงมีจิตกี่ดวงมีเจตสิกอีกกี่ดวงแล้วมาปนกันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะเอาเป็นว่าทั้งหมดนะจิตเจตสิกนั่นคือนามธรรมเนาะสรุปแล้วก็คือคำตอบก็คือรูปนะคำถามคือนามและรูปคืออะไรคำตอบคือรูปก็คือส่วนที่หยาบนะสามารถแตะต้องสัมผัสมองเห็นได้ส่วนนามนั่นก็คือจิตกับเจตสิกดังที่พูดไปแต่ถ้าพูดถึงภาษาปรมัตถ์จริงๆนะท่านจะบอกว่ามันไม่มีอะไรนอกจาก4อย่างนี้คือรูปจิตเจตสิกและก็นิพพานนี่คือปรมัตถ์4เมื่อคราวที่แล้วก็พูดไปนะกล่าวที่เราได้กล่าว

สังคตะธรรมก็คืออะไรที่มันมีส่วนอื่นมาประกอบกันนะซึ่งมันจะต้องตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือสังคตะธรรมส่วนนิพพานนั้นเป็นอสังคตะธรรมนะอันนี้เที่ยงแหละไม่ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์แล้วถ้ากฎไตรลักษณ์บอกว่าไม่เที่ยงเพราะนั้นนิพพานก็คือเที่ยงถ้ากฎไตรลักษณ์บอกว่าเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นนิพพานก็ต้องเป็นสุขแล้วก็ถ้าเกิดกฎไตรลักษณ์บอกว่าทุกอย่างเป็นอนัตตานิพพานก็ต้องเป็นอัตตา นะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในสังคมจักรวาลทั้งหมดตกอยู่ในสี่อย่างนี้โดยเชิงปรมัตถ์นะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่เรื่องสมมุติทั้งนั้นแล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจริงเราก็เลยเป็นทุกข์เพราะเราไปคิดว่านะไอ้นั่นก็เราไอ้นี่ก็ของเราไอ้นั่นก็เขาไอ้นั่นของเขาของเราไม่ใช่ของเขาเขามาเอาของเราไปเราก็เลยเป็นทุกข์นะด้วยความยึดมั่นถือมั่นโอ้สนุกเรียนธรรมะอย่างนี้นะสนุกนะนี่คือคำตอบของพระนาคเกษตรนะที่ตอบกับพระเจ้ามิรินนะลองอุปมาได้ไหมนะก็ท่านก็ยกอุปมาอุปไมยก็อะไรขึ้นมาเยอะแยะนะแต่ตะกี้ที่หลวงพี่พูดไปนั้น ก็ค่อนข้างที่จะพวกเราพอจะได้เห็นภาพพจน์ละคราวนี้มาถามเรื่องโหเรื่องยากเลยเนี่ยปัญหาว่าด้วยการเวลาเนี่ยข้อเนี้ยที่หลวงพี่ตอนอ่านหนังสือเล่มหนาๆแล้วมึนตึ๊บเลยอ่านภาษาไทยที่ท่านแปลมาแล้วงงมากต้องไปหาภาษาบาลีมาแกะแล้วให้ AI มันเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เอาภาษาอังกฤษมาเทียบกับภาษาไทยถึงเข้าใจอ๋อโอเค นะเพราะฉะนั้นต้องค้นถ้าสงสัยต้องค้นเพราะถ้าสงสัยถ้าตัวคนอธิบายยังสงสัยอยู่มันอธิบายแล้วมันก็จะไปเรื่อยเลยคือหาลานบินไม่ลงว่างั้นเถอะคำถามคือการทั้งสามคืออดีตอนาคตและปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมดไหมอดีตมีอยู่ไหมปัจจุบันมีอยู่ไหมอนาคตมีอยู่ไหมโอ้เรื่องนี้แม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเลยนะก็ยังเถียงกันไม่จบอดีตคืออะไรปัจจุบันคืออะไรอนาคตคืออะไรเนี่ยลองไปหาดูหนังสือวิทยาศาสตร์นิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่โอ้ถกเถียงกันมากเลยนะอย่างที่เขาเอาไปสร้างเป็นหนังไงย้อนเวลาหาอดีตอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันมีอยู่จริงไหมมาดูคำตอบของพระนาคเกษมกันดีกว่าคำตอบข้อแรกเลยคือบางอย่างก็มีบางอย่างก็ไม่มี คือคำตอบของท่านเนี่ยนะดูนะมันจะไม่แทงกักไม่โทษทีไม่ตอบตรงๆหรือฟันธงอ่ะมันจะกักๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเหตุและปัจจัยไงทุกอย่างที่เป็นสังคตะธรรมเนี่ยมันมีเหตุและปัจจัยเหตุอย่างนี้ผลมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยแต่พอเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนผสมของเหตุมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนอย่างจิตของเราอย่างเงี้ยนะปกติมันประพัดสอนนะพระพุทธเจ้าท่านบอกงั้นจิตดั้งเดิมของเรานั้นมันประพัดสอนมันใสสว่างแต่พระอุปกิเลสที่มันเจริญเพราะอะไรเพราะไอ้เจต

บางอย่างก็มีบางอย่างก็ไม่มีนะขยายต่อไปสิ่งที่ดับไปแล้วโดยสิ้นเชิงโดยไม่มีเหตุปัจจัยสืบต่อไม่มีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นนะมีบุคคลอยู่ท่านหนึ่งในอดีตนะเมื่อ 3,000 4,000 เมื่อ 2,500 ปีที่แล้วเคยมีบุคคลท่านนั้นอยู่นะแต่ว่าเมื่อท่านหมดกิเลสไปแล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้บุคคลท่านนั้นไม่มีอีกแล้วเพราะว่าเหตุปัจจัยที่จะทำให้ท่านเกิดนั้นไม่มีอีกแล้วอดีตบางอย่างนั้นก็จบไปแล้วเพราะว่าเหตุปัจจัยของมันจบไปแล้วแต่อดีตบางเรื่องบางราวเช่นเราไปทำอะไรไว้ในอดีตนั้นเราไปก่อกรรมทำเขียนเอาไว้นั้นเราไปสร้างบาปกรรมเอาไว้นั้นแล้วตัวเราเองก็ยังไม่หมดกิเลสอดีตนั้นก็จะส่งผลมาถึงปัจจุบันนะปัจจุบันก็คือสิ่งที่เราเจออยู่กันอยู่ตรงเนี้ยนะปัจจุบันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอดีตบางอย่างหมดจบไปแล้วเหตุปัจจัยมันตัดสิ้นหมดแล้วแต่อดีตบางอย่างส่งผลมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะนั้นที่ตอนนี้หลวงพี่ยังแข็งแรงอยู่ยังมีเรี่ยวมีแรงก็เพราะว่าไอ้กรรมในอดีตที่เคยไปมันต้องเคยแหละไปฆ่าไปฟันไปอะไรเขาเนี่ยมันยังส่งมาไม่ถึงแต่ว่าเป็นบุญกุศลที่ในอดีตอาจจะเคยรักษาศีลมาเคยปล่อยปลาเคยถวายภัตตาหารพระสงฆ์มันกำลังส่งผลอยู่ทำให้เราแข็งแรงนี่นี่คืออย่างนั้นอนาคตก็เหมือนกันนะถ้าสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี้นะมันเป็นเงื่อนไขมันเป็นปัจจัยมันก็จะส่งทำให้เกิดอนาคตไง

เองมีสติปัญญาเพราะว่าเราประกอบเหตุเอาไว้อย่างนี้ในปัจจุบันแต่ว่าเรายังไม่หมดกิเลสเราก็ต้องไปเกิดรับผลอีกเนาะนี่ก็คือในเรื่องของว่าตอบคำถามเดิมว่าอดีตอนาคตปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมดหรือไม่ตอบว่ามีไม่หมดพอบางอย่างที่หมดเหตุปัจจัยไปแล้วก็จบไปแล้วไม่มีอีกแล้วสิ่งที่ให้ผลสืบเหตุหรือเป็นไปให้สิ่งเอื้ออื่นก็คือความต่อเนื่องของเหตุปัจจัยนี่แหละไปเรียนพระอภิธรรมก็มีอย่างนี้แหละบางทีเราก็จะได้ยินมีครั้งหนึ่งหลวงพี่เคยไปอยู่ที่พม่าแล้วก็นั่งฟังโอ้ท่านเปิดตอนเช้าจะได้ยินเลยอารัมมณปัสสโยเหตุปัสสโยเราก็นั่งฟังอยู่ตั้งโอ้ยฟังอยู่หลายวันในสุดก็อดรนทนไม่ไหวก็เลยไปถามพระพม่าว่าท่านสวดบทไหนกันนะทำไมชอบบทนี้กันจังเลยอันนั้นอารัมมณปัสสโยปรากฏว่ามันเป็นการออกเสียงแบบพม่าเขาจริงๆมันคือเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยพระไทยออกเสียงว่าปัจจโยพระพม่าออกเสียงว่าปัสสโยคือบทนี้คือเรื่องของปัจจัยนะคือบทสวดสำคัญบทหนึ่งในพระอภิธรรมใจคัมภีร์เหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยคือปัจจโยคือปัจจัยคือในเชิงของพระอภิธรรมและเรื่องเหตุปัจจัยนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยเพราะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้มันต้องมีเหตุปัจจัยมาปรุงแต่งเนี่ยตัวอย่างเช่นหลวงพี่นั่งอย่างนี้ก็เกิดปุ๊บขึ้นมาเป็นหลวงพี่เลยไม่ได้ต้องมีบิดามารดาต้องมีกระบวนการมีกรรมในอดีต เพราะนั้นเรื่องเหตุปัจจัยนี่เป็นเรื่องหลักของศาสนาพุทธเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆมีเหตุปัจจัยหมด คือเหตุและผลผู้ที่ตายแล้วไปเกิดในภพใหม่ก็เพราะกระแสแห่งเหตุปัจจัยยังสืบต่ออยู่เนาะส่วนผู้ที่ปรินิพพานแล้วเนาะไม่มีการเกิดหรือการสืบต่อของภพอีกนั่นแหละก็คือปรินิพพานแล้วหมดเหตุปัจจัยแล้วที่จะทำให้เกิดนะเนี่ยเหมือนเมล็ดพันธุ์พืชที่ยางเหนียวมันไม่มีแล้วเนี่ยไปหย่อนลงแผ่นดินแม้จะรดน้ำแม้จะพรวนดินยังไงมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะว่ายางเหนียวในเม็ดนั้นเชื้อมันหมดไปแล้วเหตุปัจจัยมันขาดไปแล้วนะชัดไหมเดี๋ยวขยายความมากเดี๋ยวงงตอนนี้เริ่มจะเข้าใจกันแล้วโอเคคำถามถัดมาโอ้โหถามแต่ละข้อแต่ละข้อนะคำถามต่อมาก็คืออ่านดูคำถามกัน อะไรเป็นมูลเหตุแห่งเวลาในอดีตอนาคตและปัจจุบันพูดง่ายก็คืออะไรที่ทำให้เกิดเวลา โอ้โหอย่างนี้ถ้าไปถามนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์นะอะไรเป็นตัวผลิตเวลาออกมาโอ้โหคำตอบเนี่ยรับรองได้เลยไปถามร้อยคนตอบร้อยอย่างนะอะไรเป็นมูลเหตุในพูดง่ายคืออะไรทำให้เกิดเวลาทำให้มีอดีตทำให้ปัจจุบันเกิดมีอนาคตพวกเราลองคิดตอบไปถ้าวันหนึ่งในวันนี้ลูกหลานมานะยายยาย นั่งอยู่นี่เป็นยายหมดเลยวันนี้บางคนบอกไม่ใช่ฉันเป็นทวดแล้วโอเคยายอะไรเป็นทำให้เกิดเวลาโอ้บอกเราก็ไอ้ลูกคนนี้ถามอะไรบ้องบ้องตอบไม่ได้ผ่านพาโลไปเลยโชเกไปเลยนะคำตอบก็คือนี่เลยอวิชชาเป็นมูลเหตุแห่งการเวลาทั้งสามอวิชชาเออคราวนี้ถ้าไปคิดอย่างนี้เราจะไปคิดแบบวิทยาศาสตร์ตกลงตัววิชาเป็นตัวผลิตเวลาหรือบอกมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันไม่ใช่แบบเครื่องจักรผลิตกระป๋องนมเครื่องจักรผลิตสบู่ยาที่ฟันมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าโอ้โหคราวนี้เข้าเรื่องใหญ่เลยเนี่ย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเอาหัวข้อไปก่อนนะ วิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดอายตนะทั้งหกอายตนะทั้งหกทำให้เกิดผัสสะ
ผัสสะทำให้เกิดเวทนา

0: เวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติชาติทำให้เกิดชรามรณะและความทุกข์ทั้งปวงโอ้โหเรื่องนี้เลยแหละนี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทนี่แหละนี่แหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านยังอยู่ที่รอบๆต้นโพนั้นนะต้นไม้ที่ท่านตรัสรู้ทำแล้วท่านก็ตรึกนี่แหละตามตรึกถึงธรรมะปรมัตถธรรมเนี่ยบอกโหลึกซึ้งลึกซึ้งนะท่านตรึกอยู่นะก็โอเคเพราะฉะนั้นก็เล่ามาทั้งหมดนี้ก็คือเป็นบทเกริ่นที่จะมาเปิดธรรมะของทบทวนบทของหลวงพ่อกันเนาะมาทบทวนธรรมะของหลวงพ่อกัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
1: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
0: สั่งสมบุญทุกบุญ
1: ไม่ให้ตกบุญเลย
0: แม้แต่เพียงบุญเดียว
1: ไปจนกระทั่ง
0: หมดอายุไข
1: เพื่อที่ว่าบุญนี้
0: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี้
0: มากมายนะ
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการครับ
1: เรามาว่ากถาโดยกถาเรียกทรัพย์ปัญจา
0: 072ไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมันมี
1: มาอย่าง
0: กำลังรออยู่ครับ
1: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
0: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้
1: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: ใครใครทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญกุศลแล้วบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: กว่าที่วัดพระธรรมกายจะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยวิญญาณอาจารย์ของพวกเราท่านได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราเห็นนะจ๊ะทั้งสร้างวัดสร้างโบสถ์คณะวางระบบระเบียบต่างๆทำให้พวกเราซึ่งเข้ามาสร้างบารมีในภายหลังได้อยู่อย่างเป็นสุขมีสัปปายะสี่ที่ครบถ้วนบริบูรณ์เนาะทำให้เราประพฤติปฏิบัติทำได้อย่างเต็มที
1: ่
0: เพราะฉะนั้นคุณยายท่านจึงมีพระคุณต่อพวกเรามาตลอดชีวิตของท่านได้เลี้ยงพระภิกษุสามเณรวสุปฏิการวมไปถึงสาธุชนผู้มีบุญทุกคนที่ไม่ว่าจะเข้าวัดมาจำนวนเท่าไหร่ท่านก็เลี้ยงหมดเลยมีประโยคที่ท่านพูดเป็นปกติก็รู้วิญญาณก็ได้ยินตอนชินเล่นตั้งแต่บ้านหลังเล็กหลังกลางหลังใหญ่ก็ทั้งมาวัดนี่มาร้อยมาล้าน
1: เลี้ยงล้านโอสา
0: ท่านพูดอย่างนี้เป็นปกติเลยเพื่อทุกคนจะได้มีกำลังไปใช้สร้างความดีสร้างบารมี

0: ยายท่านจึงเป็นประดุจร่มโพร่มใสให้ลูกหลานได้อย่างอยู่อย่างร่มเย็นร่มลื่นลื่นลมร่ำรวยคนที่อยู่ใต้ร่มโพร่มใสนี่จะรู้สึกเย็นเย็นไหม
1: เย็น
0: แต่สำหรับต้นโพต้นไทรอาจจะร้อนนะเพราะต้องรับแดดเยอะแต่ผู้อยู่ใต้ร่มนั้นจะเย็นบางทีเราจะนึกไม่ออกไปคิดว่าเอ๊ะต้นโพต้นไทรนี่คงสบายดีนะแต่จริงๆต้นโพต้นไทรนี่ต้องรับความร้อนตลอดเลยส่วนคนอยู่ใต้ร่มนี้จะ
1: เย
0: ็นนี่ไม่ใช่เย็นธรรมดา
1: ร่มเย
0: ็
1: น
0: เย็นเย็นเย็นเย็น
1: เย็น
0: นี่ถ้าไม่มีคุณยายสร้างวัดพระธรรมกายก็จะไม่มีหมู่คณะพวกเราได้เข้ามาสร้างบารมีกันอย่างนี้เลยจ้ะโดยเฉพาะถ้าไม่มีคุณยายสืบทอดวิชาธรรมกายมาถึงหมู่คณะเราเนี่ยนะวิชาธรรมกายไม่ถึงคนหลวงปู่ท่านเอาชีวิตแต่วันค้นพบกลับขึ้นมาก็จะไม่มีผู้มาสืบทอดสุดท้ายก็จะมาลายหายสูญไปซึ่งคุณยายของเราท่านได้ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเพื่อมุ่งศึกษาวิชาธรรมกายและได้ทำวิชาเพื่อแก้ไขทุกมนุษย์เรื่อยมาเลยนี่ตั้งแต่อยู่กับเด็กคนหลวงปู่เรื่อยมาเลยนะจ๊ะกระทั่งคุณยายและหมู่คณะได้มาพบคุณยายจึงได้มาสร้างวัดจนเป็นศูนย์กลางการสร้างบารมีของผู้มีบุญทั้งหลายซึ่งในเวลานั้นคุณยายท่านก็มีอายุ60ปีแล้วที่มาสร้างวัดให้พวกเราอยู่เนี่ยแต่ท่านกระตุ้มเทชีวิตจิตใจสร้างวัดธรรมกายเรื่อยมาตั้งแต่เป็นท้องนาเรื่อยมาเลยนะจ๊ะจนกระทั่งสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยเพื่อมารองรับผู้มีบุญทั่วโลกที่มาจากทุกสารทิศมีบุญไหม
1: มีบุญ
0: ได้มาทราบเรามีที่วัดพระธรรมกายจ้ะส่วนเรื่องความกังวลกังวลเป็นสิ่งที่หลวงพ่อและลูกหลานคุณยายได้เห็นจนชินกระทั่งยามบ้านปลายชีวิตของท่านแล้วพ่อก็ยังเห็นท่านขยันเหมือนเดิมไม่เคยเหนื่อยหน่ายในการสร้างบารมีเลยนี่จ้ะคุณยายขยันสร้างบารมีไม่หยุดหย่อนเลยท่านมักจะพูดอยู่เสมอว่าชาตินี้ยายกลัวจะได้บุญน้อยยายจึงต้องสร้างบุญติดตัวไปให้มากๆแล้วพวกเราล่ะ

0: มาครับผม
1: ชีวิตของคุณยายจะงดงามทั้งเบื้องต้นทางกลางและเบื้องปลายท่านจะอบรมสั่งสอนลูกหลานทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรบาสุบาสิกาสาธุชนอย่างนี้ตลอดเลยนะจ๊ะจึงถ่ายวัดพระธรรมกายมีระบบระเบียบสะอาดเดี๋ยวนี้ยังสะอาดไหมมีระบบระเบียบไหมต้องมีนะจ๊ะจะได้เหมาะการปฏิบัติธรรมและเหมาะการประพฤติพรหมจรรย
0: ์
1: นี่นะต้องสะอาดเพราะฉะนั้นจะประพฤติอย่างพรหมถึงจะทำได้อย่างสะดวกสบายง่ายได้นี่นะเหมาะการประพฤติพรหมจรรย์สำหรับผู้ที่อุทิศชีวิตมาสร้างบารมีเขตในนะจ๊ะคุณยายท่านรักของยายลูกหลานทุกคนแต่ลูกหลานทุกคนจะรักยายหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่คุณยายรักและห่วงใยลูกหลานทุกคนแล้วก็รักในการสร้างบุญมากๆแต่ลูกหลานยายจะรักการสร้างบุญมากๆหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้
1: นี่นะจ๊ะคุณยายรักการสร้างบุญชนิดที่ว่ายากจะหาใครในโลกมาเทียบได
0: ้
1: นี่เนาะเพราะฉะนั้นลูกหลานคุณยายก็ต้องเช่นเดียวกันสิ่งที่คุณยายได้สร้างไว้คือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระนี่สร้างคนให้เป็นคนดีที่นี่นะจ๊ะถ้าเป็นต้นเป็นต้นแบบกับพวกเราและชาวโลกได้เจริญรอยตามถ้าเราก้าวเดินตามท่านชีวิตของเราก็จะไม่มีวันผิดพลาดลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญญาลาภเป็นประเสริฐที่ได้เกิดมาและได้มาพบคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังมีมหาปุญญาจารย์กับหลวงปู่คุณยายของเราเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นนับจากนี้เมื่อเรามองไปข้างหน้าจนถึงที่สุดแห่งธรรมให้เราดีใจ

0: ไปเถิดว่าเราจะมีชีวิตที่สว่างไสวเราจะงามตั้งแต่เกิดเหมือนทองคำเกิดมาก็งามไม่ต้องเจรไนเลยยิ่งยุ่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะยิ่งสุขใสเหมือนเพชรเหมือนพลอยที่ไม่มีวันเสื่อมสลายไม่สุดโทรมยิ่งแก่ยิ่งสุขใสเหมือนพระธรรมกายอย่างนั้นลูกๆทุกคนภูมิใจไหมจ๊ะ
1: ภ
0: ู
1: ม
0: ิ
1: ใจ
0: ไหมที่ได้มาเกิดเป็นลูกหลานคุณยาย
1: ภูมิใจค่ะ
0: ภูมิใจฟังเพลงนี้เลย

0: จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานรักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนพระแท้หลานใหญ
1: ่
0: เพื่อวิชาธรรมกายแผ่ขยายทั่วโลกาเปิดด้วยเพลงนี้ดังมาลาร้อยประดิษฐ์ติดตามยาย
2: มาเอาบุญกับยายนะที่ท่านพูดซ้ำๆก็คือว่าใครทำบุญกับถิ่นกับยายมันจะมีสายบุญเชื่อมกันแล้วยายจะตามเก็บไปให้หมดตามไปสร้างบารมีด้วยกัน
3: เวลาเข้ามา

่วมบุญกับยายเวลาทอดกระถิ่นยายก็จะปรุงบุญให้เขาถ้าจะเอาพระยายไปให้หมดจะเอาต้นหงยาอยู่ในวัดเนี่ยเด็กวัดหน่ออะไรมั่งคือเขาให้หมดจะสร้างวัดกันใหม่

0: นะจะได้ไปนะยายได้นะคะ
1: สาธุ
2: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระครูสิริยานวิเทศประดิษฐ์อรินทร์ชโยเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกัลยาณวิสากลแล้วเป็นพระอาจารย์ประจำกองนครหลวง6ที่สำคัญเป็นเจ้าวาดวัดพุทธบาลีสุดยอดของบาลีใช่ลีลีลีลีนี่จ้าพระวัดพระพุทธบาลีนี่ประเทศอินโดนีเซียที่ปรึกษาอาสรัมบาศกและอาสรัมบาสิกาครับนี่เนอะไหนยกมือไหนสิจ้าโอ้โหดูนี่

ก็หล่อไงก็หล่อตลอดหลวงพ่อครับผมเกิดที่จังหวัดหนองคายแต่ตัวอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในครอบครัวที่มีพี่น้องแค่12คนผมเป็นลูกคนที่7ของบ้านครับนี่คุณพ่อผมเป็นตำรวจยศใหญ่

รายได้ไม่มากนักแต่ท่านต้องดูแลลูกทุกคนซึ่งมีอยู่แค่12คนเท่านั้นผมเห็นความเด่นเหนือพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กคิดอยู่เสมอว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวครับพอเติบโตขึ้นโอ้โหผมออกจากบ้านมาเรียนหนังสือได้เห็นโลกกว้างด้วยความเป็นเด็กช่างสงสัยเรื่องไหนที่ยังไม่รู้ผมก็อยากจะพิสูจน์ให้รู้ด้วยตัวเองครับจนอายุ17ปีขณะที่ผมเรียนอยู่ม.ศ.4มีสำนักหนึ่งมาสาธิตการระลึกชาติระลึกชาติด้วยวิธีสะกดจิตที่โรงเรียนนักเรียนนับพันคนนะ นั่งดูกันเต็มหอประชุมเลยดูการสะกดผมเป็นหนึ่งในตัวแทน20คนที่ขึ้นไปทดลองบนเวทีให้เขาสะกดนี่นะบางคนเห็นตัวเองเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่ได้บอกนะบางคนถึงกับร้องไห้เห็นตัวเองตกนรกแต่ผมโชคดีผมไม่เห็นอะไรเลยคือจะได้ไม่ต้องนั่งร้องไห้เขาตอนนั้นคิดเราเป็นคนมีบุญไม่มากน้อยอีกเรื่องแต่ผมก็ยังอยากพิสูจน์เรื่องของจิตนี่นะจ๊ะเพราะผมมักฝันซ้ำๆกี่ทีก็พอหลับปั๊บฝันซ้ำว่าตัวเองเหาะได้อาจจะเคยเป็นนกมาก่อนหรือปักนิ้วอาจจะอย่างนั้นและจำความรู้สึกกับมันเบาๆวิวกลางท้องได้แต่ตอนนี้อย่าลืมเป็นเด็กนะก็เลยจึงคิดแบบเด็กๆว่าถ้านั่งสมาธิเก่งๆวันใดนั่งสมาธิเก่งๆวันนั้นเราอาจจะเหาะได้จริงๆครับบัดนั้นกระทั่งบัดนี้ไม่รู้เหาะได้ยังจนกระทั่งปี2522ผมสอบเข้าคณะวรรณศาสตร์วรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU 39เป็นหนุ่มวรรณศาสตร์เต็มตัวนี่ไม่ธรรมดานะเรียนเรื่องป่าไม้เรียนเรื่องต้นไม้ถ้าถามเรื่องต้นไม้รู้เรื่องหมดนี่เนาะตั้งแต่ต้นหญ้าถึงต้นใหญ่นี่เรื่องความหล่ออันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเคยูอยู่แล้วนี่เนาะส่วนจะหล่อขนาดไหนเนี่ยฟังเพลง

0: มีแต่เรื่องกินอย่างเดียวนะ
1: ครับผม
0: วันหนึ่งช่วงวิธีไหว้ครูผมเห็นเอกสารประชาสัมพันธ์ชวนไปนั่งสมาธิและอบรมธรรมทายาทพอเห็นคำว่านั่งสมาธิเท่านั้นความฝันเรื่องตัวเองเหาะได้ที่เก็บอยู่ในใจมาหลายปีก็ผุดขึ้นนี่นะอยากเหาะแล้วตอนนี้ผมจึงตัดสินใจเข้าอบรมธรรมทายาทรุ่นที่8ซึ่งเป็นรุ่นที่ผูกพัทธสีมาบสถวัดพระธรรมกายปี2523ทันทีเลยครับปี23เนาะโอ้โหโครงการอบรมทายาทรุ่นที่8ผูกพัทธสีมาบสถวัดพระธรรมกายปี2523

0: เป็นรุ่นที่อบสมบทที่วัดเบญจมบพิตรศิวนารามราชวรวิหารผมครับธรรมทาญาติรุ่นที่8ทุกท่านพอมาถึงวัดพระธรรมกายแม้ตอนนั้นวัดเพิ่งสร้างได้10 ปีต้นไม้ยังละอ่อนอยู่ยังเล็กๆนี่นะอากาศจึงยังไม่เย็นแต่แปลกผมก็รู้สึกเย็นสงบและรู้สึกคุ้นเคยเหมือนกับมาบ้านของเราครับโอ้นี่เนาะช่วงอบรมธรรมทายาทผมได้รับบุญต้มน้ำปานะอยู่บริเวณตรงข้ามกุฏิคุณยายแล้วคุณยายท่านก็เดินมาทักว่าไอ้หลานทำอะไรวะเนี่ยผมก็ตอบไปว่ามาต้มน้ำปานะครับนั่นคือการพบกับคุณยายเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมครับนี่นะเคยได้ยินคำถามนี้ไหม
1: ไม่เคย
0: อะไรไอ้หลานทำอะไรเนี่ย
1: ไม่เคย
0: นี่มีบุญหลังจากการอบรมธรรมทายาทผมก็เข้าชมรมพุทธศาสตร์มอเกษตรชวนเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องมาสวดมนต์นั่งสมาธิและก็มาวัดทุกวันอาทิตย์จนได้รับเลือกเป็นประธานชมรมพุทธศาสตร์ นี่อดีตประธานนะโอ้ช่วงปี25-26ครับช่วงนั้นผมเห็นพี่ๆอุบาสกหลายคนที่ตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตผมจึงเริ่มตั้งเป้าหมายว่าเราอยากมาอยู่วัดแบบพี่ๆบ้างจังเลยเรียนจบคณะวรรณศาสตร์เรียนจบผมก็ยังไม่ได้กลับมาเป็นอุบาสกเต็มตัวนะครับแต่ช่วงแรกผมทำงานที่กองอุทยานแห่งชาติมันไม่ใช่อุทยานระดับตำบลแห่งชาติกรมป่าไม้นี่อาจารย์ช่วงนั้นก็คิดว่าช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวกลางวันทำงานตอนเย็นไปช่วยงานวัดจนกระทั่งปี2527ผมก็ตัดสินใจเลยว่าโมแต่ทำงานอะไรอย่างนั้นนะก็ช่วยงานวัดได้ไปเต็มที่ตัดสินใจลาออกมาเป็นอุบาสกเต็มตัวเลยจากนั้นจะมีโอกาสได้ทำหน้าที่สารถีแก้วเริ่มต้นจากการขับสาเล้งให้คุณยายใช่ป่ะจ๊ะ
2: ขับกับอุปกรณ
0: ์แล้วต่อมาก็ขับรถพาคุณยายไปหาหม
1: อ
0: ไปแจ้งข่าวสว่างและยังขี่300พาคุณยายตรวจวัดด้วยนี่ไม่ธรรมดานะนี่จ้ะนี่จากซานะซาเล้งเนี่ยมา4 เล้งได้นี่นี่รับบุญสารทีแก้ขี่300พาคุณยายตรวจวัดเช้าและเย็นผู้ที่จะได้โอกาสอย่างนี้ไม่กี่คนนะ
1: ไม
0: ่กี่คน
2: มีหลวงพี่อุดม
1: สองคน
0: ในวัดมีวาสกี่คนหลายร้อยใช่ไหมจ๊ะแต่2 คนมีหลักฐานรับบุญสารสีแก้ขี่300บาทคุณยายตรวจวัดเช้าเลยเย็นครับมีบุญมากเนาะโอ้ได้ใกล้ชิดคุณยายนี่เนาะเพราะใครยังมาเป็นสารสีนี่โอ้โหไม่ใช่ง่ายต้องคัดแล้วคัดอีกตามกำลังบารมีมีบารมีก็มาเป็นสารถีแก้วขับรถพาคุณยายตรวจวัดเช้าได้เย็นมีหลักฐานดูเนี่ยทั้งวัดก็มีแค่2นี่จ้าไม่ธรรมดานะโอ้กลัวก็จำไม่ได้บอกผมครับแสงโคมในวันมาฆบูชายุคนั้นเริ่มจาก2 มือที่ช่วยกันหล่อเทียนไว้ล่วงหน้า1 เดือนครับ แล้วดูที่สองมือใครดูให้ดีสองมือใครสองมือใคร
2: สองมือยายครับ
1: สาม

0: ช่วงนั้นถ้าใครมาพบคุณยายนะจ๊ะท่านก็มักจะทักว่าเราอย่านึกว่าเรามาเองนะแล้วมันเป็นงั้นจริงเพราะตอนนั้นครูวิทยาอยู่กับท่านสองคนนะก็เจอคำพูดของท่านประโยคนี้ตอนอยู่บ้านหลังเล็กตอนที่วัดปากน้ำคุณยายให้อยู่บ้านหลังเล็กแล้วก็มาบ้านธรรมประสิทธิ์จากบ้านธรรมประสิทธิ์ก็มาสร้างวัดให้พวกเราอยู่นี่นั่งธรรมะกับคุณยายท่านก็คุณเนี่ยหลวงพ่อน้ำใช้ยายประจำคุณมาเกิดเอาแล้วมาเกิดคนเดียวหรือยังไม่ถามประโยคนี้ก็ดีแล้วดันไปถามมากันหลายคน
1: ว้า
0: เอาแล้วไปอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยบอกกระจัดกระจายหมดก็เลยพูดประโยคนี้รู้งี้ไม่พูดก็ดีย้ายไปตามมาให้หมดเลยไม่น่าเลยตอนนั้นอยู่สองคนกับยายตอนนั้นยายนึกว่ามาเองนะนี่ยายท่านว่าพอได้อยู่ใกล้ท่านผมยังเข้าใจว่าคุณยายนั่งก็ที่ตามคนตามสมบัติไปให้ลูกหลานยายได้มาถึงวัดนี่เป็นเรื่องจริงเลยทุกวันเช้าเย็นคุณยายจะนั่งสามล้อตรวจรถอย่างเบิกบานท่านจะสังเกตทุกอย่างวันหนึ่งคุณยายเห็นเสื้อที่สายชนเบิกไปใช้แล้วพับทิ้งไว้ตามต้นไม้คุณยายก็ให้ผมลงไปเก็บผมจะเอาวางไว้หน้าสามล้อท่านก็บอกว่ามาให้ยายถืออยากจะเอาไปเป็นหลักฐานให้หลวงพ่อดูอ้าวแล้วแล้วคุณยายก็เลยเอาเสือไปให้หลวงพี่สุวิชาโพพร้อมฝากว่าเวลามีใครมาเบิกเงินไปซื้อเสือให้ช่วยสอนคนที่มาเบิกด้วยว่าของวัดใช้แล้วต้องรู้จักเก็บรักษาปล่อยเสือตากแดดตากฝนตากน้ำค้างเดี๋ยวก็ผุก็ต้องไปเสียเงินซื้อใหม่กันอีกนี่จะเหตุผลแล้วพ่อครับคุณยายท่านละเอียดมากแม้แต่ก่อนจะขึ้นรถยนต์ก่อนขึ้นรถยนต์นะท่านยังเคาะรองเท้าสองสามครั้งไม่ใช่เรียกใครนะให้สะอาดจึงค่อยยกเท้าขึ้นผมเคยบอกว่ายายรองเท้ายายเนี่ยไม่เปื้อนหรอกไม่ต้องเคาะก็ได้ครับนี่ยายตอบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรยายสงสารเราเราเป็นคนดูแลรถเล็กๆแค่นี้แต่ผมเห็นว่าคุณยายใส่ใจแม้กระทั่งความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างหลังครับวันอาทิตย์ผมมักนั่งฟังคุณยายรับแขกครับไม่ว่าใครจะมาด้วยความทุกข์เรื่องครอบครัวเรื่องการงานความเจ็บป่วยหรือญาติละโลกไปแล้วคือทุกเรื่องแต่เรื่องคนมีชีวิตกระทั่งคนละโลกไปแล้วเนี่ยมาหาท่านก่อนหนึ่งคุณยายจะยกมือไหว้ทักทายก่อนเสมอแล้วสีหน้ายิ้มแย้มอ่อนน้อมแล้วคุณยายเนี่ยท่านจะตั้งใจฟังนะผู้ที่กำลังมาหายายที่มาขอความช่วยเหลือจากยายว่าเขาจะพูดอะไรบางครั้งก็จับมือหลุดศีรษะรูปไหลแล้วรับปากว่าได้แล้วยายจะเข้าที่คุมบุญให้ช่วยทุกเรื่องที่มาขอนี่จ้ะก่อนลาก็จะบอกว่าใครลา
2: ญาติโยมครับ
0: นี่นะ
2: เวลาจะกลับครับ
0: อ๋อเจอยายให้นายทักยายด้วยนะต้องทักแล้วเพราะว่าพวกคุณเยอะยายจำไม่ไหวหรอกนี่นะแล้วก็อวยพรนะให้ได้บุญกับยายเยอะๆนะเมื่อเจ้าภาพกลับแล้วคุณยายก็หันมาบอกผมว่ายายต้องพูดกันไว้ก่อนคนมันเยอะเดี๋ยวก็ไปฟ้องหลวงพ่อว่ายายหญิงไม่ทักเขายายเลยต้องทักเขาก่อนอ๋อนี่นะไม่มีจ้าไม่มีเวลามีใครขอบารมีท่านท่านจะบอกว่าเดี๋ยวยายจะช่วยนะ
3: อ
0: พอนั่งรถสามล้อตรวจวัดช่วงเย็นคุณยายก็ประนมมือพูดออกมาดังๆว่าเจ้าพระคุณใครมาขอบารมีข้าพเจ้าขอเขาสำเร็จสมปรารถนาทุกๆคนใครมาขอยายช่วยคุ้มบุญหรือช่วยคนที่ตายไปแล้วคุณยายก็จะนั่งเก้าที่ในคืนนั้นเลยแม่ข้ามคืนไม่ใช่ว่ายายกลัวลืมแต่ยายจะให้เขาสมปรารถนานี่คุณยายเขาที่อธิษฐานตามสมบัติทุกคืนเลยข้าพเจ้าจะมีบุญวันกี่ล้านกี่โกรธก็ตามขอให้ข้าพเจ้ามีสมบัติเลี้ยงเขาให้เขามีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดจักสิ้นนี่ความเป็นปกติของยายเนี่ยนี่นะจ๊ะหลวงพ่อครับครับทุกคำอธิษฐานของคุณยายล้วนเต็มไปด้วยความห่วงใยที่มีต่อลูกหลานและบริวารเสมอน้ำใจของคุณยายประเสริฐยิ่งนะครับช่วงกฐินครั้งแรกของคุณยายในเวลา80ปีคือพ.ศ.2531คุณยายจริงกับการแจ้งข่าวสว่างมากครับเจอใครก็ชวนว่ามาบุญกับยายนะใครจะไปกับยายก็ไปใครไม่ไปยายก็ไปละยายไม่รอใครทุกเช้าคุณยายจะมานั่งพนมมือหน้าอาสนะพระฉันพัตตาหารและบอกพระทั้งหมดด้วยความนอบน้อมว่าพระทุกองพระทุกองช่วยยายบอกบุญกฐินด้วยนะมาเอาบุญกับยายกันนะคุณยายทำอย่างนี้วันละหลายๆครั้งท่านชวนทุกคนตั้งแต่พระอุบาสกอุบาสิกาเด็กๆไปจนถึงคนงานถ้าพูดภาษาผมก็คือเจอใครเป็นคนเจอใครเป็นคนยายชวนทำบุญกฐินหมดครับนี่เนาะ

ถ้าจากในวัดแล้วคุณยายยังเดินทางไปแจ้งข่าวสว่างถึงต่างจังหวัดทั้งเชียงใหม่อุบลขอนแก่นสงขลาจนถึงบ้านเจ้าภาพที่คุ้นเคยกันเช่นคุณอาพวงอาเรโนโชคนันทกูลคุณพิธีวัฒนาบุญสูงและอีกหลายครอบครัวครับนี่เนาะนี่หลายครอบครัวเลย

คุณยายเจ้าจอกระบุญกระถินมากครับตอนที่ผมพาไปหาป้าเข่งหลายครั้งแล้วถามว่าคุณเข่งปากระถินเสร็จหรือยังเพราะท่านอยากได้เร็วๆก็ได้ปากระถินมาหน้าตาคุณยายจะอิ่มเอิบเบิกบานมากครับพูดว่ายายจะเอาไปไว้ที่หัวเตียงจะไว้อธิษฐานและเข้าที่ถวายพระพุทธเจ้าทุกคืนจนกว่าจะถึงวันทอดกระถินก็มาวันหนึ่งผมได้ยินครูแม่ยายเล่าจากภาพที่คุณเคยฟังว่าคุณยายพากระถิ่นบูชาพระเจ้าทุกคืนผมจึงนำมาเล่าคุณยายฟังท่านตอบอย่างเบิกบานว่าเออจริงด้วยหลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่ายายพากระถิ่นบูชาพระเจ้าทุกคืนยายไม่ได้บอกหลวงพ่อเลยนะที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะพากระถิ่นครับแม้แต่ปัจจัยที่จะภาพร่วมบุญคุณยายก็จะบอกว่าใครทำบุญร่วมกับยายก่อนถวายหลวงพ่อยายจะนำเข้าที่ถวายพระพุทธเจ้าก่อนแม้แต่วัดที่คุณยายสร้างก็ใช่ไหมครับในงานทอดผ้าป่าฉลอง20ปีวัดธรรมกาย2533คุณยายก็เร่งเรื่องประตูเซเลตหน้าวัดแจกหลวงพี่ชานาให้เสร็จสมบูรณ์และคุณยายก็บอกว่าฉลองวัด20ปียายจะวัดขึ้นถวายพุทธเจ้าบอกท่านว่าวัดยายจันทร์สร้างเสร็จแล้วนะสาธุโอ้นี่วัดคุณยายยิ่งได้อยู่ใกล้คุณยายผมยิ่งเห็นว่าท่านไม่ได้เพียงสร้างวัดแต่ยังสร้างคนและวางคนที่เหมาะกับงานขมุกนะครับคุณยายมาพูดให้ผมฟังว่าพระหมูท่านเป็นคนประหยัดและขยันมาดูแลครัวแทนยายทำให้ยายหมดห่วงเรื่องครัวแล้วก็พูดถึงหลวงพี่อุดมไม่รู้องค์ไหนอีตาดมเนี่ยเขาขยันแข็งแรงจะให้ดูแลกติหลวงพ่อไม่รู้เดี๋ยวนี้ดูเปล่าเนาะช่วยซักจีวรในหลวงพ่อแค่นี้ยายก็หมดห่วงแล้วนี่เนาะ

0: นี่นะแล้วบอกว่าท่านสวิชโพช่วยยายดูแลสมบัติด้วยนะส่วนหลวงพ่อตาคุณยายก็ชมว่าเทศเก่งไว้สอนคนแต่พอพูดถึงครูใหญ่คุณยายยกนิ้วไม่มือเอาไว้อ่านเองดีกว่าจับฟังจับฟังเอาย่อยๆนะหลวงพ่อธรรมะเนี่ยอย่างนี้เลยวันหนึ่งขณะผมพาคุณยายนั่งสามล้อท่านถามว่าพ่อเราอ่ะตายแล้วใช่ไหม
1: ท่านทักก่อนเลยครับท่านว่าไอ้พ่อเราตายแล้วไม่ใช่เหรอเพราะว่าก่อนหน้านั้นแม่กับพี่ๆมาขอบารมีคุณยายครับตอนพ่อเสียนะครับแล้วเขาบอกว่าขอบุญบารมีคุณยายให้หน่อยนะช่วยพ่อผมบอกว่าไม่ไปขอเองอยากให้เขามาวัดนะครับพอคุณยายรับทราบแล้วก็ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวยายจะช่วยแต่ทีนี้ผมก็ไม่กล้าถามคุณยายครับผมก็กี่สำล้อไปประมาณ2อาทิตย์ท่านก็ทักขึ้นมาอีกว่าเอ้พ่อเราตายแล้วไม่ใช่เหรอผมก็เลยถามว่าคุณยายเจอที่ไหนล่ะครับ
0: คุณยายก็เลยตอบว่าก็เจอแถวบ้านเรานี่แหละดูแล้วยังมีห่วงอยู่มากแต่ยายก็ช่วยไปแล้วนะผมจึงกราบขอบคุณคุณยายครับนอกจากดูแลคุณยายแล้วผมยังช่วยดูแลน้องๆบวชศกประมาณช่วงปี2530หลวงพี่สาพรองค์ไหน
1: อยู่พนาวัดพระหลวงพ่อครับ
0: ดูแลอาสรัมหลวงพี่สูงดูแลวินัยส่วนผมรับหน้าที่สันทนาการครับ
1: หล่อหลอมครับทำงานเป็นทีมก็หลวงพ่อครับ
0: ผมยังแต่งเพลงมาสั้นๆให้อุบาสกร้องก่อนออกวิ่งทุกเช้าเลยเป็นเหมือนสัญญาใจของอุบาสกว่าธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตครับฟังมาสุบาสก

นี่ดูอุบาสกยุคนั้นนี่โอ้นี่ยุคนั้นนี่ไม่อยู่ครั้งหนึ่งหลังจากผมขี่สามล้อไปส่งคุณยายตาอารมณ์ดีรูปหลังผมแล้วก็บอกว่าให้ได้บุญกับยายเยอะๆนะ

0: 7จะเป็นคล้ายวันคล้ายวันเกิด50ปีหลวงพ่อครับ
1: สา
0: ธุคำว่า 100% ที่คุณยายเคยให้ไว้วันนั้นเป็นจริงแล้วครับนี่เนาะโอ้นี่วินเฮดนี่ผมครับนี่ผมครับนี่เนาะนี่ก่อนบวชโอ้มีบุญนะคุณยายตัดปล่อยผมไว้ด้วยนี่จ้ะสาธุจ้าโอ้นี่เนาะหลังเสร็จพิธีบวชพระบวชใหม่ก็ถ่ายภาพโมกับหลวงพ่อทัตตะชีโวนี่เนาะ

หลังจากผมบวชเป็นพระแล้วต่อมา2559หลวงพ่อก็มอบหมายให้ผมไปทำงานใหญ่ไปบุกเบิกงานเผยแผ่ที่อินโดนีเซียครับจนกระทั่งปี2553ผมก็เดินตามหาสถานที่ที่สร้างวัดพุทธบาลีสุดยอดของบาลีหลีหลีหลีหลีเนาะบาลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติมีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาเราจึงไม่ต้องเดินทางไปหาคนทีละประเทศเพราะสามารถพบผู้คนจากทั่วโลกได้ที่บาหลีและมีโอกาสนำสมาธิไปสู่ผู้คนหลากหลายประเทศได้จากที่นี่ครับนี่พูดได้หลายภาษาเนี่ยตั้งแต่คนไม่รู้ภาษาพูดได้นี่จับมือก้าวไปด้วยกันจากสันติสุขภายในสู่สันติภาพทั่วโลก

่วงสั้นๆที่เราได้นั่งสมาธิร่วมกันใครรู้สึกว่านั่งแล้วใจนิ่งเบาสบายและมีความสุขโปรดยกเทียนขึ้น

0: ถึงไหนแล้วหลวงพ่อครับตลอด4ปีที่ผ่านมาวัดพุทธบาหลีจัดกิจกรรมชื่อว่า Light of Peace in Bali เนี่ยหรือแสงแห่งสันติภาพณบาหลีไปแล้ว1040ครั้ง
1: โอ้สาธุ
0: 1040ครั้ง
1: สาธ
0: ุ
1: สาธุ
0: โมลเปล่าไม่รู
2: ้มีเรคคอร์ดไว้ครับหลวงพ่อครับ
0: โอ้มีผู้มาร่วมงาน 24,893 คนธรรมดาไหม
1: ไม่ธรรมดา
0: จาก118ประเทศนี่และทุกปีผมกับทีมงานยังได้พาชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติจากบาหลีจำนวน 2-300 คนมาร่วมงานเป็นมาฆบูชาที่วัดพระธรรมกายด้วยครับไหนดูสิมีหลักฐานไห
1: ม
0: อะไร Line of Peace of Bali จาก118ประเทศจัดไปแล้ว1040ครั้งอยู่เหรอ
1: ครับ

0: แล้วก็ชาวต่างชาติจากบาหลีมาร่วมงานวัดพระธรรมกายด้วยโอ้สุดยอดเลยสาธุหลวงพ่อครับครับช่วงเวลาที่ผมได้อยู่ก็ได้คุณยายผมเห็นมาตลอดครับว่าคุณยายรักเคารพและปลื้ม
1: ปลื้มหลวงพ่อมามากครับ
0: สิ่งที่ยายเรียนมากับหลวงปู่ว่ากวางน้ำหลวงพ่อทำได้ตั้งนานแล้วต่อไปหลวงพ่อก็ต้องไปค้นต่อเองแล้วคุณยายเคยบอกผมว่าต่อไปทั้งเศรษฐีและผู้นำทั่วโลกจะแห่กันมา
2: วัดพระธรรมกาย
1: กราบหลวงพ่อครับ
0: เราคอยดูกันแล้วกันโอ้ฟังเพลงนี้ดีกว่า

โอ้เก่งเนาะสุดยอดเลยหลวงพ่อครับปีนี้หลวงพ่อเมตตาคุณยายมาเป็นประธานใหญ่กฐินอีกครั้งผมคิดว่านี่นะสมภารบาลีเนี่ยถ้าเป็นคุณยายยังมีชีวิตอยู่ท่านคงปลื้มมากเลยแม้ตอนนี้ท่านก็ปลื้มพระคุณยายท่านเคยพูดว่าเนาะใครสร้างบุญกับยายจะมีสายบุญเชื่อมกันแล้วยายจะตามเก็บไปให้หมดเลยไม่ตกหล่นแม้แต่คนเดียวก็ในที่คุณยายพูดถึงกระชี้ไปที่ศูนย์กลางกายด้วยครับดังนั้นกฐินยายปีนี้สำหรับผมจึงเป็นโอกาสสำคัญที่พวกเราจะได้เชื่อมสายบุญสายสมบัติกับคุณยายครั้งนี่ตามติดคุณยายสร้างบุญไปที่สุดแห่งธรรมด้วยกันครับ

เดี๋ยวพวกเราก็มาบุญกับคุณยายกันนะหลวงพี่ทันนะปี2531สมัยที่คุณยายเป็นประธานกฐินคนแรกไอ้ครั้งแรกของวัดพระธรรมกายนะตอนนั้นซื้อที่ 2,000 ไร่โอ้น่าอัศจรรย์ใจที่ว่ากฐินยายทำให้ปลดหนี้สินก้อนนั้นซื้อที่ 2,000 ไร่ได้สำเร็จนะปีนี้พวกเราก็มาบุญกับคุณยายกันนะก็ขออนุโมทนาพรทุกท่านที่ตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพนะขอให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญให้ธรรมะสว่างสวัยได้ติดตามสร้างบุญบารมีกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถติดตามรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com และที่ www.dmc.tv นอกจากนี้นะคะยังออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญทอดกฐิน1ปีมีเพียงครั้งเดียวเป็นกาลทานมีอานิสงส์ใหญ่เพราะนอกจากเราจะได้บุญส่วนตัวแล้วยังทำให้พระท่านได้รักษาพระวินัยได้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นอานิสงส์จึงเป็นพิเศษบุญทอดกฐินเป็นบุญพิเศษที่จะรื้อผังจนให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเป็นบุญใหญ่มากไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยเพราะก่อนที่จะถวายผ้ากฐินเราได้นำของละเอียดไปถวายเป็นพุทธบูชาถูกพระธรรมกายของพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนค่ะ1ปีมีเพียงครั้งเดียวนะคะมหากาลทานก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันทอดกฐินทั่วประเทศเลยค่ะในช่วงนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้ร่วมส่งทานน้ำใจส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังใน5จังหวัดจำนวน 2,200 ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นนะคะโดยมีตัวแทนจากส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด5จังหวัดมารับมอบค่ะเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาณศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกโดยความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยน้ำท่วมจากฝนตกหนักจึงได้ทำการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคส่งความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัย5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน500ชุดจังหวัดจันทบุรี500ชุดจังหวัดสระแก้ว200ชุดจังหวัดระยอง500ชุดและจังหวัดสุพรรณบุรี500ชุดรวมจำนวน 2,200 ชุดโดยมีตัวแทนจากส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแต่ละจังหวัดรับมอบเพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆทั้งนี้วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายรวมถึงคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้ดำเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่องภายใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจร่วมด้วยช่วยกันอย่างดีเยี่ยมและการเกิดภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ไม่ได้กระทบต่อพี่น้องประชาชนเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงวัดโดยพระภิกษุได้รับผลกระทบในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนความร่วมมือของผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้ร่วมกันสร้างพลังแห่งการแบ่งปันสู่ผู้ประสบภัยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

0: สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถที่จะร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือได้ที่ศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะ
1: เจริญพรวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายโดยบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยและพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีได้ทราบข่าวถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและสาธุชนในเขตพื้นที่ภาคกลางที่ประสบอุทกภัยจึงได้สนับสนุนถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยในช่วงแรกได้ส่งไปแล้ว 4,000 กว่าชุดในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีปราจีนบุรีสระแก้วสระบุรีและนครนายกสำหรับวันนี้ได้ส่งมอบไปอีก 2,000 กว่าชุดในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจันทบุรีสระแก้วระยองสุพรรณบุรีโดยยอดรวมทั้งหมดประมาณ 6,300 ชุดก็ขอสนับสนุนและก็ขอแสดงความห่วงใยและขอให้กำลังใจทุกท่านได้ผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ด้วยดีสำหรับท่านที่ต้องการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประสบอุทกภัยสามารถส่งข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรวมทั้งอาหารกระป๋องและอุปกรณ์สำหรับพร้อมรับประทานมาได้ที่ครัว71ปีวัดพระธรรมกายโทรศัพท์ได้ที่028311000เจริญพร
2: วันนี้ผมก็เป็นตัวแทนของหมู่คณะนะครับมาจากจังหวัดระยองนะครับมารับเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับปราบปลื้มดีใจนะครับเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งแต่มาอยู่เนี่ยไม่เคยมีความรู้สึกว่าชีวิตจริงๆของคนที่ประสบอุทกภัยเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ผมบ้านผมเองโดนนะครับเลยมีความรู้สึกว่าลำบากจริงๆนะครับทั้งเรื่องน้ำดื่มแล้วก็อาหารการกินทุกๆอย่างนะครับเราไม่เคยผมเองในชีวิตไม่เคยที่ว่าต้องมานั่งรอน้ำท่วมแล้วรอคนมาแจกอาหารนะครับมันความรู้สึกนี้มันเข้าใจเลยนะครับว่าถ้าไม่มีสิ่งที่ทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิวัดพระธรรมกายช่วยเหลือเนี่ยรู้สึกยังไงผมโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามีพี่กัลยาณมิตรที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาช่องลมนะครับซึ่งเป็นศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายนะครับพาผมออกมาจากที่พักนะครับช่วยผมออกมาจากที่พักมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านช่องลมที่อำเภอบ้านค่ายนะครับแล้วก็ได้มาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือในการที่นำอาหารน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยซึ่งผมตัวผมเองผมยอมรับนะครับว่าบ้านเราน้ำท่วมแล้วยังลำบากขนาดนี้พอได้ไปออกไปพื้นที่คนที่เขาลำบากกว่าเรามีเยอะพูดจากใจนะครับอยากจะกราบขอบพระคุณพระเกศพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยมูลนิธิวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลกนะครับที่ได้สละแรงกายแรงใจแรงปัจจัยมีนำเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มนะครับข้าวสารอาหารแห้งมาแจกให้พวกเราวันนี้ผมก็ดีใจครับที่เป็นเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งนะครับที่ได้มารับนะครับแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวคนที่จะรออยู่เนี่ยเขาจะดีใจมากขนาดไหนนะครับยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับกราบขอบพระคุณครับ
0: เราคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะถ้าใครนะคะมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมด้วยช่วยกันก็สามารถมาร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งกันได้นะคะที่ศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีได้ค่ะมาต่อกันนะคะที่กองอบรมธรรมทายาทสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายจัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บูชาธรรม109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะพุทธศาสนิกชนพร้อมด้วยผู้ปกครองและคณะญาติของพระธรรมทายาทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บูชาธรรมครบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ด้วยข้าวสารอาหารแห้งที่จัดเตรียมมาอย่างประณีตโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาธรรมสถิตธรรมถิโตเปรียญธรรม9ประโยคกองปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

0: และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยมีเจ้าภาพผู้ใจบุญนำกล่าวคำถวายตามลำดับจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรก่อนจะนำคณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาตซึ่งพุทธศาสนิกชนผู้ปกครองและคณะญาติต่างพร้อมใจกันใส่บาตรด้วยความเคารพสอดคล้องกับโอวาทของท่านประธานสงฆ์ที่ได้ปรารภไว้โดยย่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าหากบุคคลพึงทำบุญก็พึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้และยังตรัสไว้อีกว่าบุคคลไม่พึงดูหมิ่นบุญว่ามีปริมาณน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยดฉันใดทีละชนหรือผู้มีปัญญาเมื่อสั่งสมบุญอยู่เนืองๆแม้ทีละน้อยก็ย่อมเต็มเปี่ยมด้วยบุญฉันนั้นค่ะ
1: วันนี้มีความปลื้มใจมากเลยนะครับที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการตักบาตรนะครับฉลองพระใหม่นะครับเนื่องในวันสำคัญของลูกหลานหลวงปู่นั่นก็คือวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะครับ109ปีแล้วนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราได้ท่านได้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมนะครับซึ่งเป็นวันที่สำคัญของพวกเรามากๆที่เป็นศิษยานุศิษย์ของท่านครับผมรู้สึกปลื้มใจมากเลยที่มีโครงการบวชดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้ได้การสนับสนุนนะครับแล้วก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปนะครับแล้วพวกเราในฐานะชาวพุทธนะครับก็จะได้มาสนับสนุนงานบุญนะครับแล้วพวกเราได้มาตักบาตรพระใหม่นะครับก็ถือว่าได้อานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยที่เกิดขึ้นแก่พวกเรานะครับก็ดีใจและก็ต้องเอาบุญทุกบุญมาฝากท่านผู้มีบุญทั่วโลกเลยนะครับ
0: อนุโมทนาบุญด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวจากชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดกิจกรรมอบรมห้องเรียนต้นแบบให้กับนักเรียนเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมห้องเรียนต้นแบบให้กับนักเรียนเด็กดีวีสตาร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน200คนณโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากดร.อัญญรัตน์นามเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมอบหมายให้นายอภิดุลวรเดชครูชำนาญการพิเศษเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากชมรมพุทธศาสตร์สากลและทักทายนักเรียนอย่างอบอุ่นจากนั้นคณะวิทยากรได้แนะนำภาพรวมของกิจกรรม7บทฝึกห้องเรียนต้นแบบเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงความสำคัญของบทฝึกก่อนนำนักเรียนทุกคนนั่งสมาธิส่วนภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานบทฝึกห้องเรียนต้นแบบประกอบด้วยบทฝึกการเดินและการถอดวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบบทฝึกความเคารพและการปฏิสันถารบทฝึกการทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้รวมถึงการจัดระเบียบสิ่งของภายในห้องเรียนส่วนในช่วงท้ายเป็นการสรุปสาระสำคัญจากการอบรมพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับครูที่ปรึกษาโครงการโดยทางโรงเรียนหวังให้การอบรมในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังศีลธรรมและนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียนเพื่อเติบโตเป็นเยาวชนที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมต่อไปค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวสารงานบุญในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะมาเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและพิธีบวชอุบาสิกาแก้วโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาสั่งสมบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำคณะอุบาสิกาแก้วที่สวมชุดขาวบริสุทธิ์ร่วมเดินธรรมยาตราด้วยอาการสงบสง่างามมีสติในทุกย่างก้าวเพื่อส่งต่อพลังแห่งความศรัทธาแผ่ขยายคลื่นแห่งความสงบภายในจากการเจริญสมาธิภาวนาออกไปสู่ใจของชาวโลกซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างศักดิ์สิทธิ์และน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งจากนั้นท่านประธานสงฆ์ทำพิธีเปิดกรวยสการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายส่วนกัล

ยานมิตรปิยวรรณญาณสิริได้ถวายพานธูปเทียนแผ่สักการะตามด้วยกัลยาณมิตรจันเพ็ญบ็อกเซอร์กัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์กัลยาณมิตรดวงแก้วโจกัลยาณมิตรอรุวรรณไขพันธ์และกัลยาณมิตรชนทิชานิทานได้น้อมถวายเครื่องสักการะที่หน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกันนี้อุบาสิกาแก้วได้กล่าวคำอาราธนาอุโบสถศีลก่อนที่กัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีและกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เปล่งเจริญสิริชัยจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ส่วนกัลยาณมิตรเกล็ดแก้วทรงยุติธรรมและกัลยาณมิตรวนิดาคลุฑเป็นประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคด้านกัลยาณมิตรจันเพ็ญบ็อกเซอร์รวมถึงกัลยาณมิตรจิราพรประจวบจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ได้หมุนเวียนกันมาแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อธรรมะที่ฟังเข้าใจง่ายอาทิเรื่องของจักรวาลวิทยาเรื่องนรกสวรรค์เรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นทีมและเรื่องสัพปริสธรรม4ประการเป็นต้นค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีสักการะเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาเดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนากันอย่างพร้อมเพรียงและอบอุ่นค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสถาพรมหาสุโขท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเพิ่มพูนและกัลยาณมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์พร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติส่วนภาคบ่ายเริ่มด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรก่อนที่จะได้ร่วมพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในช่วงเข้าพรรษาโดยสาธุชนทุกท่านได้จุดไฟต่อจากท่านประธานสงฆ์ซึ่งก่อนจะได้จุดเทียนใจทุกท่านได้น้อมระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนคณะสงฆ์ได้สวดบทชยันโตเพื่อให้สาธุชนทุกท่านจุดประทีปบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันนี้ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสต่อมาจึงเป็นพิธีบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนื่องในโอกาสครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมแสดงความเคารพบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความกตัญญูกตเวทีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสุวรรณพัชสีโบจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้เดินทางไปร่วมพิธีปล่อยปลานอกสถานที่เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานบรรยากาศเป็นไปด้วยความเบิกบานและอิ่มเอมใจค่ะซึ่งการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนี้ไม่เพียงแต่เป็นการต่ออายุไขให้แก่สรรพสัตว์แต่ยังเป็นการแผ่เมตตาจิตอันบริสุทธิ์เพื่อสร้างความสงบร่มเย็นและหนุนนำกระแสแห่งสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่ามกลางศรัทธาอันเต็มเปี่ยมค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศภาวนาวิธานเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเทนเนสซีท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5พร้อมกันนี้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเทนเนสซีได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่จากนั้นยังได้ตั้งขบวนอัญเชิญพานสการะพานดอกไม้และพาน

0: ธูปเทียนแผ่เพื่อน้อมสักการะครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เปิดกรวยสักการะส่วนผู้แทนสาธุชนได้อ่านบทกลอนบูชาธรรมอย่างพร้อมเพรียงกันก่อนเข้าสู่พิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนประกอบด้วยพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรเจมส์และกัลยาณมิตรศรีวิไลอัมคาพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสุดาปัญญาลากัลยาณมิตรคริสตันบูเออร์และกัลยาณมิตรไอเลียบรูเออร์พิธีกล่าวคำถวายพระไตรกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์ประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างทุกสิ่งประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรแอดกัลยาณมิตรแสงจันทร์จารุสภาพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์ประธานนำกล่าวคณะที่1ได้แก่กัลยาณมิตรฮักกัลยาณมิตรบุปผาพรมณีกัลยาณมิตรมาริสาและกัลยาณมิตรเอมม่าบุญยวงศ์ส่วนประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์คณะที่2ได้แก่กัลยาณมิตรมิยะมิสิเอะและกัลยาณมิตรเลอายุกินะพิลาวงศ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้สละชีวิตเป็นเดิมพันปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายพร้อมทั้งแนะแนวการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงความสุขภายในก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกันกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับกิจกรรมดีๆในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวซึ่งมีสถิติยอดสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันส่วนที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดหนองคายอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ5จังหวัดศรีสะเกษอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ5วัดภาวนานางาโนอันดับ6วัดพุทธนอร์ทไรเวสฟาเรนอันดับ7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ8วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับ9วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่10วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรที่ทุกคนได้ร่วมกันสวดกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีประชาสัมพันธ์ข่าวงานบุญค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้ร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบค่ะตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนะคะทั่วประเทศหรือหมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะ
1: ขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหากาลทานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้

0: สัปดาห์ที่1วันอังคารที่27ตุลาคมได้แก่วัดป่าโนนสะอาดจังหวัดหนองคายศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีจังหวัดปัตตานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันพุธที่28ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมได้แก่ทุดงคสถานจันทบุระจังหวัดจันทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมกขลานะจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราดศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรีทุดงคสถานอ่างทองจังหวัดอ่างทองศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาจังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่จังหวัดกระบี่วันศุกร์ที่30ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรมจังหวัดลำปางทุดงคสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ทุดงคสถานทรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรวันเสาร์ที่31ตุลาคมได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาทุดงคสถานเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603และ083-540-6613
1: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอิสาพิภูโตปัจฉาตปติความริษยาย่อมร้อนใจในภายหลังช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชนทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อละโลกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งใจบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์รวมใจของเราหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมนำใจตรึกถึงคุณอันยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรัยตรึกถึงคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารให้ชัดใสสว่างแล้วตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

โทติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราก็รวมใจของเราหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมนำใจมาหยุดมานิ่งให้ใสสว่างไว้ที่กลางตัวกลางกายกลางดวงกลางองค์พระรวมใจของเรานิ่งนิ่งใสใสกลางของกลางเนื้อขยายใจเราให้กว้างใหญ่คลุมตัวเราเนื้อขยายดวงให้ขยายใหญ่คลุมตัวเราเนื้อขยายองค์พระให้ขยายใหญ่คลุมตัวเราให้ใจเราขยายกว้างออกไปคลุมโลกคลุมจักรวาลกลั่นตัวเราให้ใสให้สว่างให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นภาชนะใจที่จะรองรับบุญใหญ่จากการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รวมใจนิ่งนิ่งกลางของกลางสอดส่องใจไปถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ถึงพระบรมพุทธเจ้าถึงพระธรรมกายทุกๆพระองค์ในพระนิพพานอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนนับพระนิพพานไม่ถ้วนพวกเราทุกคนจะได้กระทําการบูชาด้วยความเคารพเลื่อมใสจะได้เป็นทางมาแห่งบุญใหญ่เป็นทางมาแห่งอานิสงส์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวพวกเราทุกคนไปบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบูชามหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศผู้ทรงคุณใหญ่ผู้ประเสริฐสุดจะเป็นทางมาแห่งบุญจะเป็นธรรมมาแห่งอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธวิสัยเป็นอจินไตยผู้ใดก็ตามที่มีความเริ่มใสย่อมมีวิบากผลเป็นอจินไตยไม่อาจจะนับจะประมาณได้การบังเกิดขึ้นของพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากพระองค์มาเกิดนาที่ใดทรงยังแสงสว่างให้เกิดขึ้นแก่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลายทรงนำทางมวลสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์พบสุขเกษมสารเข้าสู่เส้นทางมรรคผลนิพพานพระองค์ทรงมีคุณที่มากมายนักทรงเปี่ยมด้วยพระบริสุทธิคุณทรงเปี่ยมด้วยพระมหาปัญญาธิคุณทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงเปี่ยมด้วยพระพุทธคุณ9ประการคืออรหังทรงห่างไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะผู้ทรงตรัสรู้ชอบได้โดย

พระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนทรงเป็นผู้ถึงพร้อมทั้งวิชาและจรณะวิชาสามวิชาแปดอภิญญาหกปฏิสัมภิทาญาณสี่จรณะสิบห้าประการสุขโตทรงเสด็จไปดีแล้วโลกวิทูทรงรู้แจ้งโลกอนุตตรโปริสัทธรรมสารถิทรงเป็นดั่งสารถิผู้ฝึกบุรุษซึ่งไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังทรงเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพุทโธทรงเป็นทั้งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภควาทรงจำแนกแจกจ่ายธรรมยังมวลสรรพสัตว์ได้ดื่มรสอมตะธรรมคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากมายนักหากบุคคลใดก็ตามได้มีจิตที่เลื่อมใสได้กระทำการบูชาต่อพระพุทธองค์หรือสิ่งที่เนื่องด้วยพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระสถูปเจดีย์ต้นโพหรือรอยพระบาทก็ตามหากจิตของผู้นั้นเลื่อมใสเสมอกันไม่ว่าพระพุทธองค์จะทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานมานานแล้วก็ตามก็ย่อมมีผลมากย่อมมีผลเสมอกันย่อมมีผลขนานนับมิได้บุคคลทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะเหตุแห่งจิตที่เลื่อมใสนั้นอานิสงส์ของการบูชานั้นมีมากมายทีเดียวมีเรื่องราวต่างๆที่บันทึกจารึกไว้ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงผลอานิสงส์ของการบูชาเช่นเรื่องราวของพระอรหันตเถระท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าพระทัชทายกะเถระเรื่องราวของท่านปรากฏอยู่ว่าในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระได้บังเกิดขึ้นในโลกในยุคนั้นท่านเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งเมื่อเจริญวัยมีความเริ่มใสในพระบรมศาสดาครั้งหนึ่งท่านได้พบต้นสีมหาโพธิ์ท่านเห็นแล้วมีความเริ่มใสมีจิตที่นึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ให้คนนำผ้ามาทำเป็นธงแล้วก็เอามาบูชาต้นไม้สีมหาโพธิ์นั้นอีกทั้งยังได้เก็บใบโพธิ์ที่หล่นเอาไปทิ้งในภายนอกได้ทำความเคารพเริ่มใสสักการะบูชาต้นโพธิ์ประดุจดังบูชาพระบรมศาสดาด้วยผลบุญที่ได้กระทำในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าปทุมุตตระทรงทราบทรงยืนอยู่ท่ามกลางหมู่แห่งสงฆ์ได้ทรงตรัสพยากรณ์พระคาถาว่าตัวท่านนั้นเมื่อลาจากโลกจะเข้าถึงความเป็นเทวดาตลอดแสนกับนับแต่นี้ไปจะไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยบางเกิดแต่เพียงสองภพภูมิคือในมนุษย์โลกและเทวโลกเท่านั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ท่านจะได้เป็นพระราชาในเว้นแคว้นทั้งหลายหลายร้อยชาติทีเดียวตัวท่านจะเป็นผู้ที่มีจิตแน่วแน่มีความเพียรมีความสงบไม่มีอุปธิท่านจะเป็นจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีพระนามว่าอุคตะบุญจะส่งผลให้ท่านถึงภพชาติสุดท้ายให้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษคือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6ใครๆนั้นไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาได้การกระทำการบูชาเพียงเล็กน้อยแต่อานิสงส์นั้นน่าอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ปิดอบายนับแสนกับปิดนรกเปิดทางสวรรค์เปิดทางพระนิพพานยังได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจนบรรลุธรรมหมดกิเลสเข้าพระนิพพานในที่สุดเราใช้เวลาในการบูชาไม่นาน

แต่อานิสงส์นั้นน่าอัศจรรย์ยิ่งนักก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั้งหลายผู้ปรารถนาบุญใหญ่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ในทุกๆวันผลบุญนี้จะได้ตัดรอนิบากรรมให้พวกเราทุกคนมีบุญใหญ่เป็นเสบียงบุญให้เราได้สง่างามสูงส่งรุ่งเรืองในเส้นทางการสร้างบารมีถึงพร้อมทั้งสมบัติทั้งหลายทั้งรูปสมบัติทั้งทรัพย์สมบัติทั้งคุณสมบัติติดตัวไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมก็ขอให้พวกเราทำใจของเราให้เรื่มใสทำใจของเราให้ปิติทำใจของเราให้ใสให้สว่างที่เราจะได้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์อันมีองค์พระธรรมกายอยู่นับล้านพระองค์น้อมนำดอกบัวดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟเครื่องสักการะต่างๆมากันไว้ที่ศูนย์กลางกายอาราธนาบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้ท่านเมตตาคลุมบุญให้กับพวกเราทุกๆคนแล้วก็จดใจนิ่งแตะใจนิ่งไปในกลางของกลางเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันในลำดับต่อไป

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนสักการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์ด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างณพระมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างณมหาวิหารคุณยายอาจารย์ประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569ดังรายนามต่อไปนี้คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวัตคิติรัตโนพระภูวนันจารุธรรมโมพระอนุชัยอนันตชัยโยพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระมหาด็อกเตอร์อภิชาติชานะสุโภพระภิกษุรุ่น16ปฐมสมโภชพระมหาอัตพลกุลสิทธโธพระมหาวีรพงศ์อาภิวีโลพระอาจารย์ลัคนายามิตรทั่วโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเบลเยียมกัลยาณมิตรอนันต์อาสวะโพคินกัลยาณมิตรไปสารทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชรศรีโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์ณัฐรพัฒน์จักรวาลธรรมคุณพ่อเสรีสุริยพจน์คุณแม่สาสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรสุริพรทยาสุจรัตและครอบครัวโตกลัญญเศรษฐ์กัลยาณมิตรสุริยะสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกตพลปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักคุณพ่อเสกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจียมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักรชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมอริตนายแพทย์ศิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจัญญาวรุษบริษาเพชราภิรัตน์กัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงทันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนวลีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมาโนวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาสุภัตราสุรชัยตันตินิรามัยทีมอัศจรรย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่แสดงธรรมคุณพ่อดวงแก้วแม่อิงที่ดินคุณแม่จินดารัตนโภคาทันตแพทย์หญิงดร.กุลธิดาลักษณ์สินขันกัลยาณมิตรมงคลลาวันจิรพัฒนากุลและครอบครัวกัลยาณมิตรสรันพันประภาภุริปัตยาแม่สศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมูตั้งจิตวริยสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาคุณพ่อพดุงแม่พัชราพรนายแพทย์ชัยศรีบัณฑิตกัลยาณมิตรอนคพัฒน์บิมุติรัตน์วีรพงษ์อิตภัทสวาทยานนท์คณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีลูกๆ กลุ่มรักบุญใจใสใจสบายกัลยาณมิตรชวริตสติละวานิชคุณพ่อวิจิตแม่มิ้มถนอมบุญเจริญกัลยาณมิตรสุปันนาณรินทร์ครอบครัวปิ่นมงกตปิ่นมรกตกัลยาณมิตรประภาสอนสืบกัลยาณมิตรปาริตาไกรเนอร์กัลยาณมิตรธนชพรดังเจริญทรัพย์คุณแม่สุรีเนียนเส้นกัลยาณมิตรกรทวัตกาญจนะนุกูลพงศ์กัลยาณมิตรวินเลียมแพทริกเจมิสันจูเนียร์กัลยาณมิตรนงรัตน์ไพศาลศรีกัลยาณมิตรศรีจันทราใต้ธงชัยกัลยาณมิตรกุลสุนีอนันทะอนันทะนะสกุลกัลยาณมิตรชวิภาดาพัฒน์รุ่งสรุตกาญจนา
ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบัวลำพูและผู้มีบุญทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ยืนขึ้นได้กดปุ่มชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันได้ณบัดนี้

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนผ่านณมหาธรรมกายเจดีย์คุณของมหาโภชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารนอบน้อมกราบไหว้บูชาได้ดวงประทีปดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งพระบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงพระธรรมกายรู้แจ้งแตกฉานในวิชาธรรมกายให้ทรงอภิญญามีดวงปัญญาบริสุทธิ์ดุจบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะให้ถึงพร้อมในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดสอนตนเองได้คนภัยพานอย่าได้มาก้ำกลายขอให้ข้าพเจ้าเข้าใจกฎแห่งกรรมมุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นทางวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มาลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภละปาฏิภาณธนสารบริวารสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องไปทุกภพทุกชาติเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ดุจกายมหาบุรุษมีลักษณะครบถ้วนทุกประการมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยบังเกิดในครอบครัวธรรมกายในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้ได้มรรควิชาธรรมกายตั้งแต่แรกเกิดสามารถพูดได้ระลึกชาติได้สร้างบารมีได้ทุกๆอนุวินาทีความชั่วอย่าได้มีเกิดขึ้นให้เช่มชื่นในการสร้างบารมีตราบชีวิตมาสิ้นอายุไข
ครันลาโลกไปให้บังเกิดด้วยทิพยากายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดูสิทธิ์บุรีวงบนพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทอญนิพพานะปัจจโยโหตุให้พวกเราทุกคนนึกถึงบุญให้ใสให้สว่างแล้ว

ตั้งจิตอานุโมทนาบุญร่วมกันลงไปกลางดวงบุญที่สว่างไสวโดยพร้อมเพียงกันนะสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ด้วยพระานิสงค์ของการบูชาในครั้งนี้ให้ทุกคนมีดวงบนที่สว่างสวยมีแต่ความสุขความเจริญมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องแทงตลอดในวิชาธรรมกายโดยเร็วพันจงทุกคนทุกท่าน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามะควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุส

0: อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: พับอยู่
1: เป็นผู้อาพับอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถอน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จะได้มีเว

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขจริงๆขึ้นไป
0: ขอให้

0: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

0: ่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
1: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

การทำบุญเลี้ยงพระเช่นนี้ถูกต้องตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาเพราะพระองค์ทรงรับสั่งไว้ว่าโภชนังภิกขเวทัทะมาโนทายโกทายกผู้ให้ทานโภชนาหารปฏิคาหากานังปัญเจฐานานิเทติชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิคา6กัตตมานิปัญจฐานานิฐานะ5ประการเป็นไฉนอายังเทติชื่อว่าให้อายุประการหนึ่งวันนังเทติชื่อว่าให้วันนะประการหนึ่งสุขขังเทติชื่อว่าให้ความสุขประการหนึ่งพลังเทติชื่อว่าให้กำลังประการหนึ่งปฏิภาณังเทติชื่อว่าให้ความเฉลียวฉลาดประการหนึ่งรวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายธาตุอินเจ็ดนะครับทุกกิจกรรมนั้นสำ

0: สวาโลกความสวากด้วยเพื่อเราสวาโลกความสวากด้วย
1: อย่าลืมกันได้นะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับ

0: ให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่และหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะในใกล้สวดต้องมาจากทุกวันบ้างสาธุสวดแล้วปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุน วันนี้เจอกันหลังวันอาทิตย์ต้นเดือนใช่ไหมเมื่อวานในใครได้มาบูชาข้าวพระบ้างสาธุปลื้มไหมเอ่ยก็ปลื้มนะถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุนนะแล้วก็นึกถึงบุญเก่าให้ได้นะเพราะว่าเพิ่งผ่านไปแค่วันเดียวนะบูชาข้าวพระก็ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ใช่ไหมซึ่งปกติงานบุญใหญ่เนี่ยบุญก็จะหลั่งไหลตลอดต่อเนื่องนะทั้งก่อนงานบุญแล้วก็หลังงานบุญเนี่ยอย่างละ7วันนะซึ่งวันนี้ก็ผ่านไปแค่วันเดียวเราก็ต้องหมั่นนึกถึงบุญบุญก็จะได้หลั่งไหลอย่างเต็มที่เต็มกำลังวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเยอะเลยนะโดยเฉพาะเรื่องราวของนะวันนี้นะหลวงพ่อท่านจะเล่าเรื่องราวของผู้มีบุญวันนี้เป็นเรื่องราวของฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายหญิงนะ

0: ไหนฝ่ายหญิงมีกี่คนในห้องนี้มีส่วนมากนะ นะส่วนมากเป็นฝ่ายหญิงวันนี้มีชื่อตอนว่าจากยามสาวพิทักษ์ตึกมาพิทักษ์ใจคนทั้งโลกน่าสนใจนะจากเป็นยามสาวพิทักษ์ตึกก็มาพิทักษ์ใจคนทั้งโลกโอ้ไม่ธรรมดาพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังธรรมะแล้วก็เรื่องราวดีๆพร้อมๆกัน
1: ยิ้มกันหรือยัง

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0 7

0: รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำไมเก่งๆเนาะทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สา
0: ธุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

0: ายอย่างจ๊ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่

0: ไหนใครทำปกติแล้วบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: ดีจังเลย
1: คร
0: ับยายทำเป็นมนุษย์ประหลาดจันทร์ที่เราจะเข้าใจท่านได้มากขึ้นถ้าเราอยู่ใกล้ชิดท่านนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ เรามองผ่านกายภายนอกของท่านเราก็จะเห็นรูปร่างท่านผอมบางสับร่างไปด้วยเส้นเอ็นแต่ใบหน้ายังนวลตึงแล้วว่าแตกต่างจากคนทั่วไปที่มีอายุเท่ากันจ้ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ถ้าเรามองเข้าไปถึงหน้าที่ในการสู้รบปรบมือกับพญามารนับไปเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก
1: สาธ
0: ุแล้วเราจะตระหนักว่าคุณยายเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับการเคารพสักการะบูชาจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
1: สาธุ
0: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วหลวงพ่อยืนอยู่หน้าบ้านธรรมประสิทธิ
1: ์
0: ภายในบริเวณวัดปากน้ำมองเห็นอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นตึกสูง3ชั้นอยู่อยู่อยากฟังต่อไหมคุณยายก็รำพึงขึ้นมาร้องก็ชี้ไปที่อาคารหลังนั้นว่าอาคารที่ตึก3ชั้นเนาะถ้าจะเอาความรู้ที่ยายเรียนจากหลวงพ่อวัดปากน้ำนะมาเขียนเป็นตำราร วมเป็นเล่มแล้วแล้วก็ตึก3ชั้นน่ะไม่พอใส่ใหญ่มากนะตึก3ชั้นที่นั่นต้องไปวัดปากน้ำแล้วไปดูเนาะแล้วคุณยาก็สรุปด้วยว่าไม่รู้จะปริยายยังไงหมายความว่าการที่ท่านได้เรียนธรรมะรู้ความจริงสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายสรรพชีวิตไปถึงจุดที่เป็นที่สุดแล้วคุณยายก็พบว่าเป็นการยากที่จะอธิบายผู้อื่นเข้าใจตามได้ดังนั้นเวลามีคนมาถามเรื่องธรรมะภายในกับคุณยายท่านมักจะบอกว่าคุณหยุดหยุดหยุดไปทำให้หยุดให้ได้ซะก่อนไม่ใช่หยุดถามนะถามให้เห็นซะก่อนแล้วยายจะสอนให้เพราะกับว่าไม่รู้จะปริยายยังไงนั้นหมายถึงมันมากมายมหาศาลเกินกว่าจะพรรณนาได้เนาะเพราะในเมื่อพญามารประกอบวิชาขึ้นมาอย่างไม่ซ้ำวิชาเพื่อเบียดเบียนสรรพสัตว์และสรรพสิ่งตลอดหมดทั้งในปานพบสามโลกันเดี๋ยวคุณหลวงปู่ก็จำเป็นต้องถ่ายทอดไม่ซ้ำวิชาเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี
1: ้
0: นี่มารประกอบวิชาไม่ซ้ำวิชาหลวงปู่ก็ประกอบวิชาไม่ซ้ำวิชานี่ไม่ซ้ำวิชาสู้กับไม่ซ้ำวิชาคุณยายจะเป็นเนื้อนาบุญอย่างยิ่งไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกนี้ไปแล้วหากเรามีจิตเริ่มใสจะทำบุญบูชาท่านย่อมได้ผลบุญมากไม่แตกต่างกันเลยนี่แม้ท่านไม่อยู่แล้วก็ตามสาเหตุที่ทำบุญคุณยายแล้วได้บุญมากเพราะท่านเป็นที่รวมของผู้บริสุทธิ์ผู้รู้ผู้มีอนุภาพภายในนี่นะจ๊ะตามทันไหม
1: ทัน
0: ผู้ใดก็ตามที่ทำบุญกับคุณยายจึงได้ชื่อว่าทำบุญกับพระธรรมกายนับพระองค์ไม่ถ้วนที่ซ่อนอยู่ภายในตัวท่านใครได้ทำบุญกับคุณยายจึงเป็นการเสียปลั๊กชาร์จมาถึงเราเลยเน
1: า
0: ะให้ดีใจเลยใครเกิดมาชาตินี้ได้พบคุณยายได้ทำบุญกับคุณยายดังนั้นการที่เราสละทรัพย์ที่หามาได้โดยยากเมื่อความตระหนี่ดับหายไปบุญก็ได้ช่องสว่างพลึบเข้ามาในกลางเลยเป็นดวงใสสว่างติดไปหมดทุกกายบุญนี้จะทำให้เราได้สมบัติอัศจรรย์ทานใช้ในการสร้างบารมี

วันนี้มีจดหมายจากลูกหญิงถึงครูใหญ่นี่นะตอนยามสาวพิทักษ์ตึกมาพิทักษ์ใจคนทั้งโลกเปิดด้วยเพลงนี้มัส

กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักมากที่สุดของโลกโลกอุบาสิกาวันเพ็ญโอ้สว่างตอนกลางคืนมากพระวิวงด้วยเรียนจบปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและยังจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาแพทย์แผนไทยนี่หมอนะจ้าแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทยของกระทรวงด้วยสาธารณสุขนี่จ้านี่แพทย์นะนี่จ้านี่แล้วเข้าไปอาสากัลยาณมิตรรุ่น4เป็นอุบาสิการุ่น3และเป็นหัวหน้ากองนครหลวง5นี่เนาะอุบาสิกาวันเป็นพระวิวงเป็นทั้งอุบาสิกาเป็นทั้งพระด้วยเนาะชื่อเป็นอุบาสิกาแต่นามสกุลเป็นพระนี่จ้า

หลวงพ่อครับถ้าเอาเรื่องราวชีวิตลูกสร้างเป็นละครบอกเลยว่าเรตติ้งต้องพุ่งกระฉูดทะลุจอแน่นอนเพราะกว่าลูกจะมาเจอหมู่คณะชีวิตเคยจมดิ่งอยู่ในความมืดมนอนธการอ๋อมีเหตุผลนะแต่ถ้าว่าแม้ฟ้ามืดยังมีดาวโอ้นี่เนอะชีวิตที่มีแต่เรื่องราวย่อมแปลว่าด้วยบทเรียนโอ้พ่อแม่ที่ทำให้ลูกสู้ชีวิตเนื่องจากเดิมลูกเกิดในครอบครัวอันแสนอบอุ่นนี่นะจ๊ะพ่อกับแม่ไม่เคยวางเลยตอนเล็กๆ

0: ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยในบ้านแสนสุขมันไม่ใช่แค่สองสุขหรือสามสุข
1: แสนสุข
0: นี่จ้ะณจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ราชาแห่งธรรมอยู่ที่นั่นเลยคุณพ่อมีทั้งโรงสีที่ดินทำกินก็มากมายนู่นมองไปทางไหนใช่หมดเลยโดยพวกเราพี่น้องช่วยกันขายของชำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก
1: ่
0: นี่จ้ะเลี้ยงหมูนี่เลี้ยงวัวยังไม่พอเลี้ยงควายด้วยฝูงใหญ
1: ่
0: แต่เพื่อส่งขายนี่เนาะลูกเต่าๆมันในครอบครัวใหญ่มีพี่น้องรวมทั้งหมด7คนนี่เลี้ยงมาเลยนี่จ้ะลูกกับเพื่อนๆสมัยเรียนมัธยมช่วงเวลาแห่งมิตรภาพรอยยิ้มและความทรงจำดีๆแม่จะมีลูกถึง7คนแล้วแต่ท่านยังคงความสวยสะพรั่งอ๋อสวยจะปลั่งแต่ที่สำคัญนี่นะนอกจากสวยแล้วยังรวยด้วยจนไปเข้าตาชายคนหนึ่งที่คิดรวยทางลัดนี่จ้ะเข้าตาชายคนนั้นเลยนะแล้วมรสุมชีวิตก็เริ่มขึ้นคือชายคนนั้นใช้มนต์ดำทำไสยเวทใส่คุณแม
1: ่
0: โอ้จนอยู่ๆ

พ่อถึงเกิดการคุยกันใหญ่เลยทะเลาะเบาะแว้งกันใหญ่ในบ้านนี่นะคุยยังแต่บ้านถึงลงถึงศาลนี่ขึ้นตรงนั้นเลยฟ้องร้องนี่อย่าร้างแย่งสมบัติยาวนานถึง5ปีต่อมาพ่อจะทางลูกก็เลยตัดใจจากแม่อย่าทะเลาะกันเลยเรามีภรรยาคนใหม่ดีกว่าแล้วมีลูกเพิ่มอีก2คนแต่ท้ายลูกมีพี่น้องพ่อแม่ด้วยกันมากถึง9คนนี่จ้ะจากชีวิตลูกที่เคยครอบครัวแสนอุ่นก็เหมือนกับแพแตกท่ามกลางพายุที่โหมกระหน่ำอีสัตว์พี่น้องแต่ละคนให้ไปเอาตัวรอดกันเองแบบคนละทิศละทางด้วยเหตุนี้แหละลูกจำเป็นต้องละหกละเหินหาเงินส่งตัวเองเรียนไปทำงานไปนี่โดยรับจ้างทำงานทุกอย่างเลยตั้งแต่ช่วยแม่ครัวในร้านอาหารเด็ดผักนี่ตำน้ำพริกนี่จ้ะทำกับข้าวนี่นะจ๊ะพอไปร้านอาหารนี่กินเสร็จแล้วรับล้างจานด้วยนี่จ้ะจนเหงื่อโทรมกายขนาดเหงื่อโทรมโทรมอย่างนั้นเลยยังรับจ้างซักรีดเสื้อผ้านี่เนาะขายเครื่องสำอางสู้ชีวิตเพื่อส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรีนี่จะไม่ธรรมดาแต่ความจริงอันแสนช้ำก็กระดัดกร่อนไม่เลิกแม้ลูกจะบากบั่นจนจบถึงปริญญาตรีแล้วแต่กลับหางานทำที่เหมาะกับวุฒิการศึกษาไม่ได้เลยลูกเลยต้องไปค้นวุฒิม.5ไปสมัครเป็นงานก่อนก็นี่เมื่อวุฒิจบปริญญาตรีไม่ได้แล้วก็เอาม.5ก่อนฉลาดนะโอ้เรียกว่าสิ่งที่เรียนมานี่นะใช้ทำงานได้หมดนี่จ้าอาวุธปริญญาตรีเขาไม่รับไม่เป็นไรเอาม.25ขนาดม.25เนี่ยหัวใจยังยิ่งใหญ่มากนี่จ้าคือใจงามมากเลยเนี่ยนี่หายากคือไปสมัครเป็นยามรักษาความปลอดภัยนี่จ้ะ yes เพื่อให้ทุกคนนี่อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยนี่หัวใจไม่ธรรมดานี่จ้ะเป็นยามรักษาที่ตึกแถวยานาวาที่ยอมอดหลับและอดนอนเพื่อแลกกับรายได้วันละแค่81บาทโดยปกติคนทำอาชีพนี้ต้องมีศิลปะป้องกันตัวนี่ใช่ใช้วุฒิต่อสู้กับโจรได้แต่ลูกกลับมีน้อยมากเพราะไม่คิดที่จะไปต่อสู้อะไรกันครับนี่เนาะลูกก็เลยวางแผนรับมือว่าดูนะนี่โอ้โหจิตใจงดงามมากนะถ้าจรบุกโจจอมก็มาจริงๆลูกจะทำอย่างนี้ใช้อาวุธลับโอ้มีอาวุธลับด้วยนี่นะไม่ธรรมดาที่ลูกฝึกใช้จนช่ำชองที่สุดลองสันนิษฐานที่ว่าเอาอาวุธลับอะไรที่ช่ำชองที่สุดนี่คืออะไรหนังสติ๊กโอ้ใกล้เคียงเลยใช้นกหวีดโดยจะเป่าสนั่นลั่นปัตตภีโอ้นี่นะพยายามทุกคนแห่กันไปช่วยลูกอย่างทีโอ้โหเล่นฉลาดนะนี่เนาะลูกทำงานส่งตัวเองเรียนอาศัยความมั่นและหยาดเหงื่อตัวเองจนสำเร็จปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์นี่นะจ๊ะนี่ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนน้องชายคุณพ่อพี่สาวน้องชายนี่เนาะแล้วดูชุดที่ปริญญารักษาความปลอดภัยนะนี่พอจบนั่นชุดรับปริญญานี่

และลูกเป็นยามนานถึง2ปีไม่ธรรมดาเป็นยามนาน2ปีรู้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะวันหนึ่งที่ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะวันหนึ่งตั้งใจฟังนะจ๊ะมีบังออนยิ้มสวย2คนมาติดต่อขอพบพนักงานในตึกที่ลูกเฝ้ายามอยู่แต่เนื่องจากพนักงานคนนั้นติดประชุมลูกก็เลยถามก็ว่าพี่ทำงานอะไรเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็บอกว่าพี่เป็นอาสากัลยาณมิตรตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอาสากัลยาณมิตรรุ่น4น้องสนใจไหมนี่บุญเก่าในตัวนี่นะจ๊ะได้ช่องลูกก็เลยตอบไปทันทีว่าสนใจเนื่องจากไม่อยากเป็นยานตลอดชีวิตจากนั้นลูกก็รีบไปสมัครสอบข้อเขียนจากนั้นก็สอบสัมภาษณ์โดยกรรมการถามคำถามสั้นๆง่ายๆว่าสีหน้ามีอะไรบ้างเชื่อไหมลูกตอบถูกหมดเลยจากนั้นก็ถามอีกรัศมีแปดมีกี่ข้อแปดข้อแล้วตอบถูกหมดเลยด้วยความที่ลูกอยากได้งานก็เลยตอบว่าได้ไว้ก่อนนี่นะพอมาถึงคำถามตัดเชือกสุดท้ายกรรมการจ้องหน้าจริงจังเลยนี่จริงจังจริงใจจริงๆจ้องหน้าแล้วก็ถามว่าเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าไหมลูกขนาดเรียนมาขนาดนี้แล้วนี่นะตอบไปอย่างชัดเจนเลยไม่เชื่อพอสิ้นคำตอบในกรรมการจากหน้ายิ้มยิ้มก็รีบเก็บยิ้มนั่นเลยคือหุบยิ้มนี่นะแต่เดิมจ้องหน้าก็สายหน้านะแล้วก็ยังไม่รับลูกในตอนนั้นให้ไปวินิจพิจารณาให้ดีนี่จ้ะแต่อย่างไรก็ตามแม้คณะกรรมการในวันนั้นจะยังไม่รับลูกทันทีแต่เชื่อไหมสวรรค์ยังมีตาอ้าวนี่จ้ะฟ้ายังมีใจได้ดลใจให้พี่บังอ่อนยิ้มสวยสองคนที่เชิญลูกมาสมัครพูดโพร่งกันมาว่าบอกกรรมการไว้เนาะดีใจพี่บังอ่อนสวยๆส่งยิ้มไปที่กรรมการบอกรับๆไปเถอะอยู่ไปอยู่ไปเดี๋ยวก็เชื่อเองจากประโยคนี้เองที่พลิกชีวิตลูกจากยามเฝ้าตึกมาเป็นอาสากัลยาณมิตรรุ่น4และมาเป็นอุบาสิการุ่น3ในเวลาต่อมาเน่จ้ะโอ้โหอุบาสิการุ่น3นี่เนาะดูที่นี่ยุคนั้นอาสากัลยาณมิตรต้องการกรดนอนบนหินเกล็ดพอฝนตกสมบัติทุกอย่างที่มีก็เปียกปอนชุ่มฉ่ำไปหมดยิ่งวันไหนฝนตกหนักน้ำก็จะไหลหลากท่วมพื้นจนนอนไม่ได้เลยทำให้ต้องอพยพย้ายกันไปนอนในออฟฟิศที่กั้นผนังด้วยแผ่นยิปซัมแม้ย้ายไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นภัยก็ต้องไปเจอกับสิ่งมีชีวิต

0: ที่ร้ายใจก่อนนั้นในยามวิกาล
1: yeah.
0: ซึ่งก็คือพี่โจร
1: oh.
0: พี่โจรก็ใส่หมวกไอ้โม่ง
1: yeah.
0: บุกเข้ามา
1: ข
0: โมยของในออฟฟิศที่ทำให้ทุกคนอกสั่นขวัญแขวน เพราะกว่าจะโทรเรียกยามาได้เนี่ย
1: yeah.
0: โจรก็หนีเพ่นไปแล้ว
1: oh.
0: จนภายหลังพี่นัดวิทยาตรายวิเชียนยังไม่ได้คุณอาประวาสบุญนาฟังท่านจะมาเป็นเจ้าภาพใหญ่สร้างบ้านพักอุบาสิกาสองหลังให้ทั้ง70ชีวิตอยู่กันอย่างปลอดภัยขึ้นและหลับในอู่ทะเลบุญทุกวันต่อมาปี2533เป็นช่วงชีวิตที่ลูกมีความสุขมากที่สุดดูสิความสุขมากที่สุดคืออะไรเพราะได้ไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อธรรมชโยบนภูกระดึงรู้จักภูกระดึงไหม
1: รู้จ
0: ักเดี๋ยวฟังเพลงภูกระดึง

นี่ก็ไปภูกระดึงไปนั่งบนภูกระดึงบ้างบนดอยสุเทพบ้างโดยมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นที่น่าพอใจคือที่ศูนย์กลางกลางโลกมีดวงจันทร์สว่างแจ่มชัดตลอดเวลาหลวงพ่อก็แนะนำโลกไว้ว่าให้ดูกลางอย่างเดียวไม่ต้องดูขอบโลกจึงปล่อยใจตามจรดใจกลางดวงไปก็เรื่อยๆจนองค์พระพูดขึ้นทีละองค์จะรู้เป็นความสุขแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยมีพระมหาชาติชาติพระสมุทรพระวันชัยก่อนบวชคุยเรียมหน่อยสักพระครูประหลัดสุทธิชัยสุทธิชัยพระถวันสักนี่ก่อนครับต้องเดินในตอนในช่วงที่ไปปฏิบัติธรรมที่ภูเรือลูกละวัดสายช่วยเตรียมอาหารให้หมู่คณะทำให้อิ่มก็ดิ่งธรรมะเข้าสู่ธรรมะได้ง่ายขึ้นดูผุดขึ้นทีละองค์จ้า

0: กระทั่งทั้งช่วงที่วัดกำลังเป็นข่าวดังกลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
1: ใช่
0: ญาติพี่น้องเป็นห่วงลูกมากๆต่างโทรมาอ้อนวอนให้ลูกกลับบ้านคุณท่านพระจอมเกล้าก็จะแนะนำว่าให้ลูกออกมาตั้งหลักก่อนลูกคิดว่าจะตั้งหลักตั้งหลักอะไรกันนักหนาในเมื่อหลักเรามันอยู่ที่วัดแล้วก็ตั้งเสร็จไปเรียบร้อยนานแล้วด้วยจะปักหลักสร้างบารมีตลอดชีวิตที่นี่คนเราอย่าเพิ่งยอมแพ้แคบเลาะลมอย่ายอมก้มทั้งที่ยังไหวแล้วแถมฮึดบอกตัวเองว่าอย่างไรเขาชวนเราออกจากวัดได้ลูกก็ต้องชวนเขาเข้าวัดได้เหมือนกันแล้วลูกก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสตัวยอดสร้างของเข้าใจและทำหน้าที่ของวิทย์ชวนพ่อชวนแม่ชวนพี่ชวนน้องทุกคนชวนภรรยาคนที่สองของพ่อชวนลูกคนใหม่ของพ่อหลายมีคนก็ชวนกันมาชวนหมดเมื่อพ่อลูกมาวัดก็มาเห็นสภาพความเป็นอยู่และเพื่อนๆลูกก็ครูก็ไปล้อมหน้าล้อมหลังคุยกับพ่อพ่อก็เลยโอเคอนุมัติให้ลูกอยู่วัดบอกว่าเพื่อนเยอะแยะขนาดนี้ไม่ต้องห่วงวันเพ็ญแล้วแต่ว่าพ่อก็อินบุญขนาดหนักกลายเป็นผู้นำรถพาคนจากนครศรีธรรมราชมาวัดครั้งละ 1-2 คันรถบัสที่สำคัญลูกชวนแม่มากราบหลวงพ่อธรรมจิโยติเสราดุสิตหลวงพ่อก็บอกคุณแม่ของลูกว่าไม่ต้องฟังเดี๋ยวจะดูแลให้เองแม่กับลืมมากเลยนี่โลกจะไม่ยอมแพ้

ลูกก็อยู่แต่สำนักกัลยาณมิตรสากลไม่เคยย้ายหน่วยงานไปไหนเลยเพราะลูกรักการทำที่กัลยาณมิตรสุดหัวใจเพราะหน้าที่กัลยาณมิตรนอกจากจะเปลี่ยนครอบครัวลูกให้เป็นครอบครัวสวรรค์แล้วยังทำให้คุณพ่อได้มาบวชได้มาเป็นผู้นำบุญจัดรถมาวัดในทุกงานบุญใหญ่จนวัดกลายเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนนี่จะโหนี่คุณพ่อเลยมาทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรนี่เนาะหลังจากบวชพระนี่จ้าและยังเปลี่ยนชีวิตครอบครัวของเจ้าภาพหลายคนให้ดีขึ้นมากๆเช่นเจ้าภาพเก่าแก่ที่ลูกได้ช่วยพินัทวิชยาประสานงานดูแลคือคุณธงชัยคุณวิลาวันวิเศษพันธุรังสีจากเดิมที่สามีเอาแต่ดื่มเหล้ามายาไม่เห็นด้วยกับภรรยาและลูกที่เข้าวัดมาภายหลังพลิกชีวิตยกทีมเข้าวัดทั้งครอบครัวกลายเป็นครอบครัวสวรรค์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขจนเกิดศรัทธาทุ่มเทสร้างบารมีอย่างเข้มข้นถึงขั้นยกอาคารพาณิชย์ในซอยโชคชัย4ถนนลาดพร้าวให้หมู่คณะเราใช้เป็นสำนักงานกัลยาณมิตรแห่งที่3ในปี2535ปัจจุบันครอบครัวนี้ก็ยังสร้างบารมีอย่างเข้มข้นครับวัดไม่เคยขาดเลยนี่จ้า

ตั้งปี2536ก็ย้ายสำนักงานกัลยาณมิตรเข้ามาอยู่ในวัดซึ่งลูกสังกัดอยู่ในทีมแก้วกัลยาณมิตรและตั้งใจสร้างบารมีอย่างเข้มข้นจนปี2557ลูกก็ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้ากองนครหลวง5ดูแลพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีซึ่งนครหลวง5เรามีสมาชิกด้วยกัน13คนอยู่กันแบบครอบครัวเดี๋ยวโลกให้อิสระทุกคนทำงานตามความฝันที่อยากจะให้คนทั้งโลกเข้าถึงพระธรรมกายตามการปลุกใจที่ว่าภาคห้าเป็นคนจริงไม่ทิ้งฝันเป็นคนขยันไม่ทิ้งงานความกลัวนะมีไว้ข้ามปากหนามีไว้ลุยหรือจะต้องนโยบายให้ติดปากพร้อมกันว่าภาคห้าเรานำหน้าด้วยความสุขเก่งเนาะบริสุทธิ์หยุดนิ่งใสในใสเจ้าภาพล้วนหัวเราะร่าเริงใจถวายปัจจัยไร้ทุกข์สุข

โดยจะขอยกตัวอย่างการทำที่ของผู้ประสานงานนครหลวงภาค5เนี่ยนะจ๊ะของนครหลวง5สาย54หรือทีมน้องจุ๋มน้องรุ่งทำหน้าที่กัลยาณมิตรดูแลคุณสุภัตตาเสนีวงศ์นวิยาผู้บริหารโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนชนที่เปิดสอนอนุบาลป.6ในจังหวัดปทุมธานีจากเดิมคุณสุภัตตาเป็นคนเดียวในครอบครัวที่เข้าวัดท่ามกลางคนในบ้านที่ไม่เห็นด้วยจึงต้องมีเทคนิคนี่นะนี่หลบๆซ่อนๆกับวัดแต่ต่อมาเพราะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจึงทำให้ทุกคนในครอบครัวคุณสุภัตตาเข้าวัดกันหมดยกทีมและนำโครงการทางก้าวหน้าเด็กดีวิสตาเข้าไปในโรงเรียนจนสามารถพัฒนากลายเป็นโรงเรียนต้นแบบได้การฟื้นฟูศีลธรรมโลกจนชาวต่างประเทศยังขอมาศึกษาดูงามโอ้สุดยอดเลยนี่จ้ะเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้

0: ุดท้ายนี้เลิกต้องกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดเพราะการที่ลูกมาเจอหลวงพ่อได้เปลี่ยนชีวิตของลูกจากครอบครัวแตกแยกที่ต่างกันต่างไปให้กลับกลายเป็นครอบครัวสวรรค์ที่แสนจะอบอุ่นเหลือเกินและสมาชิกกองนครหลวง5ทุกคนก็ขอยืนหยัดทำหน้าที่กระลิวิตยังเอาชีวิตเป็นเดิมพันและตามที่หลวงพ่อทราบเลยตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนี่และขอบอกหลวงพ่อว่าฟัง
1: สา

ทุกนะปลื้มไม่เอ่ยปลื้มนะได้ฟังเรื่องราวการสร้างบารมีของพี่น้องนักสร้างบารมีของพวกเราซึ่งวันนี้ก็เป็นของลูกหญิงนะลูกหญิงของหลวงพ่อนะชาวปักใต้ด้วยนครศรีธรรมราชโอ้ก็สู้ชีวิต

ปลื้มไหมฟังแล้วปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะโดยเฉพาะปีนี้เราจะได้บุญใหญ่กับคุณยายบุญอะไรเอ่ยบุญกฐินนะทราบแล้วยังปีนี้ใครเป็นประธานกฐินทราบแล้วประธานกฐินคือคุณยายอาจารย์สาธุโอ้ได้ฟังแล้วก็ปลื้มนะเอาไหนใครได้เจอคุณยายตัวเป็นๆมั่งโอ้สาธุนะโอ้ดีจังเลยมีบุญหลวงพี่มาไม่ทันนะมาไม่ทันจะว่าเฉียดก็ไม่เฉียดก็หลายปีนะคุณยายท่านละสังขารปีเท่าไหร่นะ43หลวงพี่นี่มาวัดปี47ก็4ปีอ่ะก็ไม่ได้เจอแต่ว่าก็ผูกพันนะพอพูดถึงคุณยายอาจารย์นี่ก็มีความรู้สึกผูกพันก็เพราะว่าได้ฟังเรื่องราวโดยเฉพาะมโนปณิธานในการสร้างบารมีโดยทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนหลวงพ่อท่านกล่าวเป็นอมตะวาจาว่าถ้าไม่มีคุณยายก็ไม่มีหลวงพ่อซึ่งถ้าไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีพวกเรานะ ไม่มีพวกเราได้เข้าใจเส้นทางของการสร้างบารมีดังนั้นเองปีนี้หลวงพ่อธรรมชโยเองท่านก็ตั้งใจบูชาธรรมคุณยายด้วยการให้คุณยายได้เป็นประธานกฐินไหนใครจะเอาบุญกับคุณยายบ้างสาธุนะเดี๋ยวฟังเพลงมาดกฐินคุณยายสักหน่อยนะ

โอเคเสียงไม่มาเพลงม้ากฐินคุณยายก็คุณยายเนี่ยเราได้ฟังวันก่อนเนี่ยหลวงน้าสุวิชชาโพท่านได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวในโรงเรียนอนุบาลซึ่งก็ตอนหนึ่งท่านก็เล่าถึงคุณยายอาจารย์ว่าคุณยายเนี่ยมาสร้างวัดขุดดินก้อนแรกปี2012ใช่ไหมแล้วก็มากับทีมงานนั่นแหละปรากฏว่าพอสร้างวัดไปได้ระยะหนึ่งแหละก็คือประมาณปี2530สร้างวัดไปได้ประมาณ18ปีคุณยายก็รำพึงมีความคิดว่าเอ๊ะสร้างวัดมาก็ขนาดนี้นะ ก็เหนื่อยแล้วอายุก็ประมาณสัก80ปีคุณยายก็มีความรู้สึกว่าอยากได้บุญใหญ่ก็คืออยากทอดกฐินเพราะสมัยก่อนนี่ที่คุณยายทำวิชาอยู่วัดปากน้ำใช่ไหมเวลาจะขอหลวงปู่ว่าจะออกไปข้างนอกเนี่ยง่ายไหมไม่ง่ายเลยนะแต่ก็ได้ไปบ้างนะได้ไปบ้างหนึ่งในเหตุผลที่ได้ไปเนี่ยมีอะไรบ้างจำได้ไหมหนึ่งไปบวชพระถ้าว่ามีบวชพระนะบวชญาติหรือบวชอะไรต่างๆเนี่ยหลวงปู่ท่านจะรับพิจารณาอีกอันหนึ่งก็คือบุญอะไรรู้ไหมบุญทอดกฐินถ้าไปทอดกฐินเนี่ยหลวงปู่ท่านรับพิจารณาแต่ถ้าอื่นๆนอกจากนี้ได้ไปไหมไม่ได้ไปมีอันหนึ่งก็ฟังดูแล้วก็ไม่รู้จะขำดีไหมนะบอกว่าไปขอหลวงปู่นะบอกว่าลูกจะไปอยากไปกราบรอยพระพุทธบาทใช่ไหมแล้วหลวงปู่ท่านตอบว่ายังไงบ้างจะกราบเฉพาะบาทหรือกราบทั้งตัวก็บอกโอ้ก็กราบทั้งตัวก็ดีกว่าใช่ไหมบอกกราบทั้งตัวก็อ้าวหลับตาหลับตาแล้วก็เห็นเลยนะพระธรรมกายก็คือนั่นแหละตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธทั้งตัวอากาบเลยกราบที่ศูนย์กลางกายนั่นแหละกราบทั้งตัวก็ไม่ได้ไปนะแต่ว่าถ้าบอกว่าไปบวชพระนี่โอ้บุญใหญ่นะซึ่งตอนหลังคุณยายก็มาขยายว่าบุญบวชพระนี่

เนี่ยสะเทือนเลื่อนลั่นเลยใช่ไหมนะภพพยามารเนี่ยสะเทือนเลื่อนลั่นเลยการบังเกิดขึ้นของพุทธบุตรโดยเฉพาะผู้ที่รู้วิชาธรรมกายวิชาปราบมารอีกอันนึงก็คือบุญกฐินนะซึ่งคนใหญ่ก็รู้ตลอดว่าบุญกฐินนี่บุญใหญ่สร้างวัดมา18ปีจนกระทั่งปี2130คุณยายก็มีความปรารถนาว่าอยากเป็นประธานกฐินก็เลยไปถามหลวงนาสุวิชาโพซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องเจ้าภาพกฐินเนี่ยนะบอกว่าเอ๊ะปีนี้มีประธานกฐินหรือยังวัดพระธรรมกายขนาดเป็นวัดที่ยายสร้างเองนะคุณยายท่านเป็นเลิศอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเคารพกฎระเบียบแม้นเป็นวัดที่ท่านสร้างขึ้นมาเองกับมือท่านก็ไม่ใช่อภิสิทธิ์นะท่านยังไปถามว่ามีหรือยังทั้งที่อยากจะเป็นใช่ไหมนะหลวงนาสุวิชาโพท่านก็ตอบมามีแล้วครับคุณยายมีแล้วคุณยายก็ไม่พูดอะไรท่านก็เงียบแล้วก็รอจนถึงวันทอดกฐินปีนั้นแหละ2130พอทอดกฐินเสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นมาอีกแล้วมาหาหลวงนาสุวิชาโพบอกว่าแล้วปีหน้ามีหรือยังมีหน้าคือ2131ใช่ไหมมีหรือยังหลวงนาสุวิชาโพก็บอกว่ายังไม่มีนะคุณยายก็เลยบอกว่าอ้าวถ้างั้นยายเป็นได้ไหมนะถ้ายายเป็นได้ยายจะไปขอหลวงพ่อดูสิเจ้าของวัดต้องไปขอดูคุณยาย ดูคุณธรรมของคุณยายก็ปรากฏว่าไปขอหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านฟังแล้วท่านก็เฉยๆนะคุณยายก็ยังไม่ได้คำตอบก็กลับมาเล่าให้หลวงนาสุวิชาโพฟังเอ๊ยายไปขอหลวงพ่อแล้วท่านไม่พูดอะไรเลยอ่ะท่านนิ่งๆนี่ตกลงยายได้เป็นประธานกฐินไหม โอ้ดูความอินโนเซนต์ของยายเนาะนะหลวงนาสุวิชาโพท่านก็บอกว่าอ้าวท่านนิ่งของพระนี่เขาเรียกว่านิ่งโดยดุษฎีนั่นหมายความว่าไม่ปฏิเสธนั่นคือตกลงแล้วแสดงว่าปี31คุณยายได้เป็นประธานกฐินแล้วสาธุโอ้คุณยายก็ปลื้มมากนะแล้วก็ถามอีกนะว่าแล้วเขาเป็นประธานกฐินเนี่ยเขาต้องร่วมบุญเท่าไหร่สมัยนั้นเท่าไหร่เอ่ยนะ 1M นะหลวงนาก็บอกว่าคุณยายไม่ต้องกังวลนะถ้าคุณยายจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาก็ช่วยกันกลัวยายเป็นกังวลแต่ยายเนี่ยดูคุณธรรมคุณยายยายบอกว่าไม่ได้นะถ้าเป็นประธาน 1M เนี่ยยายก็ต้องหาให้ได้ 1M นะจะเป็นมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นไม่ได้นะก็เลยไปให้โยมพี่อริพันธ์รู้จักไหมนะซึ่งเป็นอุปถากใกล้ชิดคุณยายก็ไปค้นหานะที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกที่คุณยายมีทรัพย์ลูกศิษย์ลูกหาเอามาให้เป็นปัจจัยส่วนตัวเนี่ยนะนับไปนับมาเนี่ยได้เอ็มกว่าสาธุปรากฏว่ายายก็ได้ทำตามกฎแต่ยายก็ไม่หยุดแค่นั้นนะก็ลงทำหน้าที่นะเหนือใต้ออกตกไปหมดเลยนะก็ได้ยินและได้เห็นรูปภาพยายไปถึงหาดใหญ่เนี่ยภาคใต้ยายไปด้วยนะยายไปถึงหาดใหญ่เชียงใหม่ขอนแก่นโอ้นครสวรรค์ยายไปหมดเลยไปบอกบุญนะสมัยก่อนเนี่ยบุญกฐินรวมกันเนี่ยก็ประมาณสัก10กว่า M นะปี30เนี่ย10กว่า M แต่พอปียายเป็นประธานกฐินเนี่ยก็กระโดดเลยนะคูณ4เลยเป็น40กว่า M ก็ได้ปัจจัยมาปลดหนี้นะซื้อที่ดิน 2,000 ไร่อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นโอ้พอฟังแล้วก็ปลื้มปีติใจนะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ย

อาจจะกล่าวนำเองเลยกล่าวนำเองเลยดังนั้นนี่ปีนี้คุณยายไม่มีกายหยาบไปบอกบุญกฐินเหมือนปี31นะแต่เชื่อไหมหลวงพี่ก็เชื่อนะว่ากายหยาบไปไม่ได้แต่กายละเอียดนี่ไปแน่นอนไปแน่นอนนะเตรียมตัวเอาบุญใหญ่กันให้ดีดังนั้นเนี่ยโอ้กฐินปีนี้นี่ต้องสนุกสนานบุญบันเทิงแน่นอนนะโดยเฉพาะนี่วันเสาร์ที่ผ่านมานี่เป็นนะที่รวมของขุนพลนะเนี่ยมีรูปภาพมาให้พวกเราดูนะเสาร์ที่ผ่านมาก็จะมีการประชุมเจ้าวาดประธานศูนย์ประธานจังหวัดนะที่มาจากทั่วประเทศมาประชุมกันเพื่อรับนโยบายทอดกฐิน 30,000 วัดสาธุนะซึ่งปัจจัยที่จะได้ไปทอดกฐิน 30,000 วัดก็นี่แหละก็มาจากกฐินคุณยายนี่แหละนะนะซึ่งก็ต้องรวมพลังกันนะเอาทำบูชาทำคุณยายแล้วก็จะได้ปัจจัยเนี่ยไปสร้างมหาทานบารมีทอดกฐิน 30,000 วัดนะก็มีนี่รูปภาพที่ท่านเจ้าอาวาสทั้งหลายเนี่ยมาประชุมรวมกันนะซึ่งวันนั้นก็มีงานบุญใหญ่2วาระหลักๆเนี่ยนะหนึ่งก็คืองานกฐินเนี่ยถ้าดูโบชัวก็รู้นะกฐิน 30,000 วัดว่าเราจะไปยังไงให้ถึงเป้าหมายโดยปีนี้มีคุณยายเดินนำหน้านะเป็นหลักชัยอาศัยบารมีคุณยายอาจารย์เรื่องที่2ก็คือเรื่องการบวชสำคัญนะสำคัญไม่แพ้กันเพราะสัญลักษณ์ที่จะทำให้รู้ว่าพุทธศาสนายังมั่นคงแข็งแรงและเจริญรุ่งเรืองอยู่นั่นคือพุทธบุตรคือพระภิกษุและสามเณรดังนั้นนี่ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงจะมีข่าวดีหรือไม่ดีเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับพระพุทธศาสนายังไงก็แล้วแต่การบวชพระจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งยวดแล้วก็เร่งด่วนนะที่เราจะต้องไปร่วมกันนะซึ่งวันนั้นก็มากันโอ้นี่นะเต็มห้องเลยเต็มห้องกันเลยหลวงพี่ก็ไปด้วยมีรูปด้วยนะพอกฐิน 30,000 วัดก็เดี๋ยวไปพาไปกฐินภาคใต้นะภาคใต้ซึ่งวันนี้ก็จะพาไป2ที่นะที่แรกที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูสปอตกันนะ

สาธุไหนใครจะไปบ้างสาธุนะโอ้ยฟังเพลงแล้วไม่ไปไม่ได้นะปลื้มนะปลื้มโอ้เราจะได้สถาปนาองค์พระเจดีย์องค์แรกของปักใต้สาธุด้วยกันเริ่มต้นอย่างตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกในวันทอดกฐินนั่นแหละไปวันนั้นก็คือได้สองบุญใหญ่เลยได้ทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างองค์พระเจดีย์องค์แรกของภาคใต้แล้วก็จะได้ตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกที่สะเดาศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดานะซึ่งก็ตรงกับวันพระราชบดีที่29นะตุลาคมก็เดือนนี้นะนะเหลือเวลาอีกแค่20กว่าวันนิดหน่อยแค่นั้นเองซึ่งตอนนี้ก็โอ้หน้างานก็กำลังเร่งเร่งหน้างานเพราะว่าปีที่แล้วนี่น้ำท่วมถ้าเรายังจำได้ว่าน้ำท่วมมหาดใหญ่นี่สูงสุดเป็นประวัติการซึ่งก่อนจะไปท่วมมหาดใหญ่นี่น้ำมาจากสะเดานะนะสะเดานี่ไหลไปท่วมมหาดใหญ่ซึ่งสะเดาก็จมไปก่อนโดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาก็เหมือนกับสงสัยน่าจะหมดเคราะห์แล้วแหละหมดทุกข์หมดโศกพอท่วมแล้วก็ถือว่าใช้วิบากกรรมแล้วไงพอหมดวิบากกรรมแล้วก็ต่อไปก็มีแต่อานิสงส์ผลบุญนะที่พวกเราได้ร่วมกันทำนี่ก็จะส่งผลให้เจริญรุ่งเรืองสว่างสวยปีนี้ก็เลยทำไมหนีน้ำหนีน้ำด้วยกันทำไมโดยการถมนะถมดินนะซึ่งก็ถมไปแล้วบางส่วนเนี่ยอันนี้ไล่ตั้งแต่แรกๆเลยนะถมจากพื้นดินที่ต่ำกว่าถนนเนี่ยประมาณ2เมตรถึง3เมตรแล้วแต่จุดแล้วแต่ช่วงเนี่ยนะนะก็ทยอยถมในรอบ 1-2 เดือนที่ผ่านมาก็เป็นภาพบรรยากาศต้นไม้บางต้นที่ขุดได้ล้อมได้ก็ใช้เครื่องจักรนี่แหละย้ายก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากก็รอดก็ดีไม่รอดก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าตัดทิ้ง นะซึ่งถมเนี่ยก็บดไปด้วยทุก50เซนติเมตรก็บดอัดไปด้วยนะเกลี่ยก็มีพอถมเสร็จปั๊บก็มีรถเกลียดเกลี่ยดินให้เสมอแล้วก็ลดบดทุก50เซนนะก็ฝนตกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันนี้ก็เกินครึ่งแล้วนะเกินครึ่งแล้ววันก่อนหลวงพี่ไปดูในปัจจุบันภาพปัจจุบันตรงข้ามก็เป็นโลตัสตอนนี้ก็เสมอถนนแล้วนะถนนอยู่ขวามือนี่ด้านหน้าเสมอถนนแล้วนะบางส่วนก็มีอาคารอยู่ก็เว้นไว้ก่อนก็ถมเร่งเลยเร่งเลยนะแล้วปัจจุบันนะปัจจุบันนี่คือวันนี้เลยนะถ่ายวันนี้เลยนะลานก็คือบดอัดแล้วก็เกลี่ยดินเรียบพร้อมตอกเสาเข็มนะโซนด้านหน้านี่คือโซนที่เราจะทำพิธีนะพอเกลี่ยดินเสร็จปั๊บก็อาจจะโรยหินสักหน่อยเผื่อว่าฝนตกจะได้ไม่เฉื่อยแฉะอันนี้ก็โซนส่วนกลางพิธีก็เรียบร้อยแต่ว่าโซนด้านข้างก็ยังต้องทำต่อนะโซนด้านข้างที่มีอาคารเงี้ยเราก็เว้นเอาไว้นะห้องน้ำเดิมก็ยังไม่รื้อก่อนเพราะว่าต้องใช้ในวันงานนะถ้ารื้อก็ต้องทำใหม่อยู่ดีแล้วก็ใช้งานก่อนแล้วก็มีอยู่2ฝั่งอันนี้ก็โรงครัววันนี้ก็รื้อโรงครัวเพราะว่าก็ต้องถมดินนะโซนด้านหน้าซึ่งโรงครัวก็เป็นโรงครัวชั่วคราวนะตอนนี้ก็มากางเต็นท์แล้วก็นี่แหละเอาวัสดุเท่าที่มีก็หลังคากุฏิเดิมนะถ้าจำได้ก็คือหลังคากุฏิมุงจากสมัยที่ไปอยู่แรกๆนะพอปวกมอดกินตัวกุฏินะยังเหลือโครงเพราะว่าเราเอาสังกะสีเนี่ยมุงเอาไว้นะก็ตัดเสาออกแล้วก็เสริมเสาใหม่แต่ว่าโครงยังใช้ได้นะก็มาทำเป็นหอฉันชั่วคราว
อันนี้ก็เป็นโรงครัวชั่วคราวก็เช่าเต็นท์มาหลังหนึ่งดังนั้นช่วงนี้ก็ถมดินนะใครยังไม่ได้บุญถมดินก็มาร่วมด้วยช่วยกันก็มีทั้งหมดพื้นที่ในประมาณ8ไร่เศษๆพื้นที่ในการถมเนี่ยก็ประมาณสัก2เมตรครึ่งนะ 2.5 เมตรก็รวมบุญเนี่ยนะ1 คันก็ 1,000 นะไร่หนึ่งก็ประมาณ 5S นะ8ไร่ก็ประมาณ 4M นะก็ใช้งบประมาณค่อนข้างมากนะซึ่งก็พยายามทำแข่งกับเวลาในปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมของภาคใต้พอมาวัดใหญ่คนถามว่าเอ้าปีนี้หาดใหญ่ไม่ท่วมเหรอเห็นกรุงเทพเห็นรอบๆแถวนี้ก็ท่วมกันแล้วก็เลยตอบไปว่ายังไม่ถึงเวลา คือบอกไม่ถูกว่าท่วมไหมเพราะว่าฤดูมรสุมของภาคใต้คือฤดูหนาวของบ้านเราต้องฝั่งนี้ต้องหมดฝนซะก่อนฝนถึงจะลงไปภาคใต้คือคนละฤดูนะประเทศเดียวกันก็จริงแต่ภาคใต้กับเหนือกลางอีสานเนี่ยคนละฤดูฤดูหนาวไม่มีพอเราลมหนาวปั๊บเนี่ยให้นึกถึงภาคใต้เลยว่าน้ำจะท่วมเปลี่ยนฤดูหนาวเป็นฤดูมรสุมคือฝนตกหนักกว่าเดิมไม่ได้บอกว่าเป็นฤดูฝนนะฤดูฝนก็ช่วงเดียวกันช่วงเข้าพรรษาก็มีฝนเหมือนกันแต่ออกพรรษาไปแล้วเนี่ยจะเป็นมรสุมคือฝนหนักกว่าเดิมดังนั้นฝนจะท่วมปลายปีนะซึ่งอันนี้เลยกฐินปีนี้นะก็ตรงกับวันพระรหัสบดีที่29ตุลาคมนะก็ได้นี่แหละเจ้าภาพใหญ่นะนะโชคดีมากนะท่านอย่างน้อยก็มีคิวนะเพราะคิวแน่นมากเลยคิวแน่นมากนะน่าจะเป็นแชมป์โลกละปีนี้นะพอไปทั่วโลกเลยนะเป็นประธานกฐินทั่วโลกนะนายห้างทองของเรานะคุณไพศาลทวีชัยถาวรแล้วก็คุณสวนิหิรัญญะสิริสาธุนะจนบุญของท่านนะนะนึกถึงพระเจ้าอโศกเลยแหละนะนึกถึงพระเจ้าอโศกว่าใจท่านยิ่งใหญ่นะพระเจ้าอโศกสร้างพระเจดีย์ 84,000 องค์ใช่ไหมนะนี่ท่านก็ตั้งใจว่าโอ้พระเจดีย์จะเกิดขึ้นที่ไหนนี่ท่านก็พร้อม พร้อมนะพร้อมนะก็อธิษฐานจิตให้ท่านแข็งแรงอายุยืนๆแล้วก็แบบมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเลยนะจะได้เอามาสร้างพระเจดีย์แล้วก็ช่วยงานพระศาสนาไปนานๆเป็นกำลังหลักให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนะสาธุนะซึ่งพวกเราก็ไปร่วมได้นะท่านเป็นประธานให้แล้วนะท่านเป็นประธานใหญ่เราก็ไปเป็นประธานรองประธานกองนะหรือประธานร่วมนะอยากเป็นประธานไหนก็ได้เลยนะประธานรองก็1Sนะซึ่งจะมีการจารึกชื่อที่เสาเข็มมงคลต้นแรกต้นแรกนี่จะตอกตรงศูนย์กลางของพระเจดีย์เลยนะเซ็นเตอร์เลยนะถ้าศูนย์กลางกายนี่คือแหล่งรวมแห่งบุญบารมีใช่ไหมนี่คือศูนย์กลางของพระเจดีย์เลยจะมีชื่อเราเนี่ยจารึกอยู่ใต้ฐานพระเจดีย์นี่ตลอดกาลนานตามใดที่พระเจดีย์ยังคงอยู่เนี่ยมนุษย์และเทวานี่ก็จะได้อนุโมทนาโดยเฉพาะเรากลับวิมานไป

กับดุสิตบุรีไปแล้วเนี่ยระลึกนึกถึงว่าโอ้นี่ใต้ฐานพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีมนุษย์และเทวามากราบไหว้ทุกวันนี่มีชื่อเราประดิษฐานอยู่ตรงนั้นนะเป็นเจ้าภาพได้ร่วมกันสถาปนานะก็มีประธานรองนะประธานรองก็เนี่ยแหละจารึกชื่ออยู่ด้านบนเนี่ยนะนะรองจากมหาปูชนียาจารย์แล้วก็ประธานเอกนะประธานกองก็ตามลำดับนะมี3สเต็ปเนี่ยนะนอกจากนั้นนะไม่พอนะทั้งประธานรองประธานกองแล้วก็ประธานร่วมนอกจากชื่อจะไปประดิษฐานอยู่บนเสาเข็มมงคลต้นแรกที่ศูนย์กลางขององค์พระเจดีย์แล้วเนี่ยก็ยังมีชื่ออีกนะนะมีชื่ออีกนะไปประดิษฐานอยู่ที่เสาเข็มมงคลต้นตระกูลคือเสาเข็มองค์เสาเข็มเสาอื่นๆนะหลังจากที่เราตอกต้นแรกใช่ไหมก็จะต้องมีต้น2 3 4 5ซึ่งประธานรองเนี่ย 1S ก็จะจารึกชื่อเนี่ยสีทองเลยนะเหรียญทองสีทองก็จะอยู่วงในสุดซึ่งมีแค่16ต้น16ไม่ตกกันดานหลังจากนั้นประธานกองก็จะเหรียญเงินเนี่ยนะสีเงินก็จะโซนรอบนอกมาก็มี32ต้นส่วนประธานร่วมก็ที่เหลือนั่นแหละเหมาหมดเลยนะเหรียญทองแดงดังนั้นเนี่ยถ้าร่วมบุญช่วงทอดกฐินนี้จะได้จารึกชื่อทั้ง2ที่แต่ถ้าหลังจากกฐินไปแล้วเนี่ยจารึกชื่อต้นแรกไม่ได้เลยนะเพราะว่าตอกไปแล้วนะก็จะได้เนี่ยต้นถัดๆมาดังนั้นเนี่ยก็มีเวลานะรีบจองแล้วก็แจ้งชื่อไปได้เลยนะอันนี้ก็สำหรับกฐินที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาตรงกับวันเอ่ยวันพระราชบดีที่29ตุลาคมนี้ถามอีกทีไหนใครจะไปบ้างสาธุใครไม่สะดวกไปไม่เป็นไรนะทุกวันนี้นี่โอ้ทำบุญได้สะดวกสบายนะตัวไม่ไปก็ส่งกำลังใจและกำลังปัจจัยไปได้เลยนะไม่อั้นเต็มที่เต็มกำลังนอกจากที่สะเดาแล้วก็มีที่บางกำด้วยนะซึ่งก่อนจะไปถึงบางกำก็มีงานบุญมาฝากที่ผ่านมาก็มีอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วนะ2รุ่นนะ18ถึง20กันยาแล้วก็21ถึง23กันยายนอันนี้ก็มีภาพบรรยากาศมาฝากพวกเราด้วยนะอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายภาพโมดินาวิหารหลวงปู่นะสวยไหมโอ้ในใครได้มีส่วนสร้างวิหารหลวงปู่บ้างสาธุโอ้นี่ในห้างทองเราได้ทุกบุญเนี่ยนะจะเปิดตรงไหนนี่ท่านก็สาธุหมดเลยนะนี่มีผู้มีบุญนะมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมส่วนมากก็เป็นคนใหม่ประมาณ 80% นะพอมาแล้วเนี่ยโอ้ยวันสุดท้ายมาเปิดใจนะมาเปิดใจบอกว่าบางคนใน30ปีที่มีอคติกับวัดพระธรรมกายแต่พอมาปฏิบัติธรรมใน3วัน3วันนี้เปลี่ยนไปหมดเลยนะขอโทษนะที่เคยปรามาสหลวงพ่อปรามาสวัดพระธรรมกายพอมาปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขแล้วก็รู้ซึ้งถึงมโนปณิธานความตั้งใจในการสร้างวัดของคุณยายอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อธรรมชโยและโดยเฉพาะเนี่ยมโนปณิธานที่ท่านอยากจะช่วยเหลืองานพระศาสนานะไม่ได้ว่าเอาเฉพาะส่วนตัวก็คือวัดพระธรรมกายเท่านั้นแต่ว่ายังแจกจ่ายแบ่งปันช่วยเหลือคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังคมณฑลทั่วทั้งโลกเลยสาธุดังนั้นนี่ก็ปลื้มนะนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศเอามาฝากพวกเรานะก็ได้มีโอกาสได้ฝึก UG Fight ด้วยนะทำ UG Fight ฝึก UG Fight แล้วก็ช่วงเย็นก็พาไปเวียนพระทักษิณนะที่พระเจดีย์ของเรานะก็ยิ่งปลื้มนะนะยิ่งปลื้มยิ่งมีความสุขใจส่วนนี้ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังนะผู้อยู่เบื้องหลังนะต้องลงให้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยว ต้องลงให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้นั่งฟังอยู่นะนั่งฟังอยู่นี่ถ้าไม่ได้

สมณีนี่ไม่เสร็จนะไม่สำเร็จอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลยนะที่พักที่อยู่ที่อาศัยที่กินเนี่ยนะโอ้สะอาดเรียบร้อยสวยงามนะขยันขันแข็งไม่มีใครอู้เลยนะทำไปด้วยรอยยิ้มปีติเบิกบาน อันนี้สมณีนะสมณีเนี่ยตัดหญ้าเนาะคือทำทุกอย่างนะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยตะไคร่น้ำขึ้นทางถนนก็ไม่ได้เลยนะขัดชวีวันสวยงามนะนี่ถางป่าตรงไหนโลกก็ถางแล้วก็เผานะล้างอัดฉีดเรียบร้อยนะกวาดหยากไย่หน้าต่างปกติเช็ดใช่ไหมนี่ถอดออกมาเลยนะถอดออกมาเช็ดทั้งบานเลยนะ นี่ขนาดนั้นเลยนะโอ้นี่อันนี้ภาพที่ประทับใจมากที่สุดคือภาพนี้อืมโอ้ฝนตกนี่ไม่หวั่นเลยนะแต่เอาจริงๆคือชอบเล่นน้ำฝน รอให้ฝนตกพอดีนะโอ้รีบวิ่งเลยนะเย็นสบายขัดก็ดีนะประหยัดน้ำดีไม่ต้องเปิดน้ำก๊อกนะขัดไปกับน้ำฝนเลยนะซึ่งปีนี้ก็นี่ทอดกฐินนะปีนี้กฐินบางกำทำอะไรดีนะก็นะอบรมแล้วที่พักยังไม่เรียบร้อยนะออกมาก็ปลื้มนะให้คะแนนทุกอย่างเต็มหมดเลยแต่พอที่พักนี่โอ้ยุงกัดบ้างหลังคารั่วบ้าง ก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวเสริมมาสักหลังหนึ่งนะเป็นอาคารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะสักหลังหนึ่งก็เดี๋ยวนะดูว่าจะได้หลังสักเท่าไหร่ก็ทอดในวันอาทิตย์นะอาทิตย์ที่10เท่าไหร่นะอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนะก็ท้ายๆหน่อยหลังกฐินวัดพระธรรมกายนะก็รวมบุญมาได้นะประธานเหมือนกันประธานรองประธานกองประธานร่วมนะซึ่งปีนี้เนี่ยก็มีเจ้าภาพมาจากสิงคโปร์นะนะคุณโซเฟียอึงชุนฮวาท่านก็มาเป็นประธานกฐินให้ในปีนี้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาทุกท่านนะขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังด้วยกุศลเจตนาได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้แข็งแรงร่ำรวยธรรมะสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเดียวพันเป็นอัศจรรย์ทุกท่านเธอ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยไปพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนตั้งผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยโดยเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสใสใจเย็นเย็นใจที่ใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะต้องเย็นเย็นใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้

ปลื้มอย่างนี้แหละจ้ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งว่างว่างได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆเนี่ยถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนั้นก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นจนเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่ม

ใสเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยๆเนืองๆจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คณะก็เอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญเพราะตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันนะ

จากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่โลโลลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆเลยจ้ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใช้วางใจนิ่งๆ นุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆ นุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่หน่อเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นเนี่ยนะจ๊ะให้นานนานนิ่งนุ่มแน่นนานนานฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวตัวจะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ปกติมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่ง
ทั้งลูกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราในขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสาม
ทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สัพ

ัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่
ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: พระนามยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนามกา

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ับอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐาน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: ศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิริ
1: โอตตัปปะ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คน

0: รรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู้

0: ่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
1: ขอให้

0: ลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝัน

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจาก

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้รับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเราต้องไปจอยกันพุทธบริษัท4จะได้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีที่ได้มาสร้างบารมีต้องทำให้ถูกหลักวิชาทุกแห่งเลยทุกวัดทั่วไทยพระศาสนาจะได้รุ่งเรือง

โดยผู้เข้าอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่3ตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้เข้าอบรมกว่า280คนโดยอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการปฐมนิเทศเรื่องความเป็นอยู่การรักษาความสะอาดจานภาชนะการแยกขยะเปียกแห้งการเก็บโต๊ะเก้าอี้การใช้ห้องน้ำเพื่อยืดอายุการใช้งานรวมถึงการแสดงความเคารพการวางตัวและการสำรวมในการพูดคุยกับพระสงฆ์นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วยังได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมจำนวน3ฐานได้แก่ฐานกิจกรรมที่1คือฐานกิจกรรมกวาดเช็ดถูทุกท่านได้เรียนรู้วิธีลำดับขั้นตอนการกวาดวิธีการทำผ้าให้หมาดการประกอบผ้ากับไม้ถูพื้นและการถูพื้นด้วยผ้าชุบน้ำหมาดส่วนฐานกิจกรรมที่2คือการจัดพับเก็บสิ่งของซึ่งเป็นการฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยพับเก็บถูกวิธีจัดให้ถูกที่เก็บวางให้เป็นระเบียบจัดอย่างมีวินัยเก็บใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้หยิบง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาและฐานกิจกรรมที่3เป็นฐานกิจกรรมวิมานแก้วหรือฐานขัดห้องน้ำคือกิจกรรมการล้างและทำความสะอาดห้องน้ำเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนลดทิฏฐิทุกครั้งที่เราขัดห้องน้ำให้สะอาดใจเราก็สะอาดไปด้วยซึ่งทุกๆกิจกรรมทุกท่านได้ร่วมกันฝึกตนฝึกใจเติมความสว่างให้แก่ชีวิตเรียนรู้หลักธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้แทนแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดประเพณีทอดกฐินอันดีงามนอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้สวดมนต์

0: พระครูปลัดทวีพรหมเทโวประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนียังได้กล่าวให้โอวาทโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านเราคือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเราต้องร่วมมือกันทำงานงานสร้างคนดีเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ชาวพุทธต้องร่วมกันเป็นหนึ่งถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะเข้มแข็งมากอยากจะให้เราได้รวมตัวกันสร้างความเข้มแข็งและเราต้องช่วยกันทำงานซึ่งเราชาวพุทธต้องทำทานศีลภาวนาให้สม่ำเสมอถ้าเราทำได้ก็จะดีกับตัวเราเองวันนี้เราได้มารักษาศีลถือว่าเป็นบุญของทุกท่านวันนี้เราได้มาทำงานร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งนี้ท่านยังได้เน้นย้ำให้ทุกท่านได้นั่งสมาธิและรักษาศีลให้ได้ทุกวันและในช่วงค่ำของวันที่25ได้เปิดโครงการบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยมีตัวแทนอุบาสกแก้วในแต่ละอำเภอจาก10อำเภอได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยตัวแทนอุบาสิกาแก้วก็ได้น้อมถวายพานดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้กล่าวคำขอบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วและอาราธนาศีล8พร้อมกันและในช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าซึ่งสร้างความประทับใจให้กับอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่ได้รับฟังธรรมะจากท่านประธานสงฆ์ค่ะ
1: และในการเข้ามาอบรมอุบาสิกาแก้วในครั้งนี้นะคะวันที่25ถึง27นี้ก็ดิฉันและก็เพื่อนๆของทุกๆวัดที่มาก็รู้สึกมีความสุขและตั้งใจที่จะปฏิบัติทานศีลภาวนาได้มีโอกาสสวดมนต์ร่วมกันและ

0: เหมือนดูตัวเองการทำความสะอาดอ่ะมันก็ฝึกจากหยาบมาละเอียดก็จะช่วยให้การนั่งสมาธิได้นิ่งขึ้นได้ดีขึ้นนะคะดิฉันก็รู้สึกได้อีกส่วนหนึ่งนะคะเรื่องโครงการกฐินที่วัดที่บ้านพี่นะคะปกติก็บางปีไม่มีเจ้าภาพกฐินก็เป็นกฐินสามัคคีของชาวบ้านร่วมกันแต่บางปีก็มีเจ้าภาพแต่เราได้เงินสมทบจากทางวัดพระธรรมกายเข้ามาก็ช่วยให้ไปพัฒนาวัดเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ก็มีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้สืบทอดพระศาสนาขึ้นชักชวนกันเข้ามาบวชแล้วก็ช่วยกันพัฒนาวัดโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วก็ในด้านศาสนาดิฉันคิดว่าแบบว่าอยากมีส่วนได้ทำนุบำรุงศาสนาแม้จะเล็กๆน้อยๆก็
1: การจัดโครงการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วในครั้งนี้นะคะหรือทุกๆครั้งที่ผ่านมาทั้งรุ่น1รุ่น2และรุ่นที่ฉันมาคือรุ่น3ท่านได้เล็งเห็นนะคะมันเป็นการเขาเรียกว่าการรวมพลังความสามัคคีการได้เข้าถึงธรรมะคำว่ารวมตัวสามัคคีมันเป็นสิ่งที่ดีงามมากโครงการนี้ทำให้ทุกคนทุกหลายๆอำเภอมารวมตัวกันได้นั่นคือสิ่งยิ่งใหญ่เราได้มาฝึกสมาธิเราได้มาสวดมนต์ซึ่งนั่นหมายถึงว่าเราได้ฝึกจิตใจของเราไปด้วยนะคะเวลาผ่านไปทำให้เรารู้ว่าวัดอ่ะคือเหมือนวัดล้างขึ้นทุกวันวัดล้างขึ้นเยอะมากแต่หลวงพ่อธรรมชโยท่านเล็งเห็นตรงนี้นะคะท่านถึงได้รวมปัจจัยมา

็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาและปัจจัยที่ท่านได้ถวายให้พวกเราเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งนะคะที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ทำให้พวกเราค่ะแล้วปัจจัยเนี้ยจะไปทนุบำรุงวัดของเราจากความวัดที่เราเสื่อมโทรมมาปฏิสังขรณ์วัดให้เราดูดีขึ้นมีความรู้สึกว่าน่าเข้าวัดมากขึ้นนะคะเราก็คิดว่าท่านทำดีให้พวกเราที่สุดมากเลยค่ะดิฉันมีความแบบประสงค์อย่างยิ่งเลยคืออยากให้หลวงพ่อธรรมชโยทำโครงการนี้ไปตลอดค่ะนั่นหมายถึงว่าเราจะจรรโลงพระพุทธศาสนาของเราได้ตลอดไปเช่นกันค่ะดิฉันก็อยากจะสืบทอดสิ่งเหล่านี้รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปนะคะดิฉันก็ไม่อยากให้พุทธของเราชาวพุทธของเราพระพุทธศาสนาของเราเสื่อมไปดิฉันก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปประชาสัมพันธ์ไปบอกเพื่อนไปบอกพี่น้องไปบอกลูกหลานให้เรามารวมตัวเพื่อ

พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระมหานพพรบุญยชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระครูสมุสมชายวังสัทธิโรผู้แทนมูลนิธิธรรมกายพร้อมด้วยนายองอาจนศธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและคณะรวมลง

และป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมโดยก่อนหน้านี้วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้มอบถุงยังชีพข้าวสารและอาหารแห้งจำนวน 1,800 ถุงให้แก่9องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวงไปแล้วเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบทางนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อธรรมชโยได้มีดำริให้วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์ให้ความสำคัญกับงานด้านสาธารณสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆเสมอมาโดยยึดหลักเมตตาธรรมและการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์เป็นสำคัญซึ่งแนวทางดังกล่าวได้รับการสานต่อเป็นภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมาจนถึงปัจจุบันเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในยามที่ประสบความเดือดร้อนทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญฉลองครบรอบ40ปีทุดงคสถานล้านนาโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นเพื่อมาสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าและถวายมหาสังฆทานในวาระครบรอบ40ปีทุดงคสถานล้านนาค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ40ปีทุดงคสถานล้านนาโดยท่านประธานผ้าป่าคือคุณธนาพรและคุณกตพลพรสุขสว่างและคณะประธานร่วมได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นสาธุชนได้น้อมถวายผ้าป่าโดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกันนี้ท่านประธานผ้าป่าก็ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ในการสนับสนุนค้ำจุนพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้แปรแถวเพื่อพิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวถวายทุนการศึกษาพระบาลีนำกล่าวโดยคุณธนิธรวณิชยสิทธิ์และคุณณัฐธิวรวินีกัญจนะวสิริพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยคุณตันเทียนเหลียนและคุณชยานุชเจตภักดีพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพผาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณภัยรัตน์และคุณเนตรนภาโพขาวส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยนายแพทย์พานุเมธและคุณจินดามณีสีสว่างจากนั้นเข้าสู่พิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมอย่างเบิกบานบุญบันเทิงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาปื้มปิติใจในโอกาสสำคัญนี้ทุกท่านได้รับชมสื่อประมวลภาพทบทวนบุญ40ปีความดีที่ผลิบานในล้านนาก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าและนำคณะสงฆ์ให้พรแก่สาธุชนภาคบ่ายพิธีมอบทุนการศึกษาพระบาลีโดยพระภิกษุสามเณรปริยธรรมแห่งทุดงคสถานล้านนาในการนี้ผู้แทนมหาปริยธรรมคือสามเณรปณวิทย์ใหม่แปลงและสามเณรณัฐกิจผิวเกลี้ยงสามเณรลูกแก้วรุ่นที่39ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เพื่อยกจิตยกใจญาติโยมให้ปลื้มปิติในการสั่งสมบุญกันอย่างทั่วหน้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีฉลองครบรอบ40ปีทุดงคสถานล้านนาโดยเริ่มต้นด้วยการเจริญชัยมงคลคาถาโดยคณะสงฆ์กว่า200รูปจากนั้นเป็นวาระสำคัญคือการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์เจ้าอาวาสประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจำนวน60วัดใน10จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยคุณจินดามณีสีสว่างได้กล่าวอัญเชิญเทวดาส่วนท่านประธานบุญพิธี
คือคุณธนาพรและคุณกัตตพลพรสุขสว่าง

ได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์การจัดงานจำนวน60คณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านเจ้าอาวาสและประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม10จังหวัดภาคเหนือตอนบนจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ให้อาวาสเพื่อเป็นข้อคิดในการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทและให้หมั่นเพียรสร้างบารมีทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาไม่ให้ขาดเพราะนี่คือหน้าที่สำคัญของการเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งงานบุญฉลองครบรอบ40ปีธุดงคสถานล้านนาครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่เหล่าพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและการแสดงความกตัญญูต่อสถานที่แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมแห่งนี้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนา

ลแลนด์ประเทศเดนมาร์กได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนเข้าร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภาวนาวัดได้เปิดกรวยสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่ท่านได้

นั่นก็คือวิชาธรรมกายซึ่งนานกว่า 2,000 ปีหลังพุทธปรินิพพานที่คำสอนที่แท้จริงในด้านการปฏิบัติเพื่อบรรลุซึ่งมรรคและผลได้เลือนหายไปคงเหลือไว้แต่คำว่าธรรมกายในพระไตรปิฎกเท่านั้นเองจนในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน10พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้สละชีวิตในการปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมดังนั้นในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน10ของทุกปีคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกก็ได้จัดพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ภายในงานลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเชลแลนด์ก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อสืบสานอริยประเพณีและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกับชาวท้องถิ่นท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและเต็มเปี่ยมไปด้วยความปลาบปลื้มปิติส่วนวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นในคืนวันเพ็ญหรือ Full Moon Meditation Day เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์การสร้างสันติสุขภายในใจผ่านการฝึกสมาธิค่ะโดยเมื่อชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากกัลยาณมิตรทิพย์สิรินและกัลยาณมิตรสราวินอินทกนกซึ่งให้การต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมอย่างเป็นกันเองก่อนเข้าสู่ช่วงปฏิบัติธรรมผ่านระบบซูมโดยมีพระอาจารย์แจ็คกี้ได้แนะนำหลักการเจริญภาวนาโดยเน้นกายสบายใจสบายพร้อมน้อมนำโอวาทของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จมาเป็นแนวทางในการฝึกใจให้สงบในค่ำคืนแห่งแสงจันทร์นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจุดประทีปรวมใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายและได้นำทุกท่านเข้าสู่การปฏิบัติสมาธิพร้อมแผ่เมตตาอย่างลึกซึ้งส่วนในช่วงท้ายของกิจกรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ซักถามข้อสงสัยพร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขอุปสรรคทางใจและส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมอย่างเมตตาซึ่งกิจกรรม Full Moon Meditation Day ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการฝึกสมาธิสามารถก้าวข้ามกำแพงทางวัฒนธรรมและศาสนาสู่การเป็นเครื่องมือสากลในการสร้างสันติภาพโลกจากภายในสู่ภายนอกอย่างยั่งยืนด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองค่ะโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน19ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก10ท่านรวมทั้งสิ้น29ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อล้างเส้นทางรับมือกับนิวรณ์5ตอนที่8ของซีรีส์สบายเมดิเทชั่นซึ่งพระอาจารย์ได้กล่าวว่าถ้าใจวอกแวกระหว่างนั่งสมาธิไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งแต่แปลว่าคุณกำลังเจอนิวรณ์หนึ่งใน5ประการซึ่งเป็นเรื่องปกติของจิตใจมนุษย์ทุกคนเมื่อตั้งชื่อมันได้มันก็หยุดครอบงำเราได้โดยนิวรณ์ที่หนึ่งกามฉันทะใจที่คอยวิ่งออกไปข้างนอกแก้ด้วยการสังเกตตั้งชื่อแล้วค่อยๆนำใจกลับมานิวรณ์ที่สองพยาบาทความโกรธที่ลุกลามจากประกายเล็กๆจับสัญญาณแรกผ่อนคลายกายและใช้เมตตาภาวนาเพื่อลดอุณหภูมิของใจนิวรณ์ที่สามทินามิทะความง่วงเพิ่มพลังงานปรับท่านั่งหายใจให้ลึกและระลึกถึงเหตุผลที่มานิวรณ์ที่สี่อุทธัจจะกุกกุจจะจิตเหมือนลิงที่วิ่งร้อยทิศยึดหลักที่ลมหายใจหรือศูนย์กลางกายและจำไว้ว่าทุกครั้งที่ใจหลุดแล้วกลับมาได้คือตัวการฝึกที่แท้จริง

และนิวรณ์ที่5วิจิกิจฉาความสงสัยที่มักมาหลังจากเกิดประสบการณ์ดีๆไม่แก้ด้วยการคิดมากขึ้นแต่แก้ด้วยการไว้ใจกระบวนการและฝึกต่อเนื่องซึ่งทางแก้สำหรับนิวรณ์ทั้ง5ข้อเหมือนกันคือสังเกตตั้งชื่อไม่สู้ดึงใจกลับมาทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างสบายๆและจากการร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทุกท่านต่างรู้สึกสบายกายสบายใจอย่างมากและสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือผู้เข้าร่วมที่มาคลาสเป็นครั้งแรกไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนในชีวิตแต่ได้รับประสบการณ์ที่ดีเกินคาดโดยกล่าวว่ารู้สึกตัวเบาเหมือนลอยได้มีความสุขมากไม่อยากลืมตาเลิกนั่งสมาธิเลยคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดลำพูนอันดับที่7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่8จังหวัดน่านอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดสระบุรีส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง6อันดับที่2แก้วภูธร8อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง1อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาโดยย่อสวด 8,820 ล้านจบค่ะตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ค่ะซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอปิชตาอัฏฐายะสังวัตติการรู้จักพอมีแต่ประโยชน์สำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ในมงคลชีวิต38ประการมงคลข้อแรกคือการไม่คบคนพาลและมงคลข้อที่2การเลือกคบแต่บัณฑิตมงคลชีวิตทั้ง2ข้อนี้เป็นหลักสำคัญในการฝึกฝนอบรมตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะถ้าปฏิบัติตามหลักธรรม2ข้อเบื้องต้นนี้ไม่ได้การที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดเราจะต้องก้าวผ่านขั้นแรกๆให้ได้เสียก่อนจึงจะสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงคนเราก็เช่นเดียวกันจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็ต้องรู้จักเลือกคบคนให้ดีแต่คบกับบัณฑิตนักปราชญ์เราก็จะพลอยเปลืองปราดตามไปด้วยแต่ถ้าคบหากับคนพาลอัปมงคลทั้งหลายก็จะหลั่งไหลมาสู่ตัวเราได้เพราะฉะนั้นผู้ที่หวังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจะต้องไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นหมายถึงความเจริญก้าวหน้าหรือตกต่ำย่ำแย่ในชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไกลไปสู่อายตนะนิพพานเราจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิตนักปราชญ์ใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยและต้องมีพระรัตนตรัยนับเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้สมหวังดังใจปรารถนาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกๆคนเลยนะจ๊ะมีวาทธรรมซึ่งปรากฏในโสมมิตรเถรคาถาความว่าเต่าตาบอดเกาะกิ่งไม้เล็กๆย่อมจมลงไปในห้วงน้ำใหญ่ฉันใดกุลบุตรอาศัยคนเกียจคร้านดำรงชีพอยู่ก็ย่อมจมลงในสังสารวัฏฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียจคร้านผู้มีความเพียรเลวทรามเสียควรอยู่กับบัณฑิตทั้งหลายผู้สงบเป็นอริยะมีใจเด็ดเดียวบำเพ็ญฌานมีความเพียรอันปรารภแล้วอยู่เป็นนิดจากเถรคาถาบทนี้ได้ชี้ให้เราเห็นว่าสภาวะแวดล้อมมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันหมดก็ได้พูดเปรียบเทียบให้เราเห็นด้วยการพูดถึงเต่าตาบอดที่อยากจะแหวกว่ายอยู่เหนือพื้นน้ำแต่ว่าเมื่อมองไม่เห็นจึงไม่ก่ออาศัยกิ่งไม้เล็กแต่ก็ไม่อาจที่จะลอยตัวอยู่ได้เพราะการจะลอยตัวอยู่ได้จะต้องอาศัยเกาะกิ่งไม้ใหญ่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนเราก็เช่นกันจะต้องคบหาคนดีมีศีลมีธรรมมีปัญญาและความเพียรจึงจะสามารถเอาดีได้เพราะเราคบคนเช่นไรเราเองก็จะเป็นคนเช่นนั้นคบคนเกียจคร้านก็จะเป็นคนเกียจคร้านคบคนขยันก็จะเป็นคนขยันฉะนั้นหากเราปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกคบแต่บัณฑิตนักปราชญ์เพราะการคบมิตรนั้นไม่ได้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตแต่เป็นทั้งหมดของชีวิตเราเลยทีเดียวกัลยาณมิตรถือว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าฝ่ายเดียวดังนั้นการคบคนหรือเลือกคบเพื่อนจึงมีความสำคัญมากทีเดียวนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างของพระวิมลเถระซึ่งท่านเป็นพระที่กล้าแก้ไขปรับปรุงตนเองเมื่อท่านพิจารณาเห็นว่า

คนที่ตนกำลังคบหาด้วยนั้นจะทำให้ตัวท่านสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นได้ท่านก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความนอบน้อมปราศจากทิฏฐิมานะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะในอดีตการมีบาศกชื่อโสมมิตรท่านเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการอันกระทำไว้ดีแล้วในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหลายพระองค์แต่ก็มีอยู่ชาติหนึ่งที่ท่านได้สั่งสมบุญเป็นพิเศษและเป็นที่ประทับใจไม่รู้ลืมคือท่านได้เกิดในตระกูลฐานะดีตระกูลหนึ่งในยุคของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนามสิขีครั้งหนึ่งท่านได้สดับรับฟังพระพุทธคุณที่พรรณนาถึงพระปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระบริสุทธิคุณที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงเกิดจิตเลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นอย่างมากต่อมาวันหนึ่งโดยใจของท่านที่ตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธคุณจึงเกิดความปีติแผ่ซ่านอยู่เป็นประจำทำให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอยู่เสมอเมื่อท่านได้เห็นต้นทองกวาวที่มีดอกบานสะพรั่งจึงเก็บเอาดอกทองกวาวมาแล้วโยนดอกทองกวาวขึ้นไปในอากาศเพื่อบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบุญแห่งความเลื่อมใสนั้นทรงผลให้ท่านได้ท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุคติภูมิคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยไม่พลัดไปเกิดในทุกขติเลยครั้นมาถึงในสมัยพุทธกาลบุญก็ได้นำพาท่านให้มาเกิดในตระกูลของพราหมณ์ณเมืองพาราณสีได้มีนามว่าโสมิตะเมื่อเติบโตขึ้นเรียนจนจบตรายเพศแล้วก็มีความคุ้นเคยกับพระวิมลเถระคราวใดที่สะดวกก็จะไปฟังธรรมกับพระเถระอยู่เสมอเสมอพราหมณ์โสมิตะยิ่งได้ฟังธรรมของพระเถระแล้วก็ยิ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนกระทั่งในที่สุดก็ได้ตัดสินใจออกบวชและได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับพระเถระแต่เนื่องจากพระวิมลเถระท่านไม่ค่อยเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรในแต่ละวันหลังจากฉันเสร็จแล้วท่านก็จะหนักไปในการจำวัดพักผ่อนได้ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์อยู่ต่อมาเมื่อนานวันเข้าพระโสมิตะเห็นว่าการที่ท่านอยู่ใกล้พระเถระอาจจะเป็นเหตุให้ตนติดนิสัยอย่างนั้นไปด้วยจึงหาเหตุผลบอกพระเถระว่าต้องการจะไปทำความเพียรที่อื่นเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับพระมหากัสสปะเถระท่านก็ได้ยึดเอาพระมหากัสสปะเป็นต้นบุญต้นแบบในการฝึกฝนตนเองแล้วก็ตั้งตนอยู่ในอาวาสของพระเถระได้เริ่มเจริญกรรมฐานบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อมาไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็กล่าวคติธรรมว่าเราเห็นต้นทองกวาวมีดอกบานจึงประคองอัญชลีนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดแล้วนำดอกทองกวาวโยนขึ้นบูชาในอากาศโดยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นและโดยการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในกัปที่31แต่พระตรกัปนี้เราได้ทำกรรมใดในการนั้นแต่กรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วพบทั้งปวงเราถอนขึ้นแล้วเปรียบเสมือนช้างตัวประเสริฐ

บวงได้เด็ดขาดแล้วเป็นผู้ปราศจากกิเลสอาสวะการมาในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากระทำสำเร็จแล้วหลังจากบำเพ็ญสมณธรรมอยู่กับพระมหากัสสปเถระได้ระยะหนึ่งท่านก็นึกถึงพระอาจารย์เก่าคือท่านพระวิมลเถระด้วยความเมตตาเกรงว่าการบวชของพระอาจารย์จะเป็นโมฆะจึงได้ออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้เมื่อไปถึงก็ได้พูดเป็นคติธรรมให้พระอาจารย์ได้สติว่าเต่าตาบอดเกาะกิ่งไม้เล็กๆย่อมจมลงไปในห้วงน้ำใหญ่ชั้นใดกุลบุตรอาศัยคนเกียจคร้านย่อมจมลงในสังสารวัฏฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียจคร้านผู้ไม่ปรารภความเพียรเสียควรอยู่กับบัณฑิตทั้งหลายผู้สงัดเป็นอริยะมีใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวบำเพ็ญฌานปรารภความเพียรอยู่เป็นนิจพระวิมระเมื่อได้ฟังคติธรรมนั้นแล้วก็เกิดความสลดสังเวชใจในข้อวัดปฏิบัติของตนจึงเริ่มตั้งใจลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยเหมือนกันเห็นไหมจ๊ะว่าการจะได้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตนั้นนอกจากจะต้องอาศัยบุญเก่าที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วเรายังจะต้องรู้จักการเลือกคบคนอีกด้วยเราบุคคลคบคนเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้นเนื่องจากชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาต่างก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปเราต้องรู้จักใช้วิจารณญาณในการเลือกคบคนถ้าไม่เลือกให้ดีชีวิตอาจหมดโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในภพชาติปัจจุบันดังนั้นเมื่อลูกๆสั่งสมบุญอะไรเอาไว้ก็จะลืมที่จะอธิษฐานให้ห่างไกลจากคนภัยคนพาลให้ได้คบกับบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจะได้คอยชี้แนะให้เราพบกับบัณฑิตภายในคือได้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งท่านเป็นผู้รู้แจ้งที่แท้จริงถ้าทำได้อย่างนี้นอกจากเราจะสามารถมีที่พึ่งอันประเสริฐคือพระรัตนตรัยภายในแล้วก็ยังจะสามารถเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กับชาวโลกได้อีกด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภการเล้าโลมของทุลกุมาริกาแล้วทรงตรัสพระธรรมเทศนานี้ครั้งนั้นธิดาของสกุลชาวสาวัตถีผู้หนึ่งเป็นหญิงรูปงามแต่ไม่มีใครมาสู่ขอมารดาของนางคิดจะหาคู่ครองให้จึงวางแผนให้บุตรสาวของตนล่อลวงภิกษุของพระสักยะรูปหนึ่งให้สึกเสีย
1: เฮ้ลูกเราก็โตเป็นสาวแล้วทำไมยังไม่มีใครมาขอนะแบบนี้ต้องใช้แผนสักหน่อยแล้ว
0: หญิงผู้เป็นมารดาวางแผนให้บุตรสาวของตนล่อลวงภิกษุที่บิณฑบาตผ่านหน้าเรือนของตน
1: ลูกแม่เดี๋ยวพอมีนักบวชผ่านมาเจ้าก็เรียกเข้ามาที่เรือนของเราเลยนะ
2: ได้จ้าท่านแม
0: ่ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเพิ่งบวชได้ไม่นานเดินตามขบวนบิณฑบาตผ่านหน้าเรือนหญิงนั้นก็เข้าไปไหว้รับบาตรแล้วนิมนต์ภิกษุหนุ่มมาสู่เรือนของตน
3: หลวงพี่คะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เมื่อภิกษุหนุ่มเข้ามานั่งในเรือนนางก็ถวายข้าวยาคูที่เตรียมไว้แล้วบอกให้ภิกษุนั้นมายังเรือนของตนเท่านั้น
3: ต่อไปหลวงพี่มาที่นี่เท่านั้นไม่ต้องไปบิณฑบาตที่ไหนแล้วนะเจ้าคะ
4: ได้สิฮิดีจริงๆไม่ต้องเดินให้เมื่อยแถมยังได้เจอสาวงามทุกวันอีกต่างหาก
0: ตั้งแต่นั้นภิกษุหนุ่มก็ไปบิณฑบาตยังเรือนนั้นเป็นประจำทุกวันหลังจากถวายข้าวยาคูแล้วหญิงนางนั้นก็จะพูดคุยยั่วยวนภิกษุหนุ่มเสมอ
3: หลวงพี่นี่คุยสนุกจริงๆนะเจ้าคะถ้าได้คุยกันทั้งวันก็คงดี
4: ข้าจะคุยกับเจ้าทั้งวันได้ยังไงข้าก็มีกิจของนักบวชเหมือนกันนะ
3: แหมถ้าอย่างนั้นหลวงพี่ก็สึกออกมาสิเจ้าคะ
0: ภิกษุหนุ่มถูกยั่วยวนมากเข้าก็คิดอยากสึกจึงไปหาพระอาจารย์อุปัชฌาย์ของตนเพื่อขอสึกฝ่ายพระอาจารย์อุปัชฌาย์เมื่อรู้ว่าสิทธิ์ของตนต้องการสึกเพราะถูกเล้าโลมโดยทุลกุมาริกาก็นำตัวสิทธิ์ไปเข้าเฝ้าพระศาสดา
5: ภิกษุผู้นี้ต้องการสึกก็ถูกเล้าโลมโดยทุลกุมาริกาพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอกระสันจริงหรือ
4: จริงพระเจ้าค่ะข้าพระองค์มีใจให้หญิงสาวเจ้าเนื้อนางหนึ่งพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุนางนี้เคยทำความฉิบหายให้เธอแม้ในการก่อนเธออาศัยนางนี้ถึงความเสื่อมจากศีลเที่ยวซบเซาไปต่ออาศัยบัณฑิตจึงได้ความสุขพระพุทธองค์ตรัสดังนี้แล้วจึงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพราหมณ์มีสมบัติมากในแคว้นกาสีเมื่อศึกษาศิลปวิทยาจนสำเร็จแล้วจึงสร้างครอบครัวที่กรุงพาราณสีนั้นต่อมาภรรยาของพระโพธิสัตว์ได้ถึงแก่กรรมพระโพธิสัตว์เกิดความเบื่อหน่ายการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงพาบุตรชายเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีดำรงชีวิตด้วยเผือกมันและผลไม้
6: ชีวิตคนเรานี้ไม่เที่ยงจริงๆลูกเอ๋ยเราออกบวชแล้วไปอยู่ป่ากันเถอะ
4: ท่านพ่อไปไหนข้าก็ขอตามไปด้วย
0: ครั้งนั้นมีโจรชาวปัดจันตคามเข้าปล้นชาวบ้านพวกโจรนั้นจับคนเป็นเชลยให้ขนข้าวของเดินทางไปสู่ชายแดน
7: เอาพวกเจ้าขนของมีค่าไปให้หมดสบายจริงๆไม่ต้องทำมาหากินกันให้เหนื่อย
8: อย่าเอาเงินของข้าไปเลยบ้านข้ายากจนถ้าเจ้าเอาไปแล้วข้าจะเอาเงินที่ไหนใช้เรา
9: ก็เรื่องของเจ้าสิ ข้าเป็นโจรนะไม่ใช่สังคมสงเคราะห์
0: ในกลุ่มเฉลยที่พวกโจรกวาดต้อนไปนั้นมีหญิงงามนางหนึ่งซึ่งชำนาญในการล่อลวงผู้อื่นนางแซงทำทีคล้อยตามโจรโดยไม่ขัดขืนเพื่อหาโอกาสหลบหนี
7: อ้าวอ้าวนั่นเจ้าเป็นอะไรเดินชักช้าแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่มันจะถึง
10: พี่โจรรูปหล่อข้ามีอะไรจะให้สนใจไหมจ๊ะ
7: ไหนๆเจ้ามีอะไร
10: แหมพี่โจรให้ตรงนี้ไม่ได้หรอกนะข้าอายอ่ะเราไปที่ลับตาคนดีกว่า
7: โชคดีจริงๆนะเราน
0: างล่อลวงโจรจนหลงกลเข้าป่าไปกับนางเพียงสองคนเมื่อสบโอกาสนางก็รีบหนีทันที
7: ว่าไงน้องสาวนี่เราออกมาไกลจากขบวนแล้วนะมีอะไรจะให้ข้าล่ะ
10: ใจเย็นๆสิจ๊ะข้ากำลังจะเอาออกมานี่ไงนี่แน
7: ่
10: เจ้าโจรชั่วรีบเห็นก่อนดีกว่าเรา
0: เมื่อหนีจากพวกโจรมาได้นางก็เดินหลงทางอยู่ในป่าจนมาถึงอาสมของพระโพธิสัตว์ในเวลาเช้าน
10: ั่นอาสมนี่คงมีใครช่วยเหลือเราได้บ้างล่ะช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยจ้า
0: ขณะนั้นพระโพธิสัตว์ออกไปหาผลไม้ในป่ามีเพียงดาบทลูกชายเฝ้าอาสมอยู่เมื่อได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือจึงรีบออกมาดู
11: เจ้ามาจากไหนกันมีอะไรให้ข้าช่วยหร
10: ือข้าถูกโจรป่าจับตัวมาเพิ่งหนีมาได้นะจ๊ะตอนนี้ข้าเหนื่อยเหลือเกินขอพักที่นี่สักหน่อยนะ นักบวชหนุ่มนี่หน้าตาไม่เลวเลยดีล่ะข้าจะได้ใช้มารยาและก็ความสวยของข้าทำให้หลงข้าให้ได้
0: หญิงนั้นล่อลวงดาบทหนุ่มให้ตกในอำนาจของตนแล้วก็ชักชวนให้ดาบทนั้นเข้าเมืองไปอยู่กับตน
10: พ่อหนุ่มรูปงามคนหนุ่มๆอย่างเจ้ามาอยู่ป่าแบบนี้ไม่เหงาหรอ
11: ไม่เหงาหรอกทำไมหรือ
10: ข้าน่ะถูกใจเจ้าเหลือเกินถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันกับข้าสิรับรองข้าจะทำให้เจ้ามีความสุขทั้งวันทั้งคืนเลยล่ะ
11: ถ้าข้าไม่อยู่แล้วท่านพ่อจะอยู่กับใครล่ะ
10: หรือว่าเจ้ารังเกียจข้าล่ะน่าน้อยใจนะ
11: เปล่าเลยข้าไปอยู่กับเจ้าก็ได้แต่ขอรอบอกกับท่านพ่อก่อนนะ
0: ดาบทหนุ่มรับคำนางแล้วก็รอพบบิดาเพื่อบอกลาแต่หญิงผู้มากมารยานั้นเกรงดาบทผู้พ่อจะรู้ทันและขับไล่ตนนางจึงขอเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วให้ดาบทหนุ่มตามไปที่หลัง
10: ข้าว่าข้าล่วงหน้าไปก่อนดีกว่าจะได้จัดเตรียมการต้อนรับเจ้าด้วย
11: ได้สิถ้าได้บอกพ่อแล้วข้าจะรีบตามเจ้าไปนะ
0: ตั้งแต่นางผู้นั้นจากไปดาบทหนุ่มก็เฝ้าแต่คิดถึงนางไม่ทำงานของตนเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งพระโพธิสัตว์กลับมายังอาสมเห็นดาบทหนุ่มนั่งทำหน้าเศร้าอยู่จึงเข้าไปถาม
12: ลูกเอ๋ยทำไมวันนี้เจ้าไม่หักฟืนตักน้ำก่อไฟเหมือนเช่นทุกวันแล้วนี่ทำไมมานั่งทำหน้าเศร้าอยู่ตรงนี้ล่ะ
11: ท่านพ่อวันนี้ตอนที่ท่านไปหาผลไม้มีหญิงคนหนึ่งมาชวนข้าไปอยู่ในเมืองด้วยกันข้าอยู่รอเพื่อบอกท่านนี่แหละส่วนนางอ่ะไปรอข้าอยู่ในเมืองแล้ว
0: พระโพธิสัตว์รู้ดีว่าไม่อาจเหนี่ยวรั้งผู้เป็นลูกที่กำลังลุ่มหลงในตัวหญิงผู้นั้นได้จึงอนุญาตและให้โอวาทไว
12: ้เอาเธอลูกพ่อหากเจ้าต้องการไปอยู่กับนางเจ้าก็ไปเถิด
11: ถ้างั้นข้าลาล่ะนะท่านพ่อ
12: ช้าก่อนลูกเอ๋ยเมื่อเจ้าไปอยู่กับนางแล้วหากวันใดนางใช้ให้เจ้าทำงานหาเลี้ยงดูนางเมื่อนั้นเจ้าจงกลับมาหาพ
0: ่อดาบทหนุ่มมาอยู่กับนางผู้ล่อลวงนั้นได้ไม่นานนางก็ให้เขาตกอยู่ในอำนาจตนและใช้งานเขาสารพัด
10: วันนี้ข้าอยากกินเนื้อจังเจ้าจงไปหามาให้ข้ากินหน่อยนะ
11: ได้จ้า
10: เสร็จแล้วก็อย่าลืมซักผ้าแล้วก็เตรียมน้ำให้ข้าอาบด้วยล่ะ
11: ได้จ้า
10: แล้วพรุ่งนี้ข้าอยากกินปลาเจ้าจงไปหามาให้ข้าด้วยนะ
11: ได้จ้า
0: ดาบทหนุ่มถูกใช้งานมากเข้าก็ทนไม่ไหวเมื่อนึกถึงคำของบิดาแล้วเขาจึงหนีกลับมายังอาสมในป่าหิมพานต
11: ์ไม่ไหวแล้วใช้งานข้าเยี่ยงทาสแบบนี้เฮ้ยท่านพ่อพูดไว้ไม่ผิดเลยข้าหนีกลับไปอยู่กับท่านพ่อดีกว่า
0: เมื่อกลับมาถึงอาสมแล้วดาบทหนุ่มก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้เป็นบิดาฟังพระโพธิสัตว์จึงปลอบใจดาบทผู้เป็นลูก
11: ข้าขอโทษที่ข้าไม่เชื่อฟังท่าน
12: ลูกเอ๋ยช่างเถิดเจ้าจงเจริญเมตตากรุณาไว
0: ้พระโพธิสัตว์ปลอบใจดาบทผู้เป็นลูกแล้วจึงบอกกสิณบริกรรมให้ไม่นานนักดาบทหนุ่มนั้นก็ได้อภิญญาและสมาบัติเจริญพรหมวิหารแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกพร้อมด้วยบิดาพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะในเวลาจบสัจจะภิกษุนั้นดำรงในโสดาปัตติผลแล้วทรงประชุมชาดกทุลกุมาริกาในครั้งนั้นได้มาเป็นทุลกุมาริกาในบัดนี้ดาบทน้อยได้มาเป็นภิกษุผู้กระสันส่วนดาบทผู้บิดาได้มาเป็นเราตถาคตฉะนี้แหละ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ทั้งเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยแล้วนอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งก
ความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายง่ายถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอสำหรับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังไอ้เบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งให้แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดจะมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบา
็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสธาตุในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยาย

จะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่จ้องไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือกัมมันตะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากัมมันตะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดี
ดูปรากฏการณ์ที่เกิด

ึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพย์เปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองด้วยตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้เนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลก

หยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกับนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลาดหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทิยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะตะเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ชีวิตในวัยเด็กของผมนั้นอยู่ที่จังหวัดสงขลาตั้งแต่เริ่มจำความได้ผมอยู่บนภูเขาไอ้สงขลามีภูเขาด้วยเลยที่มีแต่ต้นยางพาราไม่มีโต๊ะอาหารจะแต่เนินดินเป็นที่กินข้าวอาศัยนอนอยู่ในกระต๊อบเล็กๆบนภูเขาช่างวิเวกจังเลยปลีกวิเวกตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะแต่ไม่นานนะกระต๊อบก็ต้องสลายไปเพราะพี่ชายของผมนี่แหละทำให้มันสลายไปอาสันนิษฐานที่พี่ชายทำไงทั้งสลายถูกต้องอย่าพี่ชายเล่นไฟไปเล่นกับไฟทำให้ไฟไหม้บ้านครอบครัวของเราจึงต้องย้ายลงจากภูเขาลงมาอยู่กับคุณตาที่พื้นราบวิธีอัญเชิญลงมาจากภูเขาแล้วก็ตาดิเผากระต๊อบเลยวันหนึ่งเมื่อผมอายุได้7 ขวบแม่ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาอะไรบวชเนนเข้าโรงเรียนถูกต้องจ้ะผมจึงได้ไปโรงเรียนเพียงไม่กี่วันต่อมาแม่ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วว่าผมโตพอที่จะช่วยเหลืองานบ้านแล้วดังนั้นวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ผมต้องตื่นตี 5ช่วยแม่เตรียมของขายส่วนวันพุธและวันเสาร์ตื่นตี 3เข็นของที่เตรียมไว้ไปจัดวางที่ร้านให้เสร็จและเมื่อกลับมาจากโรงเรียนแม่ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาล้างจานล้างข้าวของทั้งหมดบางครั้งต้องเข้าสวนยางพาราสวนยางพาราแบกฟืนกลับบ้านผมมีกิจวัตรแบบนี้จนกระทั่งผมจบม.3คุณป้าก็บอกว่าจะต้องไปเรียนต่อที่จังหวัดสตูลและที่นี่เองผมก็ได้รู้จักกับชมรมพุทธจังหวัดสตูลซึ่งจะตั้งโดยพระอาจารย์ที่เคยมาอยู่วัดพระธรรมกายแล้วหลักการวัดไปจัดตั้งชมรมพุทธที่จังหวัดสตูลแหมดีมากเลยผมอยู่กับป้าได้เพียง1 ปี ป้าก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดตรังป้าจึงนำผมไปไปฝากไว้คนที่ป้าเคารพรักผมก็อยู่ได้กับท่านได้เพียงแค่6 เดือนก็ถึงเวลาแล้วขออนุญาตย้ายอยู่กับพระอาจารย์ที่วัดหน้าเมือง

จังหวัดสตูลอย่างเต็มที่โดยผมได้ช่วยจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทุกปีไหนใครได้ช่วยจัดงานบรรพชาสามเณรบ้างจ๊ะสาธุรวมทั้งช่วยจัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมกับนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.4ถึงม.6พอปลายปี39พระอาจารย์ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องนำชมรมพุทธจังหวัดสตูลมาช่วยงานในวัดพระธรรมกายและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มายืนย่ำสร้างความดีบนแผ่นดินของเรานักสร้างบารมีครับผมจะมาเป็นอาสาสมัครพิเศษจากแผนกเฉพาะกิจหรือที่ในปัจจุบันเรียกว่าแผนก ISO ในปี2540ผมก็ได้รับการอบรมธรรมทายาทรุ่นที่25หลังจากจบการอบรมผมก็ได้มาช่วยงานพระธรรมกายอย่างเต็มตัวโดยเป็นอาสาสมัครช่วยงานอยู่แผนกเพชรพลอยซึ่งอยู่ในความดูแลของแผนกบุญญสถานและอย่างนั้นผมก็ได้มาเป็นอาสาสมัครประจำแผนกบุญญสถานตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้คุณตาผมเป็นคนใจดียิ้มแย้มแจ่มใสมีระเบียบวินัยสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและใส่บาตรทุกวันสิ่งที่ผมภูมิใจในตัวท่านคือท่านสามารถหักดิบเลิกสูบบุหรี่ได้คุณตามีกฎในบ้านอยู่ข้อหนึ่งที่ทุกคนต้องทำตามคือห้ามนำอบายมุขและเหล้าเข้ามาดื่มในบ้านเด็ดขาดถ้าใครจะดื่มก็ต้องไปดื่มที่อื่นอาชีพหลักของคุณตาคือมรรคทายกทุกวันท่านจะไปวัดเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ของวัดเป็นประจำท่านชอบได้ย่ามากซึ่งที่วัดจะไม่ค่อยมีใครทำดังนั้นเมื่อท่านได้ย่าบนเจดีย์เสร็จก็จะมาได้ย่าบริเวณที่ไม่ค่อยมีใครก็ทำกันบางครั้งก็ไปทำความสะอาดที่ป่าช้าบางครั้งผมยังเห็นคุณตาเดินบอกบุญในตลาดและตามร้านค้าต่างๆเพื่อมาซื้อหลอดไฟประดับเจดีย์สวยงามรวมทั้งสร้างรูปเทวดาปกปักรักษาเจดีย์พอรู้สึกปลื้มมากที่มีคุณตาแบบนี้ปี2539คุณตาได้หกล้มลื่นตกบันไดทำให้ขาหักจึงใช้เหล็กดามไว้ข้างในไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกและสุดท้ายคุณตาก็ต้องนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลาปีกว่าก่อนที่คุณตาจะเสียชีวิตท่านพยายามที่จะตะเกียกตะกายไปวัดให้ได้คือใจท่านผูกพันอยู่กับวัดแต่ก็ต้องหมดแรงล้มลงอยู่ข้างทางชาวบ้านแถวนั้นก็ช่วยกันหามกลับมาที่บ้านคุณตาทำอยู่แบบนี้ถึง2ครั้งจนต้องไปนิมนต์พระที่วัดมาหาที่บ้านผมเห็นแล้วก็รู้สึกเศร้าใจมาก

ผมก็จะพยายามบอกให้ลุงป้าน้าร่วมสร้างพระให้ท่านแต่ไม่มีใครสนใจเลยผมก็ได้แต่เอาบุญช่วยงานวัดอุทิศไปให้ท่านอยู่บ่อยๆคุณยายซึ่งเป็นน้องสาวของคุณตาก็เป็นเอกแบบอย่างหนึ่งที่น่าจดจำท่านเป็นคนใจดีอัธยาศัยไม่ต่างจากคุณตามากนักชอบไปวัดทำบุญใส่บาตรสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเป็นประจำคุณยายจะคอยช่วยเหลือให้เงินผมในการไปเรียนหนังสืออยู่บ่อยครั้งและสิ่งที่ผมปลื้มใจมากที่สุดก็คือช่วงที่ไปบอกบุญสร้างพระประจำตัวของผมเองคุณยายได้ร่วมบุญมากับผมถึง 3,000 บาทหลังจากนั้นไม่นานคุณยายก็ได้เสียชีวิตรวมอายุได้85ปีแล้วผมก็ได้มาทราบในภายหลังว่าท่านได้ขายที่ดินผืนสุดท้ายของท่านเอาเงินทั้งหมดมาสร้างประตูวัดแถวบ้านผมรู้สึกปลื้มมากและทุกครั้งที่ผมได้ทำบุญผมก็จะไม่ลืมที่จะแผ่ส่วนบุญไปให้คุณยายด้วยครับดีมากเลยคุณพ่อของผมเป็นคนที่สอนให้ผมรู้ว่าโทษของสุรานั้นเป็น

เล่าไปขอแม่แม่ก็ไม่มีเงินให้พ่อก็ไม่ละความพยายามพ่อก็แอบไปขายที่นาพอแม่ทราบแม่ก็เสียใจมากและตามไปซื้อคืนเขาก็ไม่ขายให้ซะแล้วแล้วมีอยู่วันหนึ่งพ่อเมากลับมากำลังนั่งกินข้าวเย็นอยู่ก็มีแมวแม่ลูกอ่อนได้คาบลูกของมันออกมากินต่อหน้าพ่อต่อหน้าพ่อพอพ่อเห็นจับแมวให้เดินทางออกไปสู่พรโลกเอากายละเอียดแมวออกจากกายหยาบฟาดกับต้นขนุนตายไหมยังไม่ตาย

ดื่มเหล้านี่แหละจ้าเขาเรียกว่าบวชเสียผ้าเหลืองนี่แหละเวลาเมาจะชอบขับมอเตอร์ไซค์จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแม่ก็ต้องเสียใจและเสียทรัพย์กับพี่ชายเยอะมากบางครั้งมาเมาแล้วก็ชอบไปเล่นการพนันแล้วก็โดนโกงเป็นประจำเพราะเมาแล้วไม่รู้เรื่องตอนที่ไม่เมาเล่าพี่ชายจะเป็นคนที่ขยันทำงานเห็นไหมจ๊ะน้ำเมาไม่ดีเลยเราจะต้องไม่ให้เข้าตลาดอย่างเด็ดขาดต้องให้เลิกผลิตปิดโรงงานสุราไปเลยตอนไม่เมาพี่ชายจะเป็นคนขยันทำงานเป็นห่วงเป็นใจแม่และน้องๆอยู่เสมอเป็นคนขี้เล่นมีนิสัยที่น่ารักแต่สุดท้ายผู้ที่ดื่มเหล้าย่อมที่จะมีชีวิตที่ไม่ยืนยาวเหตุการณ์ครั้งนี้พี่ชายเพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลใหม่ๆยังจ่ายค่าโรงพยาบาลยังไม่ทันหมดเลยพี่ชายก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุที่เกิดจากการอยากซื้อเหล้าเพิ่มเติมจึงขับรถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนชนกับรถกระบะเข้าอย่างจังตายคาที่รวมอายุได้32ปีคำถามคนตาตายแล้วไปไหนได้รับส่วนบุญที่ผมส่งไปให้แล้วมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างไรบ้างครับ

0: ฐานที่มาช่วยงานประจำทุกวันอาทิตย์เคยทำหน้าที่อะไรมาจึงทำให้ชาตินี้ได้มาทำหน้าที่อาสาสมัครแผนกบุญยสถานครับ11คนเนาะทั้งชายทั้งหญิงหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณตาตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสองได้บุญที่คุณตาได้ทำไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีทิพยสมบัติมากขึ้นจ้าตอนนี้คุณตามีรัศมีผ่องใสสว่างสวยมากนั่งยิ้มชมทิพยสมบัติอยู่ด้วยความเบิกบานได้ผลบุญที่ตัวได้ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์คุณตาซื้อหลอดไฟประดับเจดีย์ถอนหญ้าตามร่องพื้นปูนรอบเจดีย์เพื่อให้สวยงามนั้นจะมีอานิสงส์ในยอดคือท่านจะเป็นเทวดาที่มีรัศมีสว่างสวยเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีผิวพรรณวันหน้าผ่องใสไม่เป็นโรคผิวหนังมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นจ้าคุณตาสร้างรูปเทวดาปกปักรักษาเจดีย์นั้นคุณตาก็จะได้บุญเพราะทำด้วยจิตที่เป็นกุศลเมื่อบุญส่งผลก็จะทำให้มีบริวารสมบัติมีบริวารที่เป็นทิพย์และสมบัติทิพย์เกิดขึ้นในเทวโลกเป็นต้นจ้าคุณยายหรือน้องสาวคุณตาตายแล้วก็เป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสองโดยบุญที่ท่านได้ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญที่ท่านขายที่ดินสร้างซุ้มประตูวัดในช่วงท้ายของชีวิตแต่ละบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติมากขึ้นจ้าท่านขาที่ดินผืนสุดท้ายท่านเพื่อเอาเงินทั้งหมดมาสร้างประตูวัดนั้นท่านก็จะได้อานิสงส์โดยย่อคือจะทำให้มีซุ้มประตูวิมานอันเป็นทิพย์ที่สวยงามมากมีรูปและสมบัติอันเป็นทิพย์มากมายเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะถึงพร้อมในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นจ้าการที่พ่อจับแมวฟาดกับต้นกระหนุนหลังบ้านแต่แมวยังไม่ตายและพ่อเขาเรียกให้ตัวลูกไปฝังแมวทั้งเป็นนั้นก็จะทำให้พ่อจะมีวิบากกรรมต้องประสบอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตแล้วก็จะเป็นผู้มีโรคภัยแค่เจ็บมากด้วยจ้าส่วนตัวลูกเองก็จะมีส่วนวิบากกรรมนี้ด้วยแต่เนื่องจากทำด้วยความจำใจก็จะมีส่วนของวิบากกรรมดังกล่าวน้อยลงมาจ้าแมวก็มีจิตอาฆาตตัวลูกและคุณพ่อดังนั้นหากชาติใดชาติหนึ่งมาเจอกันก็จะทำร้ายเอาคืนจ้าคุณพ่อตายแล้วก็ไปทันทีเลยดำดิ่งไปเลยไปมหานรกขุมห้าด้วยกรรมดื่มสุราเป็นอาจินกำลังโดนนายนิยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้แต่อย่างไรก็ตามให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านเรื่อยๆบุญนี้ก็จะไปคอยท่านอยู่ที่ยมโลกจ้ะอีกท่านก็จะต้องไปอีกหลายขุมนะเพราะผิดศีลหลายข้อหากลูกจะช่วยเหลือท่านลูกก็จะต้องทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมให้ถึงพระธรรมกายแล้วก็ศึกษาวิชาธรรมกายเชี่ยวชาญแบบคุณอาจารย์จึงจะไปช่วยเหลือคุณพ่อได้จ้ะพี่ชายตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุมห้าด้วยการดื่มสุราเป็นอาจินแต่ก็มีบุญบวชตามประเพณีนำมาช่วยเอาไว้ทำให้ไม่ไปมหานรกทั้งที่ก่อนตายจิตก็เศร้าหมองมากจ้ะได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วแต่ก็ยังไม่พ้นกรรมให้ทำบุญที่ไปให้อีกบ่อยๆจ้าลูกต้องออกจากบ้านมาตั้งแต่ม.3แล้วก็ไปอาศัยอยู่วัดและบ้านคนอื่นหลายหลังโดยไม่ได้อาศัยอยู่บ้านตัวเองเลยนั่นเพราะตัวลูกมีบุญที่ได้สนับสนุนการศึกษามาจึงทำให้ต้องย้ายจากบ้านไปเรียนหนังสือไม่ได้เป็นกรรมอะไร

เพราะถ้าไม่มีบุญด้านการศึกษามาในอดีตลูกก็ต้องอยู่ที่บ้านและจะไม่ได้เรียนหนังสือจ้าแต่อยู่ที่ไหนก็ตามก็จะมีคนคอยดูแลช่วยเหลือตลอดเหมือนคนในครอบครัวเพราะบุญที่เคยช่วยเหลือคนหรือสงเคราะห์ญาติและบุญที่เคยอำนวยความสะดวกเวลาคนมาสร้างบุญอำนวยความสะดวกให้มารวมส่งผลจ้าอย่างอาสาสมัครอย่างนี้ไงลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยพระธนดอนที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาโดยมีหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระทั่งองค์พระใสใสอัตโตราชกลับดุสิตบุรีวงมนต์พิเศษได้แต่บางชาติก็มีความตระหนี่และมีมานะทิฏฐิจึงทำให้ตามไปเกิดในครอบครัวที่ลำบากต้องทำงานหนักมีชีวิตลำเค็ญในเบื้องต้นจ้าดังนั้นชาตินี้ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนให้เป็นคนว่าง่ายแล้วก็หมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้สม่ำเสมอจ้าพุทธนันทิบาลมากรุมาสาสมัครครุนบุกเบิกของแผนกบุญญาสถานที่มาช่วยงานในทุกวันอาทิตย์เคยทำหน้าที่มาหลากหลายเช่นบางคนก็เป็นกุลบุตรบ้างบางคนก็เป็นกุลธิดาบ้างบางคนก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชบ้างได้เป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันทั้งในอดีตและปัจจุบันจึงทำให้สามารถรวมกลุ่มสร้างบารมีกันได้โดยเป็นกองเสบียงบ้างเป็นพระทำหน้าที่เผยแผ่บ้างจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติวิดุสิบรีวงมนต์วิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตอนที่แล้วพระราชโอรสกับนางนาคมาริกาก็ได้อยู่เคียงคู่กันเยี่ยงสามีภรรยาที่รักและซื่อตรงโดยไม่ได้รังเกียจในกำเนิดของนางนาคมาริกาซึ่งเป็นกึ่งเทพกึ่งเดรัจฉานแม้จะต่างเผ่าพันธุ์เพราะเหตุที่ฝ่ายหนึ่งเป็นนาคซึ่งเป็นกึ่งทิพย์กึ่งเดรัจฉานและอีกฝ่ายเป็นมนุษย์แต่ทั้งสองก็อยู่ร่วมสมัครสังวาสกันโดยที่นางนาคไม่ต้องคืนร่างกลับสู่ความเป็นพญานาคซึ่งเป็นกายดั้งเดิมของตนจนกระทั่งในเวลาต่อมานางนาคมาริกาก็ตั้งครรภ์เมื่อใกล้คลอดนางจึงต้องคืนร่างสู่ความเป็นพญานาคแล้วไปคลอดบุตรยังฝั่งแม่น้ำสาครเป็นทารกเพศชายพระราชโอรสทรงตั้งชื่อให้แก่พระกุมารน้อยนี้ว่าสาครพรหมทัตจากนั้นอีกไม่นานนางนาคมาริกาก็ตั้งครรภ์อีกครั้งนางจึงอุ้มท้องพาตนไปคลอดที่ริมฝั่งมหาสมุทรนางได้ให้กำเนิดทารกเพศหญิงพระราชโอรสทรงตั้งชื่อให้พระกุมารีนี้ว่าสมุทรชานางนาคมาริกาเฝ้าเลี้ยงดูบุตรทั้งสองด้วยความรักดังแก้วตาดวงใจทั้งทำหน้าที่ศรีภริยาคอยบำรุงบำเรอพระราชสวามีอยู่ภายในเรือนตำหนักรักอย่างเปี่ยมสุขไม่เคยขาดตกบกพร่องในสิ่งใดเลยตลอดมาเมื่อกล่าวถึงวังหลวงนับแต่วันที่พระราชโอรสได้เสด็จออกจากพระนครมาแต่เพียงลำพังมหาชนก็ถูกสั่งห้ามมิให้เอ่ยถึงหรือพูดคุยถึงเรื่องราวของพระราชโอรสอีกข่าวคราวของพระโอรส

ยืนยอก็ค่อยๆจางหายและหมดสิ้นไปฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุขเรื่อยมาวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานกระทั่งพระราชาทรงชราภาพมากขึ้นและเริ่มประชวรเหล่าอมาตย์ข้าราชบริพารต่างวิตกกังวลถึงพระอาการประชวรโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลที่ว่าแล้วบุคคลใดล่ะที่จะมาสืบต่อราชสมบัติต่อจากพระราชาพระองค์นี้นะครั้งนั้นเช่นกันมีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีเป็นผู้เชี่ยวชาญในเส้นทางการเดินไพรอย่างยิ่งเขาเดินทางฝ่าดงข้ามภูเขาลูกแล้วลูกเล่ากระทั่งมาถึงภูมิภาคอันงดงามร่มรื่นซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของเรือนตำหนักของพระราชโอรสครั้นได้เห็นเรือนตำหนักหลังใหญ่ในท่ามกลางป่าดงเช่นนี้ความคลางแคลงสงสัยก็เกิดขึ้นนายพรานไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปสำรวจเรือนตำหนักหลังนั้นพร้อมส่งเสียงร้องเรียกไปว่ามีคนอยู่ไหมมีใครอยู่บ้างล่ะฝ่ายพระราชโอรสได้ยินเสียงมนุษย์ร้องเรียกอยู่ที่หน้าเรือนเช่นนั้นก็ดีใจและแปลกใจระคนกันเพราะเป็นเวลายาวนานเหลือเกินที่ไม่เคยมีใครผ่านมาทางนี้เลยจึงรีบออกมาดูที่หน้าเรือนเพื่อให้รู้แน่ชัดว่าบุรุษผู้นี้น่ะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ที่แปลงกายมากันแน่ท่านเป็นใครกันเสียงเอ่ยถามอย่างแปลกใจของพระโอรสข้าพเจ้าน่ะเป็นพรานป่าชาวเมืองพาราณสีเผอิญผ่านมาทางนี้เห็นตำหนักของท่านตั้งอยู่กลางป่าข้าพเจ้าจึงแวะเข้ามาเยี่ยมเยือนและขอพักดื่มน้ำสักหน่อยนึงเมื่อรู้ว่าชายผู้นี้น่ะเป็นชาวเมืองพาราณสีเท่านั้นพระราชโอรสทรงดีพระทัยยิ่งนักจึงทรงออกมาปฏิสันถารถามไถ่ถึงความเป็นมาเป็นไปและเรื่องราวในพระนครจากพรานพรายผู้นี้ขณะที่กำลังสนทนาปราศัยกันอยู่นั้นนายพรานก็รู้สึกคุ้นตาและเริ่มจำพระลักษณะของพระราชโอรสได้จึงเอ่ยถามขึ้นว่าข้าพเจ้าเองน่ะตอบคำถามท่านมาก็หลายเรื่องแล้วถึงคราวที่ข้าพเจ้าขอถามท่านบ้างเถอะแล้วท่านล่ะเป็นใครกันถึงได้มาอยู่ในท่ามกลางป่าใหญ่เช่นนี้เราคือพรหมทัตกุมารราชโอรสของพระเจ้าพรหมทัตแห่งกรุงพาราณสีเนี่ยเมื่อรู้ว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหน้าตนในเวลานี้คือพระราชโอรสพรหมทัตพระอุปราชที่ตนเคยยกย่องเทิดทูนนายพรานก็ดีใจสุดประมาณสุดกายลงถวายบังคมแทบบาทมูลแล้วทูลถามถึงพระพลานามัยและความเกษมสำราญของพระราชโอรสครั้นผ่านการทักทายกันพอสมควรแล้วพระราชโอรสจึงทรงชักชวนให้นายพรานได้พักอยู่ด้วยกันณเรือนตำหนักนั้นเป็นเวลา 2-3 วันในวันสุดท้ายก่อนที่ในพรานจะลาจากไปเขาได้กราบทูลพระราชโอรสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์กลับถึงพระนครแล้วข้าพระองค์จะรีบแจ้งแก่ราชตระกูลว่าพระองค์ได้ทรงประทับอยู่ในที่นี้พระเจ้าค่ะครั้นถวายบังคมลาแล้วนายพรานจึงรีบออกเดินทางมุ่งสู่กรุงพาราณสีทันทีขณะเดียวกันพระเจ้าพรหมทัต

ซึ่งประชวรมาเป็นเวลายาวนานแล้วก็ถึงคราวเสด็จสวรรคตท่ามกลางความโศกสลดของปวงอาณาประชาราษฎร์เหล่าอมาตย์ได้กระทำพระสรีรกิจของพระองค์จนเสร็จสิ้นในวันที่7อมาตย์ทั้งหลายจึงประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อค้นหาผู้ที่จะมาสืบราชสมบัติต่อไปท่านมหาอมาตย์เราจะทำยังไงกันดีล่ะราชสมบัติที่ปราศจากพระราชาปกครองนั้นน่ะย่อมดำรงอยู่ไม่ได้นะท่านอมาตย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งกล่าวขึ้นในที่ประชุมจริงอย่างท่านว่านั่นแหละแต่พระราชาน่ะก็ทรงมีพระราชโอรสอยู่เพียงพระองค์เดียวพวกเราเองเนี่ยก็ไม่เคยมีใครได้รู้ข่าวคราวของพระราชโอรสเลยไม่รู้ว่าป่านนี้น่ะจะยังทรงมีพระชนชีพอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องเร่งด่วนที่สุดณเวลานี้ก็คือหาผู้ที่จะครองราชบัลลังก์ให้ได้ก่อนข้าพเจ้าว่าเราควรปล่อยบุษบกรบมาเพื่อแสวงหาผู้สมควรที่จะมาเป็นพระราชาดีกว่านะท่านข้าพเจ้าก็เห็นสมควรเช่นนั้นเหมือนกันเพราะยิ่งนานวันน่ะอันตรายก็จะยิ่งเกิดแก่บ้านเมืองของเราครั้นเหล่าอมาตย์เห็นพ้องต้องกันเช่นนี้แล้วจึงปล่อยบุษบกรถม้าที่ไร้ผู้บังคับออกจากพระราชวังไปเพื่อสอหาผู้มีบุญญาธิการเหมาะสมที่จะขึ้นครองราชฝ่ายในพรานได้เดินทางรอนแรมมาจนถึงพระนครและทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วจึงรีบรุดไปแจ้งเรื่องราวของพระราชโอรสให้เหล่าอมาตย์ทั้งหลายได้รู้อำมาตย์ได้ยินในพรานไพรพูดเช่นนี้ก็ดีใจประทังสักการะและมอบบำเหน็จรางวัลตอบแทนแก่เขามากมายแล้วจึงสั่งการให้ไพร่ผลทั้งหลายจัดเตรียมกองเกียรติยศให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติจากนั้นก็ให้พรานป่าเป็นผู้นำทางพาพวกตนพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารและกองเกียรติยศเดินทางเพื่อไปทูลอัญเชิญพระราชโอรสให้กลับสู่พระนครเมื่อมหาชนทั้งหมดเดินทางมาถึงที่ประทับของพระราชโอรสและได้รับการต้อนรับปฏิสันถารจากพระองค์แล้วเหล่าอมาตย์จึงกราบทูลถึงการสวรรคตของพระราชาพร้อมทูลอัญเชิญพระองค์เสด็จกลับสู่พระนครเพื่อเถลิงถวัญญราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาส่วนว่าพระราชโอรสจะเสด็จกลับไปครองราชสมบัติหรือไม่และถ้าเสด็จกลับไปแล้วนางนาคมารวิกาพร้อมกับลูกน้อยทั้งสองจะตามเสด็จไปหรือไม่

หากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้รับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเราต้องไปจอยกันพุทธบริษัท4จะได้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีที่ได้มาสร้างบารมีต้องทำให้ถูกหลักวิชาทุกแห่งเลยทุกวัดทั่วไทยพระศาสนาจะได้รุ่งเรืองมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้กว่า280คนโดยผู้เข้าอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่3ตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้เข้าอบรมกว่า280คนโดยอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการปฐมนิเทศเรื่องความเป็นอยู่การรักษาความสะอาดจานภาชนะการแยกขยะเปียกแห้งการเก็บโต๊ะเก้าอี้การใช้ห้องน้ำเพื่อยืดอายุการใช้งานรวมถึงการแสดงความเคารพการวางตัวและการสำรวมในการพูดคุยกับพระสงฆ์นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วยังได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมจำนวน3ฐานได้แก่ฐานกิจกรรมที่1คือฐานกิจกรรมกวาดเช็ดถูทุกท่านได้เรียนรู้วิธีลำดับขั้นตอนการกวาดวิธีการทำผ้าให้หมาดการประกอบผ้ากับไม้ถูพื้นและการถูพื้นด้วยผ้าชุบน้ำหมาดส่วนฐานกิจกรรมที่2คือการจัดพับเก็บสิ่งของซึ่งเป็นการฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยพับเก็บถูกวิธีจัดให้ถูกที่เก็บวางให้เป็นระเบียบจัดอย่างมีวินัยเก็บใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้หยิบง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาและฐานกิจกรรมที่3เป็นฐานกิจกรรมวิมานแก้วหรือฐานขัดห้องน้ำคือกิจกรรมการล้างและทำความสะอาดห้องน้ำเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนลดทิฐิทุกครั้งที่เราขัดห้องน้ำให้สะอาดใจเราก็สะอาดไปด้วยซึ่งทุกๆกิจกรรมทุกท่านได้ร่วมกันฝึกตนฝึกใจเติมความสว่างให้แก่ชีวิตเรียนรู้หลักธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้แทนแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดประเพณีทอดกฐินอันดีงามนอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้สวดมนต์ธรรมวัดเช้าเย็นโดยมีพระครูปลัดทวีพรหมเทโวได้นำสวดมนต์เสียงสวดมนต์ที่เกิดขึ้นจากความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจะเป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ที่อนิสงส์จากการสวดมนต์นั้นเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใจของผู้สวดเองก็จะผ่องใสมีจิตผูกพันกับพระรัตนตรัยพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมพักกายพักใจให้สว่างบริสุทธิ์เติมความนิ่งความสว่างให้กับตนเองทางนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระครูปลัดทวีพรหมเทโวประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนียังได้กล่าวให้โอวาทโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุก

0: คัญเราคือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเราต้องร่วมมือกันทำงานงานสร้างคนดีเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ชาวพุทธต้องร่วมกันเป็นหนึ่งถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะเข้มแข็งมากอยากจะให้เราได้รวมตัวกันสร้างความเข้มแข็งและเราต้องช่วยกันทำงานซึ่งเราชาวพุทธต้องทำทานศีลภาวนาให้สม่ำเสมอถ้าเราทำได้ก็จะดีกับตัวเราเองวันนี้เราได้มารักษาศีลถือว่าเป็นบุญของทุกท่านวันนี้เราได้มาทำงานร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งนี้ท่านยังได้เน้นย้ำให้ทุกท่านได้นั่งสมาธิและรักษาศีลให้ได้ทุกวันและในช่วงค่ำของวันที่25ได้เปิดโครงการบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยมีตัวแทนอุบาสกแก้วในแต่ละอำเภอจาก10อำเภอได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยตัวแทนอุบาสิกาแก้วก็ได้น้อมถวายพานดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้กล่าวคำขอบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วและอาราธนาศีล8พร้อมกันและในช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าซึ่งสร้างความประทับใจให้กับอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่ได้รับฟังธรรมะจากท่านประธานสงฆ์ค่ะ
1: และในการเข้ามาอบรมอุบาสิกาแก้วในครั้งนี้นะคะวันที่25ถึง27นี้ก็ดิฉันและก็เพื่อนๆของทุกๆวัดที่มาก็รู้สึกมีความสุขและตั้งใจที่จะปฏิบัติทานศีลภาวนาได้มีโอกาสสวดมนต์ร่วมกันและก็ได้นั่งสมาธิร่วมกันก็ได้รักษากายวาจาใจของตัวเองเหมือนดูตัวเองการทำความสะอาดมันก็ฝึกจากหยาบมาละเอียดก็จะช่วยให้การนั่งสมาธิได้นิ่งขึ้นได้ดีขึ้นนะคะดิฉันก็รู้สึกได้อีกส่วนหนึ่งนะคะเรื่องโครงการกฐินที่วัดที่บ้านพี่นะคะปกติก็บางปีไม่มีเจ้าภาพกฐินก็เป็นกฐินสามัคคีของชาวบ้านร่วมกันแต่บางปีก็มีเจ้าภาพแต่เราได้เงินสมทบจากทางวัดพระธรรมกายเข้ามาก็ช่วยให้ไปพัฒนาวัดเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ก็มีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้สืบทอดพระศาสนาขึ้นชักชวนกันเข้ามาบวชแล้วก็ช่วยกันพัฒนาวัดโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วก็ในด้านศาสนาดิฉันคิดว่าแบบว่าอยากมีส่วนได้ทำนุบำรุงศาสนาแม้จะเล็กๆน้อยๆก็
2: การจัดโครงการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วในครั้งนี้นะคะหรือทุกๆครั้งที่ผ่านมาทั้งรุ่น1รุ่น2และรุ่นที่ฉันมาคือรุ่น3ท่านได้เล็งเห็นนะคะมันเป็นการเค้าเรียกว่าการรวมพลังความสามัคคีการได้เข้าถึงธรรมะคําว่ารวมตัวสามัคคีมันเป็นสิ่งที่ดีงามมากโครงการนี้ทำให้ทุกคนทุกหลายๆอำเภอมารวมตัวกันได้นั่นคือสิ่งยิ่งใหญ่เราได้มาฝึกสมาธิเราได้มาสวดมนต์ซึ่งนั่นหมายถึงว่าเราได้ฝึกจิตใจของเราไปด้วยนะคะเวลาผ่านไปทำให้เรารู้ว่าวัดอ่ะคือเหมือนวัดล้างขึ้นทุกวันวัดล้างขึ้นเยอะมากแต่หลวงพ่อธรรมชโยท่านเล็งเห็นตรงนี้นะคะท่านถึงได้รวมปัจจัยมาทอดกฐินให้วัดต่างจังหวัดทุกๆจังหวัดทุกๆอำเภอทุกๆตำบลเพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาและปัจจัยที่ท่านได้ถวายให้พวกเราเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งนะคะที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ทำให้พวกเราค่ะแล้วปัจจัยเนี้ยจะไปทนุบำรุงวัดของเราจากความวัดที่เราเสื่อมโทรมมาปฏิสังขรณ์วัดให้เราดูดีขึ้นมีความรู้สึกว่าน่าเข้าวัดมากขึ้นนะคะเราก็คิดว่าท่านทำดีให้พวกเราที่สุดมากเลยค่ะดิฉันมีความแบบประสงค์อย่างยิ่งเลยคืออยากให้หลวงพ่อธรรมชโยทำโครงการนี้ไปตลอดค่ะนั่นหมายถึงว่าเราจะจรรโลงพระพุทธศาสนาของเราได้ตลอดไปเช่นกันค่ะดิฉันก็อยากจะสืบทอดสิ่งเหล่านี้รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปนะคะดิฉันก็ไม่อยากให้พุทธของเราชาวพุทธของเราพระพุทธศาสนาของเราเสื่อมไปดิฉันก็อยากจะ

0: มีอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปประชาสัมพันธ์ไปบอกเพื่อนไปบอกพี่น้องไปบอกลูกหลานให้เรามารวมตัวเพื่อชาวพุทธของเราทุกคนค่ะ
1: วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายมูลนิธิธรรมรักษาและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมกับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระมหานพพรบุญยชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระครูสมุสมชายวังสถิโรผู้แทนมูลนิธิธรรมกายพร้อมด้วยนายองอาจนศธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและคณะรวมลงพื้นที่มอบถุงยางชีพข้าวสารและอาหารแห้งเพิ่มเติมอีก 1,000 ถุงสำหรับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบวัดพระธรรมกายในส่วนราชการได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอคลองหลวงผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3เทศบาลเมืองคลองหลวงเทศบาลเมืองท่าโขลงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาธารณสุขอำเภอคลองหลวงร่วมกันนำความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนในชุมชนและบ้านเรือนที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยมูลนิธิธรรมรักษาได้สนับสนุนยารักษาโรคน้ำกัดเท้าขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนอาหารปรุงสุกใหม่และยารักษาโรคพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอคลองหลวงก็ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและแจกจ่ายชุดยารักษาโรคที่จำเป็นในสถานการณ์น้ำท่วมขังเพื่อดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมโดยก่อนหน้านี้วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้มอบถุงยางชีพข้าวสารและอาหารแห้งจำนวน 1,800 ถุงให้แก่9องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวงไปแล้วเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบทางนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อธรรมชโยได้มีดำริให้วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์ให้ความสำคัญกับงานด้านสาธารณสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆเสมอมาโดยยึดหลักเมตตาธรรมและการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์เป็นสำคัญซึ่งแนวทางดังกล่าวได้รับการสานต่อเป็นภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมาจนถึงปัจจุบันเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในยามที่ประสบความเดือดร้อนทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญฉลองครบรอบ40ปีทุดงคสถานล้านนาโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นเพื่อมาสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าและถวายมหาสังฆทานในวาระครบรอบ40ปีทุดงคสถานล้านนาค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ40ปีทุดงคสถานล้านนาโดยท่านประธานผ้าป่าคือคุณธนาพรและคุณกตพลพรสุขสว่างและคณะประธานร่วมได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นสาธุชนได้น้อมถวายผ้าป่าโดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกันนี้ท่านประธานผ้าป่าก็ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ในการสนับสนุนค้ำจุนพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้แปรแถวเพื่อ

เพื่อพิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวถวายทุนการศึกษาพระบาลีนำกล่าวโดยคุณธนิธรวณิชยสิทธิ์และคุณณัฐฐิวรวินีกัญจนะวสิริพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยคุณตันเทียนเหลียนและคุณชยานุชเจตภักดีพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพผาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณภัยรัตน์และคุณเนตรนภาโพขาวส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยนายแพทย์พานุเมศและคุณจินดามณีสีสว่างจากนั้นเข้าสู่พิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมอย่างเบิกบานบุญบันเทิงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปื้มปิติใจในโอกาสสำคัญนี้ทุกท่านได้รับชมสื่อประมวลภาพทบทวนบุญ40ปีความดีที่ผลิบานในล้านนาก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าและนำคณะสงฆ์ให้พรแก่สาธุชนภาคบ่ายพิธีมอบทุนการศึกษาพระบาลีโดยพระภิกษุสามเณรปริยธรรมแห่งธุดงคสถานล้านนาในการนี้ผู้แทนมหาปริยธรรมคือสามเณรปนวิทย์ใหม่แปลงและสามเณรณัฐกิจผิวเกลี้ยงสามเณรลูกแก้วรุ่นที่39ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เพื่อยกจิตยกใจญาติโยมให้ปลื้มปิติในการสั่งสมบุญกันอย่างทั่วหน้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีฉลองครบรอบ40ปีธุดงคสถานล้านนาโดยเริ่มต้นด้วยการเจริญชัยมงคลคาถาโดยคณะสงฆ์กว่า200รูปจากนั้นเป็นวาระสำคัญคือการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์เจ้าอาวาสประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจำนวน60วัดใน10จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยคุณจินดามณีสีสว่างได้กล่าวอัญเชิญเทวดาส่วนท่านประธานบุญพิธีคือคุณธนาพรและคุณกัตพลพรสุขสว่างได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์การจัดงานจำนวน60คณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านเจ้าอาวาสและประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม10จังหวัดภาคเหนือตอนบนจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นข้อคิดในการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทและให้หมั่นเพียรสร้างบารมีทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาไม่ให้ขาดเพราะนี่คือหน้าที่สำคัญของการเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งงานบุญฉลองครบรอบ40ปีธุดงคสถานล้านนาครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่เหล่าพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและการแสดงความกตัญญูต่อสถานที่แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมแห่งนี้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเชลแลมประเทศเดนมาร์กได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนเข้าร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภาวนาวัดได้เปิดกรวยสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่ท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมเพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิตหรือธรรมะที่แท้จริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบในวันตรัสรู้นั่นก็คือวิชาธรรมกายซึ่งนานกว่า 2,000 ปีหลังพุทธปรินิพพานที่คำสอนที่แท้จริงในด้านการปฏิบัติเพื่อบรรลุซึ่งมรรคและผลได้เลือนหายไปคงเหลือไว้แต่คำว่าธรรมกายในพระไตรปิฎกเท่านั้นเองจนในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน10พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้สละชีวิตในการปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมดังนั้นในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน10ของทุกปีคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกก็ได้จัดพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเป็นประจำทุกปี
นอกจากนี้

ในงานลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเชลแลนด์ก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อสืบสานอริยประเพณีและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกับชาวท้องถิ่นท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและเต็มเปี่ยมไปด้วยความปลาบปลื้มปิติส่วนวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นในคืนวันเพ็ญหรือ Full Moon Meditation Day เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์การสร้างสันติสุขภายในใจผ่านการฝึกสมาธิค่ะโดยเมื่อชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากกัลยาณมิตรทิพย์สิรินและกัลยาณมิตรสราวินอินทกนกซึ่งให้การต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมอย่างเป็นกันเองก่อนเข้าสู่ช่วงปฏิบัติธรรมผ่านระบบซูมโดยมีพระอาจารย์แจ็คกี้ได้แนะนำหลักการเจริญภาวนาโดยเน้นกายสบายใจสบายพร้อมน้อมนำโอวาทของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จมาเป็นแนวทางในการฝึกใจให้สงบในค่ำคืนแห่งแสงจันทร์นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจุดประทีปรวมใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายและได้นำทุกท่านเข้าสู่การปฏิบัติสมาธิพร้อมแผ่เมตตาอย่างลึกซึ้งส่วนในช่วงท้ายของกิจกรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ซักถามข้อสงสัยพร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขอุปสรรคทางใจและส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมอย่างเมตตาซึ่งกิจกรรม Full Moon Meditation Day ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการฝึกสมาธิสามารถก้าวข้ามกำแพงทางวัฒนธรรมและศาสนาสู่การเป็นเครื่องมือสากลในการสร้างสันติภาพโลกจากภายในสู่ภายนอกอย่างยั่งยืนด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองค่ะโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน19ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก10ท่านรวมทั้งสิ้น29ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อล้างเส้นทางรับมือกับนิวรณ์5ตอนที่8ของซีรีส์สบายเมดิเทชั่นซึ่งพระอาจารย์ได้กล่าวว่าถ้าใจวอกแวกระหว่างนั่งสมาธิไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งแต่แปลว่าคุณกำลังเจอนิวรณ์1ใน5ประการซึ่งเป็นเรื่องปกติของจิตใจมนุษย์ทุกคนเมื่อตั้งชื่อมันได้มันก็หยุดครอบงำเราได้โดยนิวรณ์ที่1กามฉันทะใจที่คอยวิ่งออกไปข้างนอกแก้ด้วยการสังเกตตั้งชื่อแล้วค่อยๆนำใจกลับมานิวรณ์ที่2พยาบาทความโกรธที่ลุกลามจากประกายเล็กๆจับสัญญาณแรกผ่อนคลายกายและใช้เมตตาภาวนาเพื่อลดอุณหภูมิของใจนิวรณ์ที่3ทินามิทะความง่วงเพิ่มพลังงานปรับท่านั่งหายใจให้ลึกและระลึกถึงเหตุผลที่มานิวรณ์ที่4อุทธัจจะกุกกุจจะจิตเหมือนลิงที่วิ่งร้อยทิศยึดหลักที่ลมหายใจหรือศูนย์กลางกายและจำไว้ว่าทุกครั้งที่ใจหลุดแล้วกลับมาได้คือตัวการฝึกที่แท้จริงและนิวรณ์ที่5วิจิกิจฉาความสงสัยที่มักมาหลังจากเกิดประสบการณ์ดีๆไม่แก้ด้วยการคิดมากขึ้นแต่แก้ด้วยการไว้ใจกระบวนการและฝึกต่อเนื่องซึ่งทางแก้สำหรับนิวรณ์ทั้ง5ข้อเหมือนกันคือสังเกตตั้งชื่อไม่สู้ดึงใจกลับมาทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างสบายๆและจากการร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทุกท่านต่างรู้สึกสบายกายสบายใจอย่างมากและสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือ
ผู้เข้าร่วมที่มาคลาสเป็นครั้งแรกไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนในชีวิตแต่ได้รับประสบการณ์ที่ดีเกินคาดโดยกล่าวว่ารู้สึกตัวเบาเหมือนลอยได้มีความสุขมากไม่อยากลืมตาเลิกนั่งสมาธิเลยคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดลำพูนอันดับที่7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่8จังหวัดน่านอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดสระบุรีส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง6อันดับที่2แก้วภูธร8อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง1อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาโดยย่อสวด 8,820 ล้านจบค่ะตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ค่ะซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอปิชตาอัฏฐายะสังวัตติการรู้จักพอมีแต่ประโยชน์สำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ทันโตเศรษฐโมนุษย์

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่และหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะในใกล้สวดธรรมจักรทุกวันบ้างสาธุสวดแล้วปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุนวันนี้เจอกันหลังวันอาทิตย์ต้นเดือนใช่ไหมเมื่อวานไหนใครได้มาบูชาข้าวพระบ้างสาธุปลื้มไหมเอ่ยก็ปลื้มนะถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุนนะแล้วก็นึกถึงบุญเก่าให้ได้นะเพราะว่าเพิ่งผ่านไปแค่วันเดียวนะบูชาข้าวพระก็ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ใช่ไหมซึ่งปกติงานบุญใหญ่เนี่ยบุญก็จะหลั่งไหลตลอดต่อเนื่องนะทั้งก่อนงานบุญแล้วก็หลังงานบุญเนี่ยอย่างละ7วันนะซึ่งวันนี้ก็ผ่านไปแค่วันเดียวเราก็ต้องหมั่นนึกถึงบุญบุญก็จะได้หลั่งไหลอย่างเต็มที่เต็มกำลังวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเยอะเลยนะโดยเฉพาะเรื่องราวของนะวันนี้นะหลวงพ่อท่านจะเล่าเรื่องราวของผู้มีบุญวันนี้เป็นเรื่องราวของฝ่ายอุบาสิกานะฝ่ายหญิงนะฝ่ายหญิงในฝ่ายหญิงมีกี่คนในห้องนี้มีส่วนมากนะนะส่วนมากเป็นฝ่ายหญิงวันนี้มีชื่อตอนว่าจากยามสาวพิทักษ์ตึกมาพิทักษ์ใจคนทั้งโลกน่าสนใจนะจากเป็นยามสาวพิทักษ์ตึกก็มาพิทักษ์

0: ฟังธรรมะแล้วก็เรื่องราวดีๆพร้อมๆกัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลยไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิ

0: สุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี้
0: มากมายนะ
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราคาท่านถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามกันครับ
1: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072แมงนี่มันนี่มานี่แมงนี่มันนี่มานี่แมงนี่มันนี่มานี
1: ่หมายอย่างจ้ะ
0: รออยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
0: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให
1: ้
0: ก็
1: ให้ให้ทำไมเก่งๆเนา
0: ะ
1: ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
0: สาธ
1: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
0: สาธุ
1: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
0: สาธ
1: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกทุกคนเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: ไหนใครทำปกติแล้วบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: ดีจังเลย
1: คร
0: ับ ยายถ้าเป็นมนุษย์ประหลาดจันทร์ที่เราจะเข้าใจท่านได้มากขึ้นถ้าเราอยู่ใกล้ชิดท่านนะจ๊ะ
1: คร
0: ับเรามองผ่านกายภายนอกของท่านเราก็จะเห็นรูปร่างท่านผอมบางสับร่างไปด้วยเส้นเอ็นแต่ใบหน้ายังนวลตึงแล้วว่าแตกต่างจากคนทั่วไปที่มีอายุเท่ากันจ้ะ
1: ย
0: ิ่งถ้าเรามองเข้าไปถึงหน้าที่ในการสู้รบปรบมือกับพยามารนับไปเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเราจะตระหนักว่าคุณยายเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับการเคารพสักการะบูชาจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคร
1: ับ
0: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วหลวงพ่อยืนอยู่หน้าบ้านธรรมประสิทธิ
1: ์
0: ภายในบริเวณวัดปากน้ำมองเห็นอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นตึกสูง3ชั้นอยู่อยู่อยากฟังต่อไหมคุณยายก็รำพึงขึ้นมาร้องก็ชี้ไปที่อาคารหลังนั้นว่าอาคารที่ตึก3ชั้นนะถ้าจะเอาความรู้ที่ยายเรียนจากหลวงพ่อวัดปากน้ำนะมาเขียนเป็นตำราร วมเป็นเล่มแล้วแล้วก็ตึก3ชั้นน่ะไม่พอใส่ใหญ่มากนะตึก3ชั้นที่นั่นเนี่ยต้องไปวัดปากน้ำแล้วไปดูนะแล้วคุณยาก็สรุปด้วยว่าไม่เห

หรือจะปริยายยังไงหมายความว่าการที่ท่านได้เรียนธรรมะรู้ความจริงสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายสรรพชีวิตไปถึงจุดที่เป็นที่สุดแล้วคุณยายก็พบว่าเป็นการยากที่จะอธิบายผู้อื่นเข้าใจตามได้ดังนั้นเวลามีคนมาถามเรื่องธรรมะภายในกับคุณยายท่านมักจะบอกว่าคุณหยุดหยุดหยุด

จะมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกนี้ไปแล้วหากเรามีจิตเลื่อมใสจะทำบุญบูชาท่านย่อมได้ผลบุญมากไม่แตกต่างกันเลยนี่แม้ท่านไม่อยู่แล้วก็ตามสาเหตุที่ทำบุญคุณยายแล้วได้บุญมากเพราะท่านเป็นที่รวมของผู้บริสุทธิ์ผู้รู้ผู้มีอนุภาพภายในนี่นะจ๊ะตามทันไหมผู้ใดก็ตามที่ทำบุญกับคุณยายจึงได้ชื่อว่าทำบุญกับพระธรรมกายนับพระองค์ไม่ถ้วนที่ซ่อนอยู่ภายในตัวท่านใครได้ทำบุญกับคุณยายจึงเป็นการเสียปลั๊กชาร์จมาถึงเราเลยเนาะให้ดีใจเลยใครเกิดมาชาตินี้ได้พบคุณยายได้ทำบุญกับคุณยายดังนั้นการที่เราสละทรัพย์ที่หามาได้โดยยากเมื่อความตระหนี่ดับหายไปบุญก็ได้ช่องสว่างพลึบเข้ามาในกลางเลยเป็นดวงใสสว่างติดไปหมดทุกกายบุญนี้จะทำให้เราได้สมบัติอัศจรรย์ทานใช้ในการสร้างบารมี

วันนี้มีจดหมายจากลูกหญิงถึงครูใหญ่นี่นะตอนยามสาวพิทักษ์ตึกมาพิทักษ์ใจคนทั้งโลกเปิดด้วยเพลงนี้

กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักมากที่สุดของโลกโลกอุบาสิกาวันเพ็ญโอ้สว่างตอนกลางคืนมากนะพระวิวงด้วยเรียนจบปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและยังจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาแพทย์แผนไทยนี่หมอนะจ้าแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทยของกระทรวงด้วยสาธารณะ

สุขนี่จ้านี่แพทย์นะนี่จ้านี่แล้วก็ไปอาสากัลยาณมิตรรุ่น4เป็นอุบาสิการุ่น3และเป็นหัวหน้ากองนครหลวง5นี่เนาะนี่ลูกอุบาสิกาวันเป็นพระวิวงเป็นทั้งอุบาสิกาเป็นทั้งพระด้วยเนี่ยชื่อเป็นอุบาสิกาแต่นามสกุลเป็นพระนี่จ้า

0: ถ้าเอาเรื่องราวชีวิตลูกสร้างเป็นละครบอกเลยว่าเรตติ้งต้องพุ่งกระฉูดทะลุจอแน่นอนเพราะกว่าลูกจะมาเจอหมู่คณะชีวิตเคยจมดิ่งอยู่ในความมืดมนอนธการอ๋อมีเหตุผลนะแต่ถ้าว่าแม้ฟ้ามืดยังมีดาวโอ้นี่นะชีวิตที่มีแต่เรื่องราวย่อมแปลว์ด้วยบทเรียนโอ้คมอ่ะที่ทำให้ลูกสู้ชีวิตเนื่องจากเดิมลูกเกิดในครอบครัวอันแสนอบอุ่นนี่นะจ๊ะพ่อกับแม่ไม่เคยวางเลยตอนเล็กๆเอาไว้ในอ้อมตลอดถึงอบอุ่นเกิดในครอบครัวแสนอบอุ่นที่คุณพ่อคุณแม่รักกันมากๆโอ้โหจนมีลูกด้วยกันถึง7คน ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยในบ้านแสนสุข มันไม่ใช่แค่2สุขหรือ3สุข
1: แสนสุข
0: นี่จ้ะณจังหวัดนครศรีธรรมราช นี่ราชาแห่งธรรมอยู่ที่นั่นเลยนะ คุณพ่อมีทั้งโรงสี ที่ดินทำกินก็มากมาย นู่นมองไปทางไหนใช่หมดเลยโดยพวกเราพี่น้องช่วยกันขายของชำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก
1: ่
0: นี่จ้ะเลี้ยงหมูนี่เลี้ยงวัวยังไม่พอเลี้ยงควายด้วยฝูงใหญ่แต่เพื่อส่งขายนี่เนาะลูกเติบโตมาในครอบครัวใหญ่มีพี่น้องรวมทั้งหมด7คนนี่เลี้ยงมาเลยนี่จ้ะลูกกับเพื่อนๆสมัยเรียนมัธยมช่วงเวลาแห่งมิตรภาพรอยยิ้มและความทรงจำดีๆแม่จะมีลูกถึง7คนแล้วแต่ท่านยังคงความสวยสะพรั่งสวยจะปลั่งแต่ที่สำคัญนะนอกจากสวยแล้วยังรวยด้วยจนไปเข้าตาชายคนหนึ่งที่คิดรวยทางลัดนี่จ้ะเข้าตาชายคนนั้นเลยนะแล้วมรสุมชีวิตก็เริ่มขึ้นคือชายคนนั้นใช้มนต์ดำทำสายยาเวทใส่คุณแม่โอ้จนอยู่ๆท่านก็ตกหลุมรักเขาขึ้นมาอย่างไร้เหตุผลชายนั้นสั่งอะไรแม่ก็เชื่อหมดสำหรับยังยุให้แม่อยากขายกับพ่อเพื่อแบ่งสมบัติแก่พ่อครั้งหนึ่งเพื่อเอาไปอยู่กินเงิน2คนแต่พวกลูกๆไม่มีใครยอมจึงยืนใหญ่เข้าข้างพ่อจึงเกิดการคุยกันใหญ่เลยแล้วพอแว้งข้างใหญ่ในบ้านนี่นะคุยยังแต่บ้านถึงลงถึงศาลนี่ขึ้นตรงนั้นเลยฟ้องร้องนี่อย่าร้างแย่งสมบัติยาวนานถึง5ปีต่อมาพ่อแท้ๆของลูกก็เลยตัดใจจากแม่อย่าทะเลาะกันเลยเราไปมีภรรยาคนใหม่ดีกว่าแล้วมีลูกเพิ่มอีก2คนแต่ชายลูกมีพี่น้องพ่อแม่ด้วยกันมากถึง9คน นี่จ้ะจากชีวิตลูกที่เคยครอบครัวแสนอบอุ่นก็เหมือนกับแพแตกท่ามกลางพายุที่โหมกระหน่ำอีสัตว์พี่น้องแต่ละคนได้ไปเอาตัวรอดกันเองแบบคนละทิศละทางด้วยเหตุนี้แหละลูกจำเป็นต้องละหกละเหินหาเงินส่งตัวเองเรียนไปทำงานไปนี่โดยรับจ้างทำงานทุกอย่างเลยตั้งแต่ช่วยแม่ครัวในร้านอาหารเด็ดผักนี่ตำน้ำพริกนี่จ้ะ

กับข้าวนี่นะจ๊ะพอไปร้านอาหารนี่กินเสร็จแล้วรับล้างจานด้วยนี่จ๊ะจนเหงื่อโทรมกายขนาดเหงื่อโทรมโทรมอย่างนั้นเลยยังรับจ้างซักรีดเสื้อผ้านี่เนาะขายเครื่องสำอางสู้ชีวิตเพื่อส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรีโอ้โหนี่จะไม่ธรรมดาแต่ความจริงอันแสนช้ำก็กระดัดกร่อนไม่เลิกแม้ลูกจะบากบั่นจนจบถึงปริญญาตรีแล้วแต่กลับหางานทำที่เหมาะกับวุฒิการศึกษาไม่ได้เลยลูกเลยต้องไปค้นวุฒิม.ศ.5ไปสมัครเป็นงานก่อนก็นี่เมื่อวุฒิจบปริญญาตรีไม่ได้แล้วก็เอาม.ศ.5ก่อนฉลาดนะโอ้โหเรียกว่าสิ่งที่เรียนมานี่นะใช้ทำงานได้หมดนี่จ้าอาวุธปริญญาตรีเขาไม่รับไม่เป็นไรเอาม.ศ.5ขนาดม.ศ.5เนี่ยหัวใจยังยิ่งใหญ่มากนี่จ้าคือใจงามมากเลยเนี่ยอันนี้หายาก คือไปสมัครเป็นยามรักษาความปลอดภัย นี่จ้ะ Yes เพื่อให้ทุกคนเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยนี่หัวใจไม่ธรรมดา นี่จ้ะเป็นยามรักษาความปลอดภัยที่ตึกแถวยานาวา ยอมอดหลับและอดนอนเพื่อแลกกับรายได้วันละแค่81บาทโอ้โดยปกติคนทำอาชีพนี้ต้องมีศิลปะป้องกันตัวนี่จ้ะใช้เพื่อต่อสู้กับโจรได้แต่ลูกกลับมีน้อยมากเพราะไม่คิดที่จะไปต่อสู้อะไรกันนี่เนาะลูกก็เลยวางแผนรับมือว่าดูนะนี่โอ้จิตใจงดงามมากนะถ้าจอนบุกโจโจมก็มาจริงๆลูกจะทำอย่างนี้ใช้อาวุธลับโอ้มีอาวุธลับด้วยนี่นะไม่ธรรมดาที่ลูกฝึกใช้จนช่ำชองที่สุดลองสันนิษฐานที่ว่าเอาอาวุธลับอะไรที่ช่ำชองที่สุดนี่คืออะไรหนังสติ๊กโอ้ใกล้เคียงเลยใช้นกหวีดโดยจะเป่าสนั่นลั่นปฐพีโอ้นี่นะเพื่อยามทุกคนแห่กันไปช่วยลูกทันทีโอ้โหเล่นฉลาดนะนี่เนาะลูกทำงานส่งตัวเองเรียนอาศัยความมั่นและหยาดเหงื่อตัวเองจนสำเร็จปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์นี่นะจ๊ะนี่ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนน้องชายคุณพ่อพี่สาวน้องชายนี่เนาะแล้วดูชุดที่ปริญญารักษาความปลอดภัยนะนี่พอจบนั่นชุดรับปริญญานี่ชุดยามรักษาความปลอดภัยดูนะจ๊ะรับรองปลอดภัย

และลูกเป็นยามนานถึง2ปีไม่ธรรมดาเป็นยามนาน2ปีรู้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะวันหนึ่งที่ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะวันหนึ่งตั้งใจฟังนะจ๊ะมีบังออนยิ้มสวย2คนมาติดต่อขอพบพนักงานในตึกที่ลูกเฝ้ายามอยู่แต่เนื่องจากพนักงานคนนั้นติดประชุมลูกก็เลยถามก็ว่าพี่ทำงานอะไรเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็บอกว่าพี่เป็นอาสากัลยาณมิตรตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอาสากัลยาณมิตร

0: รุ่นสี
1: ่
0: น้องสนใจไหมนี่บุญเก่าในตัวนี่นะจ๊ะได้ช่องลูกก็เลยตอบไปทันทีว่าสนใจเนื่องจากไม่อยากเป็นยานตลอดชีวิตจากนั้นลูกก็รีบไปสมัครสอบข้อเขียนจากนั้นก็สอบสัมภาษณ์โดยกรรมการถามคำถามสั้นๆง่ายๆว่าศีลห้ามีอะไรบ้างเชื่อไหมลูกตอบถูกหมดเลยจากนั้นก็ถามอีกแล้วศีลแปดมีกี่ข้อ8 ข้อแล้วตอบถูก

0: านนี่นะพอมากันถึงคำถามตัดเชือกสุดท้ายกรรมการจ้องหน้าจริงจังเลยนี่จริงจังจริงใจจริงๆจ้องหน้าแล้วก็ถามว่าเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าไหมลูกขนาดเรียนมาขนาดนี้แล้วนี่นะตอบไปอย่างชัดเจนเลยไม่เชื่อพอสิ้นคำตอบในกรรมการจากหน้ายิ้มยิ้มก็รีบเก็บยิ้มนั่นเลยคือหุบยิ้มนี่นะแต่เดิมจ้องหน้าก็สายหน้านี่นะแล้วก็ยังไม่รับลูกในตอนนั้นให้ไปวินิจพิจารณาให้ดีนี่จ้ะแต่อย่างไรก็ตามแม้คณะกรรมการในวันนั้นจะยังไม่รับลูกทันทีแต่เชื่อไหมสวรรค์ยังมีตาานี่จ้ะฟ้ายังมีใจได้ดลใจพี่บังออนยิ้มสวยสองคนที่เชิญลูกมาสมัครพูดโพร่งกันมาว่าบอกกรรมการไว้เนาะนี่จ้ะพี่บังออนสวยๆส่งยิ้มไปที่กรรมการบอกรับรับไปเถอะอยู่ไปอยู่ไปเดี๋ยวก็เชื่อเองจากประโยคนี้เองที่พลิกชีวิตลูกจากยามเฝ้าตึกมาเป็นอาสากรรมวิทย์รุ่น4และมาเป็นอุปัชฌาย์รุ่น3ในเวลาต่อมาเน่จ้าโอ้โหอุปัชฌาย์รุ่น3นี่เนาะดูสินี่ยุคนั้นอาสากรรมิตรต้องการกรดนอนบนหินเกล็ดพอฝนตกสมบัติทุกอย่างที่มีก็เปียกปอนชุ่มจ่ำไปหมดยิ่งวันไหนฝนตกหนักน้ำก็จะไหลหลากท่วมพื้นจนนอนไม่ได้เลยทำให้ต้องอพยพย้ายเข้าไปนอนในออฟฟิศที่กั้นผนังด้วยแผ่นยิปซัมแม้ย้ายไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นภัยก็ต้องไปเจอกับสิ่งมีชีวิตที่ร้ายใจกว่านั้นในยามวิกาลซึ่งก็คือพี่โจรพี่โจรก็ใส่หมวกไอ้โม่งบุกเข้ามาขโมยของในออฟฟิศที่ทำให้ทุกคนอกสั่นขวัญแขวนเพราะกว่าจะโทรเรียกยามาได้เนี่ยจอยก็หนีเพ่นไปแล้วจนภายหลังพี่นัดวิทยาตรายวิเชียนถึงเวลาคุณอาประวาสบุญนาฟังท่านจะมาเป็นเจ้าภาพใหญ่สร้างบ้านพักอุปัชฌาย์2หลังให้ทั้ง70ชีวิตอยู่กันอย่างปลอดภัยขึ้นและหลับในอู่ทะเลบุญทุกวันต่อมาปี2533เป็นช่วงชีวิตที่ลูกมีความสุขมากที่สุดดูสิความสุขมากที่สุดคืออะไรเพราะได้ไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อธรรมชโยบนภูกระดึงรู้จักภูกระดึงไหม
1: รู้จ
0: ักเดี๋ยวฟังเพลงภูกระดึง

นี่ก็ไปภูกระดึงไปนั่งบนภูกระดึงบ้างบนดอยสุเทพบ้างโดยมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นที่น่าพอใจคือที่ศูนย์กลางกลางโลกมีดวงจันทร์สว่างแจ่มชัดตลอดเวลาหลวงพ่อก็แนะนำโลกไว้ว่าให้ดูกลางอย่างเดียวไม่ต้องดูขอบโลกจึงปล่อยใจตามจรดใจกลางดวงไปก็เรื่อยจนองค์พระพุทธขึ้นทีละองค์จะรู้เป็นความสุขแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยมีพระมหาชาติชาติพระสมุทรสนุพระวันชัยก่อนบวชคุยเรียมหน่อยสักพระครูประหลัดสุทธิชัยสุทธิชัยเยอะพระถวันสักนี่ก่อนครับต้องเดินในท้องในช่วงที่ไปปฏิบัติธรรมที่ภูเรือลูกเราอาสาช่วยเตรียมอาหารให้หมู่คณะท้องอิ่มก็ดิ่งธรรมะเข้าสู่ธรรมะได้ง่ายขึ้นดูฝึกขึ้นทีละองค์จ้า

0: กระทั่งในช่วงที่วัดกำลังเป็นข่าวดังกลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
1: ใช่
0: ญาติพี่น้องเป็นห่วงลูกมากๆต่างโทรมาอ้อนวอนลูกกลับบ้านคุณท่านพยอมกลับก็จะแนะนำว่าให้ลูกออกมาตั้งหลักก่อนลูกคิดว่าจะตั้งลงตั้งหลักอะไรกันหนาในเมื่อหลักของเรามันอยู่ที่วัดแล้วก็ตั้งเสร็จไปเรียบร้อยนานแล้วด้วยจะปักหลักสร้างบารมีตลอดชีวิตที่นี่คนเราอย่าเพิ่งยอมแพ้แคบเลาะลมอย่ายอมก้มทั้งที่ยังไหวแล้วแถมมืดบอกตัวเองว่าอย่างไรเขาชวนเราออกจากวัดได้ลูกก็ถึงชวนเขาเข้าวัดได้เหมือนกันแล้วลูกก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสตัวยอดสร้างของเขาเข้าใจและทำหน้าที่ของวิทย์ชวนพ่อชวนแม่ชวนพี่ชวนน้องทุกคนชวนภรรยาคนที่สองของพ่อชวนลูกคนใหม่ของพ่อหลายมีคนก็ชวนกันมาชวนหมดเมื่อพ่อลูกมาวัดก็มาเห็นสภาพความเป็นอยู่และเพื่อนๆลูกก็ครูก็ไปล้อมหน้าล้อมหลังคุยกับพ่อพ่อก็เลยโอเคอนุมัติให้ลูกอยู่วัดบอกว่าเพื่อนเยอะแยะขนาดนี้ไม่ต้องห่วงวันเพ็ญแล้วธรรมะพ่อก็อินบุญขนาดหนักกลายเป็นผู้นำรถพาคนจากนครศรีธรรมราชมาวัดครั้งละ 1-2 คันรถบัสที่สำคัญลูกชวนแม่มากราบหลวงพ่อธรรมจิโยติเซราดุสิตหลวงพ่อก็บอกคุณแม่ของลูกว่าไม่ต้องฟังเดี๋ยวจะดูแลให้เองแม่ก็ปลื้มมากเลยนี่ลูกจะไม่ยอมแพ้
2: จะตั้งใจทำหน้าที่กัลยาณมิตร

ลูกก็อยู่แต่สำนักกัลยาณมิตรสากลไม่เคยย้ายหน่วยงานไปไหนเลยเพราะลูกรักการทำที่กัลยาณมิตรสุดหัวใจเพราะหน้าที่กัลยาณมิตรนอกจากจะเปลี่ยนครอบครัวลูกให้เป็นครอบครัวสวรรค์แล้วยังทำให้คุณพ่อได้มาบวชได้มาเป็นผู้นำบุญจัดรถมาวัดในทุกงานบุญใหญ่จนวัดกลายเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนนี่จะโอ้นี่คุณพ่อเลยมาทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรนี่เนาะหลังจากบวชพระนี่จ้าและยังเปลี่ยนชีวิตครอบครัวของเจ้าภาพหลายคนให้ดีขึ้นมากๆเช่นเจ้าภาพเก่าแก่ที่ลูกได้ช่วยพินัทวิชยาประสานงานดูแลคือคุณธงชัยคุณวิลาวันวิเศษพันธุทั้งสีจากเดิมที่สามีเอาแต่ดื่มเหล้ามายาไม่เห็นด้วยกับภรรยาและลูกที่เข้าวัดมาภายหลังพลิกชีวิตยกทีมเข้าวัดทั้งครอบครัวกลายเป็นครอบครัวสวรรค์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขจนเกิดศรัทธาทุ่มเทสร้างบารมีอย่างเข้มข้นถึงขั้นยกอาคารไปนิดในซอยโชคชัย4ถนนลาดพร้าวให้หมู่คณะเราใช้เป็นสำนักงานกัลยาณมิตรแห่งที่3ในปี2535ปัจจุบันครอบครัวนี้ก็ยังสร้างบารมีอย่างเข้มข้นครับวัดไม่เคยขาดเลยนี่จ้า

ตั้งปี2536เวลาย้ายสำนักงานกัลยาณมิตรเข้ามาอยู่ในวัดซึ่งลูกสังกัดอยู่ในทีมแก้วกัลยาณมิตรและตั้งใจสร้างบารมีอย่างเข้มข้นจนปี2557ลูกก็ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้ากองนครหลวง5ดูแลพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีซึ่งนครหลวง5เรามีสมาชิกด้วยกัน13คนอยู่กันแบบครอบครัวโดยโลกให้อิสระทุกคนทำงานตามความฝันที่อยากจะให้คนทั้งโลกเข้าถึงพระธรรมกายตามการปลุกใจที่ว่าภาคข้าเป็นคนจริงไม่ทิ้งฝันเป็นคนขยันไม่ทิ้งงานความกลัวนะมีไว้ข้ามขวากหนามมีไว้ลุยหรือจะต้องนโยบายให้ติดปากพร้อมกันว่าภาคข้าเรานำหน้าด้วยความสุขเก่งเนาะบริสุทธิ์หยุดนิ่งใสในใสจะภาพล้วนหัวเราะร่าเริงใจถวายปัจจัยไร้ทุกข์สุขนิรันดร์โอ้นักหลวงห้าคนจริงเนี่ยโอ้นี่จ้าเราจะขอยกตัวอย่างการทำหน้าที่ของผู้ประสานงานนครหลวงภาค5เนี่ยนะจ๊ะกองนครหลวง5สาย54หรือทีมน้องจุ๋มน้องรุ่งทำหน้าที่กัลยาณมิตรดูแลคุณสุภัตตาเสนีวงศ์นริยาผู้บริหารโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนอนุบาลป.6ในจังหวัดปทุมธานีจากเดิมสุภาพตามคนเดียวในครอบครัวที่เข้าวัดตามกลางคนในบ้านที่ไม่เห็นด้วยจึงต้องมีเทคนิคนะนี่หลบๆซ่อนๆกับวัดแต่ต่อมาเพราะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจึงทำให้ทุกคนในครอบครัวคุณสุภาพตาเข้าวัดกันหมดยกทีมและนำโครงการทางการหน้าเด็กดีวิสตาเข้าไปในโรงเรียนจนสามารถพัฒนากลายเป็นโรงเรียนต้นแบบได้การฟื้นฟูศีลธรรมโลกจนชาวต่างประเทศยังขอมาศึกษาดูงานโอ้สุดยอดเลยนี่จ้าเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้

0: ุดท้ายนี้เลิกต้องกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดเพราะการที่ลูกมาเจอหลวงพ่อได้เปลี่ยนชีวิตของลูกจากครอบครัวแตกแยกที่ต่างกันต่างไปให้กลับกลายเป็นครอบครัวสวรรค์ที่แสนจะอบอุ่นเหลือเกินและสมาชิกกองนครหลวง5ทุกคนก็ขอยืนหยัดทำหน้าที่กระวิทย์ยังเอาชีวิตเป็นเดิมพันและตามที่หลวงพ่อทราบเลยตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนี่และขอบอกหลวงพ่อว่าฟัง
1: สาธุ

ทุกปลื้มไม่เอ่ยปลื้มนะได้ฟังเรื่องราวการสร้างบารมีของพี่น้องนักสร้างบารมีของพวกเราซึ่งวันนี้ก็เป็นของลูกหญิงนะลูกหญิงของหลวงพ่อนะชาวปักใต้ด้วยนครศรีธรรมราชโอ้ก็สู้ชีวิตน่าดูเลยนะก็ทำงานส่งตัวเองเรียนใช่ไหมเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยนะพอเรียนจบก็ได้มีโอกาสเข้าวัดแล้วก็ได้สร้างบารมีแม้นจะผ่านวิกฤตบททดสอบชีวิตเนี่ยนะมากมายแต่ว่าก็ยังยืนหยัดนะเป็นลูกในไส้ของหลวงพ่ออีกคนหนึ่งที่มีประวัติการสร้างบารมีอย่างงดงามก็ต้องอนุโมทนาบุญกับเจ้าของเคสวันนี้ด้วยสาธุช่วงก่อนเริ่มรายการเนี่ยหลวงพ่อท่านเมตตาพูดถึงคุณยายอาจารย์ปลื้มไหมฟังแล้วปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะโดยเฉพาะปีนี้เราจะได้บุญใหญ่กับคุณยายบุญอะไรเอ่ยบุญกฐินนะทราบแล้วยังปีนี้ใครเป็นประธานกฐินทราบแล้วประธานกฐินคือคุณยายอาจารย์สาธุโอ้ได้ฟังแล้วก็ปลื้มนะเอาไหนใครได้เจอคุณยายตัวเป็นๆบ้างโอ้สาธุนะโอ้ดีจังเลยมีบุญหลวงพี่มาไม่ทันนะมาไม่ทันจะว่าเฉียดก็ไม่เฉียดก็หลายปีนะคุณยายท่านละสังขารปีเท่าไหร่นะ43หลวงพี่นี่มาวัดปี47ก็4ปีอ่ะก็ไม่ได้เจอแต่ว่าก็ผูกพันนะพอพูดถึงคุณยายอาจารย์นี่ก็มีความรู้สึกผูกพันก็เพราะว่าได้ฟังเรื่องราวโดยเฉพาะมโนปณิธานในการสร้างบารมีโดยทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนหลวงพ่อท่านกล่าวเป็นอมตะวาจาว่าถ้าไม่มีคุณยายก็ไม่มีหลวงพ่อซึ่งถ้าไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีพวกเรานะไม่มีพวกเราได้เข้าใจเส้นทางของการสร้างบารมีดังนั้นเองปีนี้หลวงพ่อธรรมชโยเองท่านก็ตั้งใจบูชาธรรมคุณยายด้วยการให้คุณยายได้เป็นประธานกฐินไหนใครจะเอาบุญกับคุณยายบ้างสาธุนะเดี๋ยวฟังเพลงมาดกฐินคุณยายสักหน่อยนะ

โอเคเสียงไม่มาเพลงมากระถินคุณยายก็คุณยายเนี่ยเราได้ฟังวันก่อนเนี่ยหลวงน้าสุวิชชาโพท่านได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวในโรงเรียนอนุบาลซึ่งก็ตอนหนึ่งท่านก็เล่าถึงคุณยายอาจารย์ว่าคุณยายเนี่ยมาสร้างวัดขุดดินก้อนแรกปี2012ใช่ไหมก็มากับทีมงานนั่นแหละปรากฏว่าพอสร้างวัดไปได้ระยะหนึ่งแหละก็คือประมาณปี2530สร้างวัดไปได้ประมาณ18ปีคุณยายก็รำพึงมีความคิดว่าเอ๊สร้างวัดมาก็ขนาดนี้นะ ก็เหนื่อยแล้วอายุก็ประมาณสัก80ปีคุณยายก็มีความรู้สึกว่าอยากได้บุญใหญ่ก็คืออยากทอดกฐินเพราะสมัยก่อนนี่ที่คุณยายทำวิชาอยู่วัดปากน้ำใช่ไหมเวลาจะขอหลวงปู่ว่าจะออกไปข้างนอกเนี่ยง่ายไหมไม่ง่ายเลยนะแต่ก็ได้ไปบ้างนะได้ไปบ้างหนึ่งในเหตุผลที่ได้ไปเนี่ยมีอะไรบ้างจำได้ไหมหนึ่งไปบวชพระถ้าว่ามีบวชพระนะบวชญาติหรือบวชอะไรต่างๆเนี่ยหลวงปู่ท่านจะรับพิจารณานะอีกอันหนึ่งก็คือบุญอะไรรู้ไหมบุญทอดกฐินนะถ้าไปทอดกฐินเนี่ยหลวงปู่ท่านรับพิจารณาแต่ถ้าอื่นๆนอกจากนี้ได้ไปไหมไม่ได้ไปมีอันหนึ่งก็ฟังดูแล้วก็ไม่รู้จะขำดีไหมนะบอกว่าไปขอหลวงปู่นะบอกว่าลูกจะไปอยากไปกราบรอยพระพุทธบาทใช่ไหมแล้วหลวงปู่ท่านตอบว่ายังไงบ้างจะกราบเฉพาะบาทหรือกราบทั้งตัวก็บอกโอ้ก็กราบทั้งตัวก็ดีกว่าใช่ไหมบอกกราบทั้งตัวก็อ้าวหลับตาหลับตาแล้วก็เห็นเลยนะพระธรรมกายก็คือนั่นแหละตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งตัวกราบเลยกราบที่ศูนย์กลางกายนั่นแหละกราบทั้งตัวก็ไม่ได้ไปนะแต่ว่าถ้าบอกว่าไปบวชพระนี่โอ้บุญใหญ่นะนะซึ่งตอนหลังคุณยายก็มาขยายว่าบุญบวชพระนี่ภพเนี่ยสะเทือนเลื่อนลั่นเลยใช่ไหมนะภพพญามารนี่สะเทือนเลื่อนลั่นเลยการบังเกิดขึ้นของพุทธบุตรโดยเฉพาะผู้ที่รู้วิชาธรรมกายวิชาปราบมารอีกอันหนึ่งก็คือบุญกฐินนะซึ่งคุณยายก็รู้ตลอดว่าบุญกฐินนี่บุญใหญ่สร้างวัดมา18ปีจนกระทั่งปี2530คุณยายก็มีความปรารถนาว่าอยากเป็นประธานกฐินก็เลยไปถามหลวงน้าสุวิชชาโพซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องเจ้าภาพกฐินเนี่ยนะบอกว่าเอ๊ะปีนี้มีประธานกฐินหรือยังวัดพระธรรมกายขนาดเป็นวัดที่ยายสร้างเองนะคุณยายท่านเป็นเลิศอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเคารพกฎระเบียบแม้นเป็นวัดที่ท่านสร้างขึ้นมาเองกับมือท่านก็ไม่ใช้อภิสิทธิ์นะท่านยังไปถามมีหรือยังทั้งที่อยากจะเป็นใช่ไหมนะหลวงนาสุวิชาโพท่านก็ตอบมามีแล้วครับคุณยายมีแล้วคุณยายก็ไม่พูดอะไรท่านก็เงียบแล้วก็รอจนถึงวันทอดกฐินปีนั้นแหละ2530พอทอดกฐินเสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นมาอีกแล้วมาหาหลวงน้าสุวิชชาโพบอกว่าแล้วปีหน้ามีหรือยังมีหน้าคือ2531ใช่ไหมมีหรือยังหลวงน้าสุวิชชาโพก็บอกว่ายังไม่มีนะคุณยายก็เลยบอกว่าอ้าวถ้างั้นยายเป็นได้ไหมนะถ้ายายเป็นได้ยายจะไปขอหลวงพ่อดูสิเจ้าของวัดต้องไปขอดูคุณยายดูคุณธรรมของคุณยายก็ปรากฏว่าไปขอหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านฟังแล้วท่านก็เฉยๆนะคุณยายก็ยังไม่ได้คำตอบก็กลับมาเล่าให้หลวงน้อยสุวิชชาโพฟังเอ๊ยายไปขอหลวงพ่อแล้วท่านไม่พูดอะไรเลยอ่ะท่านนิ่งๆนิ่งๆ นี่ตกลงยายได้เป็นประธานกฐินไหมโอ้ดูความอินโนเซนต์ของยายเนาะนะดวงน้าสวิช

ชาโพท่านก็บอกว่าอ้าวท่านนิ่งของพระนี่เขาเรียกว่านิ่งโดยดุษฎีนั่นหมายความว่าไม่ปฏิเสธนั่นคือตกลงแล้วแสดงว่าปี31คุณยายได้เป็นประธานกฐินแล้วสาธุโอ้คุณยายก็ปลื้มมากนะแล้วก็ถามอีกนะว่าแล้วเขาเป็นประธานกฐินเนี่ยเขาต้องร่วมบุญเท่าไหร่สมัยนั้นเท่าไหร่เลยนะ1 เอ็มนะหลวงน้าก็บอกว่าคุณยายไม่ต้องกังวลนะแต่คุณยายจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาก็ช่วยกันกลัวยายเป็นกังวลแต่ยายเนี่ยดูคุณธรรมคุณยายยายบอกว่าไม่ได้นะถ้าเป็นประธาน1 เอ็มนะยายก็ต้องหาให้ได้1 เอ็มนะจะเป็นมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นไม่ได้นะก็เลยไปให้โยมพี่อริพันธ์รู้จักไหมนะซึ่งเป็นอุปถากใกล้ชิดคุณยายก็ไปค้นหานะที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกที่คุณยายมีทรัพย์ลูกศิษย์ลูกหาเอามาให้เป็นปัจจัยส่วนตัวเนี่ยนะนับไปนับมาเนี่ยได้เอ็มกว่าสาธุก็ว่ายายก็ได้ทำตามกฎแต่ยายก็ไม่หยุดแค่นั้นนะก็ลงทำหน้าที่นะเหนือใต้ออกตกไปหมดเลยนะก็ได้ยินและได้เห็นรูปภาพยายไปถึงหาดใหญ่เนี่ยภาคใต้ยายไปด้วยนะยายไปถึงหาดใหญ่เชียงใหม่ขอนแก่นโอ้นครสวรรค์นี่ยายไปหมดเลยไปบอกบุญนะสมัยก่อนเนี่ยบุญกฐินรวมกันเนี่ยก็ประมาณสัก10 กว่า เอ็มเนี่ยนะปี30เนี่ย10 กว่า เอ็มแต่พอปียายเป็นประธานกฐินเนี่ยก็กระโดดเลยนะคูณ4เลยเป็น40 กว่า เอ็มก็ได้ปัจจัยมาปลดหนี้นะซื้อที่ดิน2,000 ไร่นะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นโอ้พอฟังแล้วก็ปลื้มปีติใจนะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยคุณยายจะกลับมาเป็นประธานกฐินอีกครั้งและที่สำคัญวันนั้นคุณยายจะกล่าวนำเองเลย

จะรับนโยบายทอดกฐิน 30,000 วัดสาธุนะซึ่งปัจจัยที่จะได้ไปทอดกฐิน 30,000 วัดก็นี่แหละก็มาจากกฐินคุณยายนี่แหละนะนะซึ่งก็ต้องรวมพลังกันนะเอาทำบูชาทำคุณยายแล้วก็จะได้ปัจจัยเนี่ยไปสร้างมหาทานบารมีทอดกฐิน 30,000 วัดนะก็มีนี่รูปภาพที่ท่านเจ้าอาวาสทั้งหลายเนี่ยมาประชุมรวมกันนะซึ่งวันนั้นก็มีงานบุญใหญ่2วาระหลักๆเนี่ยนะหนึ่งก็คืองานกฐินเนี่ยถ้าดูโบชัวร์ก็รู้นะกฐิน 30,000 วัดว่าเราจะไปยังไงให้ถึงเป้าหมายโดยปีนี้มีคุณยายเดินนำหน้านะเป็นหลักชัยอาศัยบารมีคุณยายอาจารย์เรื่องที่สองก็คือเรื่องการบวชสำคัญอย่างสำคัญไม่แพ้กันเพราะสัญลักษณ์ที่จะทำให้รู้ว่าพุทธศาสนายังมั่นคงแข็งแรงและเจริญรุ่งเรืองอยู่นั่นคือพุทธบุตรคือพระภิกษุและสามเณรดังนั้นนี่ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงจะมีข่าวดีหรือไม่ดีเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับพระพุทธศาสนายังไงก็แล้วแต่การบวชพระจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งยวดแล้วก็เร่งด่วนนะที่เราจะต้องไปร่วมกันนะซึ่งวันนั้นก็มากันโอ้นี่นะเต็มห้องเลยเต็มห้องกันเลยหลวงพี่ก็ไปด้วยมีรูปด้วยนะพอกฐิน 30,000 วัดก็เดี๋ยวไปพาไปกฐินภาคใต้นะภาคใต้ซึ่งวันนี้ก็จะพาไป2ที่นะที่แรกที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูสปอตกันนะ

ธุไหนใครจะไปบ้างสาธุนะโอ้ยฟังเพลงแล้วไม่ไปไม่ได้นะปลื้มนะปลื้มโอ้เราจะได้สถาปนาองค์พระเจดีย์องค์แรกของปักใต้สาธุด้วยกันเริ่มต้นนะตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกในวันทอดกฐินนั่นแหละไปวันนั้นก็คือได้สองบุญใหญ่เลยในทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างองค์พระเจดีย์องค์แรกของภาคใต้แล้วก็จะได้ตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกที่สะเดาศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดานะซึ่งก็ตรงกับวันพระราชบัญญัติที่29นะตุลาคมก็เดือนนี้นะนะหรือเวลาอีกแค่20กว่าวันนิดหน่อยแค่นั้นเองซึ่งตอนนี้ก็โอ้หน้างานก็กำลังเร่งเร่งหน้างานเพราะว่าปีที่แล้วนี่น้ำท่วมถ้าเรายังจำได้ว่าน้ำท่วมหาดใหญ่นี่สูงสุดเป็นประวัติการซึ่งก่อนจะไปท่วมหาดใหญ่นี่น้ำมาจากสะเดานะนะสะเดานี่ไหลไปท่วมหาดใหญ่ซึ่งสะเดาก็จมไปก่อนโดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาก็เหมือนกับสงสัยน่าจะหมดเคราะห์แล้วแหละหมดทุกข์หมดโศกพอท่วมแล้วก็ถือว่าใช้วิบากกรรมแล้วไงพอหมดวิบากกรรมแล้วก็ต่อไปก็มีแต่อานิสงส์ผลบุญนะที่พวกเราได้ร่วมกันทำนี่ก็จะส่งผลให้เจริญรุ่งเรืองสว่างไสวปีนี้ก็เลยทำไมหนีน้ำหนีน้ำด้วยกันทำไมด้วยการถมนะถมดินนะซึ่งก็ถมไปแล้วบางส่วนเนี่ยอันนี้ไล่ตั้งแต่แรกๆเลยนะถมจากพื้นดินที่ต่ำกว่าถนนเนี่ยประมาณ2เมตรถึง3เมตรแล้วแต่จุดแล้วแต่ช่วงเนี่ยนะก็ทยอยถมในรอบ 1-2 เดือนที่ผ่านมาก็เป็นภาพบรรยากาศต้นไม้บางต้นที่ขุดได้ล้อมได้ก็ใช้เครื่องจักรนี่แหละย้ายก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากก็รอดก็ดีไม่รอดก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าตัดทิ้งนะซึ่งถมเนี่ยก็บดไปด้วยทุก50ซมก็บดอัดไปด้วยนะเกลี่ยก็มีพอถมเสร็จปั๊บก็มีรถเกรดเกลี่ยดินให้เสมอแล้วก็ลดบดทุก50เซนนะก็ฝนตกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันนี้ก็เกินครึ่งแล้วนะเกินครึ่งแล้ววันก่อนหลวงพี่ไปดูในปัจจุบันภาพปัจจุบันตรงข้ามก็เป็นโลตัสตอนนี้ก็เสมอถนนแล้วนะถนนอยู่ขวามือนี่ด้านหน้าเสมอถนนแล้วบางส่วนก็มีอาคารอยู่ก็เว้นไว้ก่อนประถมเร่งเลยเร่งเลยนะแล้วปัจจุบันนะปัจจุบันนี่คือวันนี้เลยนะถ่ายวันนี้เลยนะลานก็คือบดอัดแล้วก็เกลี่ยดินเรียบพร้อมตอกเสาเข็มนะโซนด้านหน้านี่คือโซนที่เราจะทำพิธีนะพอเกลี่ยดินเสร็จปั๊บก็อาจจะโรยหินสักหน่อยเผื่อว่าฝนตกจะได้ไม่เฉื่อยแฉะอันนี้ก็โซนศูนย์กลางพิธีก็เรียบร้อยแต่ว่าโซนด้านข้างก็ยังต้องทำต่อนะโซนด้านข้างที่มีอาคารเงี้ยเราก็เว้นเอาไว้นะห้องน้ำเดิมก็ยังไม่รื้อก่อนเพราะว่าต้องใช้ในวันงานนะถ้ารื้อก็ต้องทำใหม่อยู่ดีแล้วก็เอาใช้งานก่อนนะก็มีอยู่สองฝั่งอันนี้ก็โรงครัววันนี้ก็รื้อโรงครัวเพราะว่าก็ต้องถมดินนะโซนด้านหน้านะซึ่งโรงครัวก็เป็นโรงครัวชั่วคราวนะตอนนี้ก็มากางเต็นท์แล้วก็นี่แหละเอาวัสดุเท่าที่มีก็หลังคากุฏิเดิมเนี่ยถ้าจำได้ก็คือหลังคากุฏิมุงจากสมัยที่ไปอยู่แรกๆอ่ะนะพอปวกมอดกินตัวกุฏินะยังเหลือโครงเพราะว่าเราเอาสังกะสีเนี่ย

มุงเอาไว้นะก็ตัดเสาออกแล้วก็เสริมเสาใหม่แต่ว่าคงยังใช้ได้นะก็มาทำเป็นหอฉันชั่วคราว อันนี้ก็เป็นโรงครัวชั่วคราวก็เช่าเต็นท์มาหลังหนึ่งดังนั้นช่วงนี้ก็ถมดินนะนะใครยังไม่ได้บุญถมดินก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะก็มีทั้งหมดพื้นที่ในประมาณ8 ไร่เศษๆนะพื้นที่ในการถมเนี่ยก็ประมาณสัก2 เมตรครึ่งนะ2.5 เมตรก็รวมบุญเนี่ยนะ1 คัน1 คันก็ 1,000 นะไร่หนึ่งก็ประมาณ 5S นะ8 ไร่ก็ประมาณ 4M นะก็ใช้งบประมาณค่อนข้างมากนะซึ่งก็พยายามทำแข่งกับเวลาในปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมของภาคใต้พอมาวัดใหญ่คนถามว่าเอ้าปีนี้หาดใหญ่ไม่ท่วมเหรอเห็นกรุงเทพเห็นรอบๆแถวนี้ก็ท่วมกันแล้วก็เลยตอบไปว่ายังไม่ถึงเวลา คือบอกไม่ถูกว่าท่วมไหมเพราะว่าฤดูมรสุมของภาคใต้คือฤดูหนาวของบ้านเราตรงฝั่งนี้ต้องหมดฝนซะก่อนฝนถึงจะลงไปภาคใต้คือคนละฤดูนะประเทศเดียวกันก็จริงแต่ภาคใต้กับเหนือกลางอีสานคนละฤดูฤดูหนาวไม่มีพอเราลมหนาวปั๊บเนี่ยให้นึกถึงภาคใต้เลยว่าน้ำจะท่วมเปลี่ยนฤดูหนาวเป็นฤดูมรสุมคือฝนตกหนักกว่าเดิมไม่ได้บอกว่าเป็นฤดูฝนนะฤดูฝนก็ช่วงเดียวกันช่วงเข้าพรรษาก็มีฝนเหมือนกันแต่ออกพรรษาไปแล้วเนี่ยจะเป็นมรสุมคือฝนหนักกว่าเดิมดังนั้นฝนจะท่วมปลายปีนะซึ่งอันนี้เลยกฐินปีนี้นะก็ตรงกับวันพระรหัสบดีที่29ตุลาคมนะก็ได้นี่แหละเจ้าภาพใหญ่นะนะโชคดีมากนะท่านอย่างน้อยก็มีคิวนะเพราะคิวแน่นมากเลยคิวแน่นมากนะน่าจะเป็นแชมป์โลกละปีนี้นะพอไปทั่วโลกเลยนะเป็นประธานกฐินทั่วโลกนะนายห้างทองของเรานะคุณไพศาลทวีชัยถาวรแล้วก็คุณสวนิหิรัญญะสิริสาธุนะจนบุญของท่านนะนะนึกถึงพระเจ้าอโศกเลยแหละนะนึกถึงพระเจ้าอโศกว่าจะท่านยิ่งใหญ่นะพระเจ้าอโศกสร้างพระเจดีย์ 84,000 องค์ใช่ไหมนะนี่ท่านก็ตั้งใจว่าโอ้พระเจดีย์จะเกิดขึ้นที่ไหนนี่ท่านก็พร้อม พร้อมนะพร้อมนะก็อธิษฐานจิตให้ท่านแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนๆแล้วก็แบบมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเลยนะจะได้เอามาสร้างพระเจดีย์แล้วก็ช่วยงานพระศาสนาไปนานๆเป็นกำลังหลักให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสาธุนะซึ่งพวกเราก็ไปร่วมได้นะท่านเป็นประธานให้แล้วนะท่านเป็นประธานใหญ่เราก็ไปเป็นประธานรองประธานกองนะหรือประธานร่วมนะอยากเป็นประธานไหนก็ได้เลยนะประธานรองก็ 1S นะซึ่งจะมีการจารึกชื่อที่เสาเข็มมงคลต้นแรกต้นแรกนี้จะตอกตรงศูนย์กลางของพระเจดีย์เลยนะเซ็นเตอร์เลยนะถ้าศูนย์กลางกายนี่คือแหล่งรวมแห่งบุญบารมีใช่ไหมนี่คือศูนย์กลางของพระเจดีย์เลยจะมีชื่อเราเนี่ยจารึกอยู่ใต้ฐานพระเจดีย์นี่ตลอดกาลนานตามใดที่พระเจดีย์ยังคงอยู่เนี่ยมนุษย์และเทวาเนี่ยก็จะได้อนุโมทนาโดยเฉพาะเรากลับวิมานไปแล้วกับดุสิตบุรีไปแล้วเนี่ยระลึกนึกถึงว่าโอ้โหนี่ใต้ฐานพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีมนุษย์และเทวามากราบไหว้ทุกวันนี่มีชื่อเราประดิษฐานอยู่ตรงนั้นนะเป็นเจ้าภาพได้ร่วมกันสถาปนานะก็มีประธานรองนะประธานรองก็เนี่ยแหละจารึกชื่ออยู่ด้านบนเนี่ยนะนะรองจากมหาปูชนียาจารย์แล้วก็ประธานเอกนะประธานกองก็ตามลำดับนะมี3 สเต็ปเนี่ยนะนอกจากนั้นนะไม่พอนะทั้งประธานรองประธานกองแล้วก็ประธานร่วมนอกจากชื่อจะไปประดิษฐานอยู่บนเสาเข็มมงคลต้นแรกที่ศูนย์กลางขององค์พระเจดีย์แล้วเนี่ยก็ยังมี
ชื่ออี

นะนะมีชื่ออีกนะไปประดิษฐานอยู่ที่เสาเข็มมงคลต้นตระกูลคือเสาเข็มองค์เสาเข็มเสาอื่นๆนะหลังจากที่เราตอกต้นแรกใช่ไหมก็จะต้องมีต้น2 3 4 5ซึ่งประธานรองเนี่ย 1S ก็จะเลือกชื่อเนี่ยสีทองเลยนะเหรียญทองสีทองก็จะอยู่วงในสุดซึ่งมีแค่16ต้น16ไม่ตกกันดานหลังจากนั้นประธานกองก็จะเหรียญเงินเนี่ยนะสีเงินก็จะโซนรอบนอกมาก็มี32ต้นส่วนประธานร่วมก็ที่เหลือนั่นแหละเหมาหมดเลยนะเหรียญทองแดงดังนั้นเนี่ยท่านร่วมบุญช่วงทอดกฐินนี้จะได้จารึกชื่อทั้งสองที่แต่ถ้าหลังจากกฐินไปแล้วเนี่ยจารึกชื่อต้นแรกไม่ได้เลยนะเพราะว่าตอกไปแล้วนะก็จะได้เนี่ยต้นถัดมาดังนั้นเนี่ยก็มีเวลานะรีบจองแล้วก็แจ้งชื่อไปได้เลยนะอันนี้ก็สำหรับกฐินที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาตรงกับวันเอ่ยวันพระราชบดีที่29ตุลาคมนี้ถามอีกทีไหนใครจะไปบ้างสาธุ ใครไม่สะดวกไปไม่เป็นไรนะทุกวันนี้นี่โอ้ทำบุญได้สะดวกสบายนะตัวไม่ไปก็ส่งกำลังใจและกำลังปัจจัยไปได้เลยนะไม่อั้นเต็มที่เต็มกำลัง นอกจากที่สะเดาแล้วก็มีที่บางกำด้วยนะซึ่งก่อนจะไปถึงบางกำก็มีงานบุญมาฝากที่ผ่านมาก็มีอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วนะสองรุ่นนะ18ถึง20กันยาแล้วก็21ถึง23กันยายนอันนี้ก็มีภาพบรรยากาศมาฝากพวกเราด้วยนะอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายภาพหมู่ที่หน้าวิหารหลวงปู่นะสวยไหมโอ้ในใครได้มีส่วนสร้างวิหารหลวงปู่บ้างสาธุโอ้นี่ในห้างทองเราได้ทุกบุญเนี่ยนะจะเปิดตรงไหนนี่ท่านก็สาธุหมดเลยนะนี่มีผู้มีบุญนะมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมส่วนมากก็เป็นคนใหม่ประมาณ 80%นะพอมาแล้วเนี่ยโอ้ยวันสุดท้ายมาเปิดใจนะมาเปิดใจบอกว่าบางคนใน30ปีที่มีอคติกับวัดพระธรรมกายแต่พอมาปฏิบัติธรรมใน3วัน3วันนี้เปลี่ยนไปหมดเลยนะขอโทษนะที่เคยปรามาสหลวงพ่อปรามาสวัดพระธรรมกายพอมาปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขแล้วก็รู้ซึ้งถึงมโนปณิธานความตั้งใจในการสร้างวัดของคุณยายอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อธรรมชโยและโดยเฉพาะเนี่ยมโนปณิธานที่ท่านอยากจะช่วยเหลืองานพระศาสนานะไม่ได้ว่าเอาเฉพาะส่วนตัวก็คือวัดพระธรรมกายเท่านั้นแต่ว่ายังแจกจ่ายแบ่งปันช่วยเหลือคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังคมณฑลทั่วทั้งโลกเลยสาธุดังนั้นนี่ก็ปลื้มนะนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศนะเอามาฝากพวกเรานะก็ได้มีโอกาสได้ฝึก UG Fight ด้วยนะทำ UG Fight ฝึก UG Fight แล้วก็ช่วงเย็นก็พาไปเวียนพระทักษิณนะที่พระเจดีย์ของเรานะก็ยิ่งปลื้มนะนะยิ่งปลื้มยิ่งมีความสุขใจส่วนนี้ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังนะผู้อยู่เบื้องหลังนะต้องลงให้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยวต้องลงให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้นั่งฟังอยู่นะนั่งฟังอยู่นี่ถ้าไม่ได้สัมมาเนธนี่ไม่เสร็จนะไม่สำเร็จอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลยนะที่พักที่อยู่ที่อาศัยที่กินนี่นะโอ้สะอาดเรียบร้อยสวยงามนะขยันขันแข็งไม่มีใครอู้เลยนะทำไปด้วยรอยยิ้มปีติเบิกบานอันนี้สมณีนะสมณีเนี่ยตัดหญ้าเนาะคือทำทุกอย่างนะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยตะไคร่น้ำขึ้นข้างถนนก็ไม่ได้เลยนะขัดชวีวันสวยงามนะนี่ถางป่าตรงไหนโลกก็ถางแล้วก็เผานะล้างอัดฉีดเรียบร้อยนะกวาดหยากไย่หน้าต่างปกติเช็ดใช่ไหมนี่ถอดออกมาเลยนะ

อดออกมาเช็ดทั้งบานเลยนะ นี่ขนาดนั้นเลยนะโอ้นี่อันนี้ภาพที่ประทับใจมากที่สุดคือภาพนี้อืมโอ้ฝนตกนี่ไม่หวั่นเลยนะแต่เอาจริงๆคือชอบเล่นน้ำฝน รอให้ฝนตกพอดีนะโอ้รีบวิ่งเลยนะเย็นสบายขัดก็ดีนะประหยัดน้ำดีไม่ต้องเปิดน้ำก๊อกนะขัดไปกับน้ำฝนเลยนะซึ่งปีนี้ก็นี่ทอดกฐินนะปีนี้กฐินบางกำทำอะไรดีนะก็นะอบรมแล้วที่พักยังไม่เรียบร้อยนะออกมาก็ปลื้มนะให้คะแนนทุกอย่างเต็มหมดเลยแต่พอที่พักนี่โอ้ยุงกัดบ้างหลังคารั่วบ้างก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวเสริมมาสักหลังหนึ่งนะเป็นอาคารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะสักหลังหนึ่งก็เดี๋ยวนะดูว่าจะได้หลังสักเท่าไหร่ก็ทอดในวันอาทิตย์นะอาทิตย์ที่10เท่าไหร่นะอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนะก็ท้ายๆหน่อยหลังกฐินวัดพระธรรมกายนะก็รวมบุญมาได้นะประธานเหมือนกันประธานรองประธานกองประธานร่วมนะซึ่งปีนี้เนี่ยก็มีเจ้าภาพมาจากสิงคโปร์นะนะคุณโซเฟียอึงชุนฮวาท่านก็มาเป็นประธานกฐินให้ในปีนี้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังด้วยกุศลเจตนาได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้แข็งแรงร่ำรวยธรรมะสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันเป็นอัศจรรย์ทุกท่านเธอ

0: อย่าขาดกันนะลุงนะอย่าขาดกันเลยเสียดายที่เรายังมองไม่เห็นบุญไม่อยากให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียว
1: การบูชาข้าพระมีมาแต่เดิมแล้วเพราะวิชาบูชาข้าพระนี้มีมาตั้งแต่คุณยายทองสุขกับคุณยายของเราค้นขึ้นมาวิชาบูชาข้าพระเป็นวิชาที่ยายมอบให้หลวงพ่อเป็นผู้นำท่ามกลางที่ลูกศิษย์ลูกหาตอนนั้นหลายคนของยายงงเลยนะเพราะหลวงพ่อเพิ่งเข้าไปใหม่ๆท่านเข้าไปปี06อาจจะแถวปี07เนี่ยท่านก็เริ่มบูชาข้าพระเพราะนั้นที่บ้านหลังเล็กหลวงพ่อธรรมะท่านก็นำมาตลอดจนกระทั่งมาถึงบ้านธรรมสิทธิ์ฉันไปตอนต้นของบ้านธรรมสิทธิ์เลยฉันก็เห็นบูชาข้าพระเวลาบูชาข้าพระนะเสียงยาทองสุขแต่เวลาสอนนั่งสอนอะไรที่มีประกอบไปด้วยเนี่ยเสียงหลวงพ่อธรรมะเพราะนั้นก็จะมีเสียงยาทองสุขด้วยมีหลวงพ่อเราเป็นผู้นำด้วยประกอบกันเพราะเป็นสิ่งที่ยายให้หลวงพ่อและหลวงพ่อรักมากมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วจะได้บุญที่สำหรับหมู่คณะของพวกเราที่จะมาทำงานกันต่อไปไว้ที่ต้นเดือนในยุค2511บ้านธรรมสิทธิ์เป็นบ้านไม้สองชั้นบูชาข้าวพระนี่อยู่ชั้นบนมันจะพอดีแน่นชั้นล่างก็มาใช้ทำงานเตรียมของเตรียมอาหารเตรียมอะไรวันที่ต้นเดือนเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันฝ่ายหญิงเขาก็จะไปดูเรื่องอาหารแต่ว่ายายขออยู่เรื่องหนึ่งว่าอย่าใช้ภาชนะบิณฑ์เพราะว่าเวลาบูชาข้าพระเวลาน้อมขึ้นถวายภาชนะบิณฑ์มันก็จะไปบิณฑ์อยู่ที่ข้างบนด้วยเพราะนั้นภาชนะบิณฑ์นี่เป็นเรื่องที่ยายถือสายายไม่อยากให้พวกเราใช้ภาชนะบิณฑ์แล้วก็เอาอาหารขึ้นไปบูชาข้าพระทีนี้ลำเลียงขึ้นไปก็เป็นฝ่ายชายลำเลียงขึ้นไปแล้วฉันเขาคงเห็นฉันนะเป็นยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่มือไม้คล่องแคล่วแข็งแรงก็วางส่วนหลวงพ่อถ้าเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนท่านก็จะในตอนเช้าเนี่ยท่านจะไปนั่งสมาธิก่อนส่วนหลวงพ่อตาท่านอายุมากขอเขาไม่มีใคร

0: ไอ้กล้าใช้ท่านท่านก็เลยต้องไปเดินดูว่าเหลืองานอะไรวะแล้วก็ไปเห็นรองเท้าเกะกะอยู่หน้าบ้านท่านก็เลยเป็นคนที่ไปจัดเรียงวางจัดวางรองเท้าเป็นแนวทำเองถ้านับคนวันที่ต้นเดือนน่าจะบอกว่าประมาณสักร้อยหรือรวมร้อยแล้วสิ่งที่ยายเน้นวันที่ต้นเดือนมากคือว่าเป็นบุญใหญ่เพราะนั้นให้ทุกคนใจจดจ่ออยู่กับการที่จะมาเอาบุญใหญ่เหมือนหลวงพ่อเตือนเราทุกวันที่ต้นเดือนเนี่ยอย่าลืมเพราะเป็นวันที่ท่านพร้อมมากที่ท่านจะคุมบุญให้กับทุกคนยายพูดยังไงทำอย่างนั้นนะไอ้คำว่าคุมบุญให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์อยากได้ต้นปี2517ที่เห็นเนี่ยบ้านธรรมสิทธิ์เป็นบ้านไม้2ชั้นสมาชิกที่มาเนี่ยเต็มห้องชั้นบนพอดีเขาขึ้นมาเต็มห้องฉันก็ไปนั่งตรงบันไดและต่อมาคนมากเข้ามันก็จะเต็มที่บันไดเต็มที่บันไดเสร็จแล้วก็มาเต็มที่ชั้นล่างถ้าชั้นล่างชั้นบนรวมกันแล้วเนี่ยมันน่าจะเลย100มันจะเต็มมาเรื่อยเต็มมาถึงระเบียงเต็มมาถึงสนามหญ้าเล็กๆที่อยู่หน้าบ้านเต็มถนนที่เดินเข้าบ้านไปถึงปากประตูจนกระทั่งไปถึงประตูแล้วก็ยืนอยู่หน้าประตูการเต็มของที่บ้านธรรมสิทธิ์เนี่ยมันเต็มจนกระทั่งล้นออกนอกประตูเต็มไปถึงปากประตูฉันว่า200แล้วตอนนั้น200อัพหรือเปล่าท่านนะมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งของยายยายครับผมต้องไปราชการวันที่ต้นเดือนเป็นคำสั่งมาเพราะนั้นวันที่ต้นเดือนนี้ผมคงมาไม่ได้แต่ผมจะฝากปัจจัยเอาไว้ทำบุญตั้งใจว่าถึงจะไปต่างจังหวัดพอถึงเวลาบูชาเข้าพระก็จะพยายามสงบใจให้แล้วก็ทรงใจมาแล้วท่านก็ถามว่าทำอย่างนี้แล้วผมจะได้บุญสักเท่าไหร่คุณยายท่านตรวจให้เลยนะคุณยายบอกว่าคนที่มาวันที่ต้นเดือนทำบุญวันที่ต้นเดือนได้บุญเต็มร้อยก็คือคนที่มาใครไม่ได้มายังไงก็ไม่เต็มร้อยประเด็นของคุณยางเก่งที่สุด 50% ครึ่งหนึ่งท่านบอกว่าครึ่งหนึ่งแต่ถ้าใจไม่เต็มหย่อนจากครึ่งนี่คือคำตอบยายชัดเจนมากเพราะนั้นพวกเราอย่าทอดทิ้งบูชาข้าวพระนะรวมทั้งบุญรวมทั้งคน
1: อย่าขาดกันนะลุงนะอย่าขาดกันเลยเสียดายที่เรายังมองไม่เห็นบุญที่มันเกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระนี้ถ้าเราเห็นนี่เราจะเข้าใจคำที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี่ว่าอย่าขาดบุญอาทิตย์ต้นเดือนเพราะบุญมากมายมหาศาลนี่เดียวการถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวก็มีอานิสงส์เป็นอสงไขยอัปมงคลถวายสังฆทานก็เช่นเดียวกันทีนี้ความเป็นพระพุทธเจ้าคือธรรมกายถวายถูกธรรมกายก็คือถูกความเป็นพระพุทธเจ้าอานิสงส์ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่ากันจะต่างกันไม่ได้ว่าถวายมากพระองค์แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นได้ยกพระองค์นั้นกลับหนึ่งก็ไม่เคยเกิน5องค์ครับที่เป็นต้นวิชาธรรมกายขยายธรรมกายไปสู่พระสาวกเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์กันก็จำนวนหนึ่งเท่านั้นแต่นี่วิชาธรรมกายไปถวายนับประสงค์ไข่พระองค์ไม่ถ้วนเพราะนั้นเรื่องบุญนี่มหาศาลมากนะจ๊ะจึงไม่อยากให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าหากว่าไม่เจ็บป่วยเลือดขนาดที่เข้าโรงพยาบาลแล้วมาไม่ไหวจริงๆยังมาได้มาเถอะนะจ๊ะมาเอาบุญนี้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญ

สัปปะริวาลังกาทิยะทุตสังปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิวินาพุทเสนะกาทินังอัฏฐะละตุ

หิตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะ

พอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7

เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจแล้วก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งๆมีอารมณ์เดียว

อารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเปลี่ยนเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันใหม่นี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันมันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไป
ใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติ

เบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเชนรักขังทันทามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสาระ

0: เอระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณี

0: วีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุกราบกราบกราบ
2: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ

จะต้องปลดตั้งปล่อยตั้งวางตั้งคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆจะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึง
ดวงแก้วใสใสกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่

โตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

หยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุณแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาหลังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาหลังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตอยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆ

ไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่ง

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวง

ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่าง

ระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบความอธิษฐานอยู่นะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาค

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้

0: พระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ
1: แห่งความอาภัพ
0: แห่งความอาภัพ
1: 18ประการ
0: ข
1: อให้ข้าพเจ้า

0: กามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ

0: สัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศ

0: ขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ไหล
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขี

0: ไหน
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ